0: นะครับคุณไอออนเกิร์ลนะครับทักเรามาจากหาดใหญ่บอกว่าฟังคุณธีระแล้วหิวเลยอ่ะ
1: จริงนี่ฟังทางนี้ฟังไปนี่ก็แบบว่าท้องร้อง
0: ใช่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เห็นคุณฟิสิกส์คุณติ๊กนะครับคุณโมกินะครับมาทักทายเราทาง Facebook พี่จะเห็นใครบ้างครับ
1: Facebook นะคะเนื่องจากว่า Facebook แรกไลฟ์แรกนั้นหลุดไปนะคะก็เลยมีไลฟ์ที่2เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เห็นคุณอะไรนะนะคะที่บอกว่าอยากทานบะจ่างรอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กรุณาไปหาภาษาจีนมาให้ด้วยนะคะว่าเทศกาลบะจ่างเรียกว่าอะไรนะคะมีคำจีนมาด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเรื่องโกฏจุฬาลัมพานะคะบอกว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรมีปลูกแล้วก็เคยแจกด้วยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยของผมเนี่ยยังมีค้างเก่าอยู่นะผมเห็นคุณสุภชัยนะครับแล้วก็มีคุณศัชชิมาทักทายเราในเช้าวันพุธมีทักทายพี่เจเจมาด้วยนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยา24องศาคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชบอกติดตามเราจากปากผนังนครศรีธรรมราชอากาศดีมากนะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีคุณเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็คุณตึงตึงคุณอัมพรคุณพงศักดิ์คุณเสือนอนไม่หลับคุณลักษดาแล้วก็คุณกันธนพักจากภูเก็ตคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีนะครับ23องศาคุณเกริกชัยนะครับมาทักทายเรากราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เลยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่ฟังผ่านวิทยุนะคะฟังเราเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้การเดินทางไปทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยนะคะเราไปฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อเลยดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่เจหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะถึงชีวิตของไรเดอร์นะคะบรรดาที่ไรเดอร์ทั้งหลายในประเทศเวียดนามค่ะมีการรายงานจาก VN Express International นะคะบอกว่าเป็นเวลานับ10ปีแล้วนะคะตั้งแต่ที่บริษัทHail Riding นะคะซึ่งก็คือ Grab หรือว่า Uber แบบนี้เข้าไปในประเทศเวียดนามนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นรันเดอร์นะคะเป็นคนขับเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นเศรษฐกิจแบบกิ๊กเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้เป็นงานประจำนะคะมีมากถึง 600,000 คนละนะคะที่เป็นบรรดาไรเดอร์ทั้งหลายนะคะที่คอยส่งอาหารบ้างนะคะส่งผู้โดยสารบ้างแต่เชื่อหรือไม่คะว่า10ปีผ่านไปเนี่ยจนถึงขณะนี้นะคะบรรดาไรเดอร์ในเวียดนามที่ร่วมงานกับGrab กับ Uber เนี่ยยังเป็นบุคคลที่สื่อเรียกว่าเป็น business partner ค่ะไม่ใช่เป็นพนักงานนะคะนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการแบบประกันภัยหรือว่าคุ้มครองการเสี่ยงภัยซึ่งอันนี้ต่างจากประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าเอแล้วพี่ๆไรเดอร์ในบ้านเราเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็น Grab หรือเป็น Line Man นั้นก็ปรากฏว่าอูบ้านเราก็ดีกว่าเขานะเพราะว่าบรรดาพี่ไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะมีได้รับการได้รับสวัสดิการนะคะในการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันการได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างบางแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรียกว่าพร้อมเซฟนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะจากประกันภัยแต่ว่าที่เวียดนามไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเวลา10ปีแล้วด้วยที่บรรดาคนขับไรเดอร์ทั้งหลายที่มีอยู่ราวๆ 600,000 คนเนี่ยต้องอยู่แบบรักษาตัวเองนะต้องคอยประคับประคองตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้นคะเพราะว่าการจราจรถ้าหากว่าใครไปเวียดนามก็คงจะทราบกันดีนะคะว่ารถเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะถึงแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นคนหันมาใช้รถเก๋งรถโดยสารกันมากขึ้นเนี่ยแต่คนขับมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีหน่วยงานนะคะที่คุ้มครองนะสิทธิของแรงงานเนี่ยค่ะพากันออกมาเรียกร้องนะคะให้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ความสำคัญกับบรรดาไรเดอร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานเหล่านี้ด้วยซ้ำค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราอยู่ในประเทศไทยเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ๆไรเดอร์ของเรานะครับที่ทำบริการทางด้านเนี้ยยังมีสถานภาพที่ดีกว่าที่เวียดนาม

นั้นบ้านเราดีกว่าเขาแต่คราวนี้จะพาไปดูที่สิงคโปร์บ้างครับบ้านเขาดีกว่าเรานะครับเป็นการเปิดเผยจากสื่อทางสิงคโปร์บอกว่าเชียงกี Airport use less water electricity despite handling record passenger numbers นะครับคือถึงแม้ว่าจะ

0: มันก็ลดลงโดยเฉพาะอย่างเรื่องของน้ำซึ่งในปี2018ถึง2019เนี่ยเขาใช้น้ำนะครับถึง3ล้านบิลเลียนลูกบาศก์หลักคิวบิกนะครับเมตรแล้วก็แต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปถึง 24.4% เลยทีเดียวนะครับคือเหลือ2ล้าน3แสน20,000คิวบิกเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่แบบมหาศาลนอกจากนั้นการใช้ไฟฟ้าของเขาก็ลดลงด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มปริมาณการคือบนตัวหลังคาอาคารเนี่ยเป็นโซลาเซลล์ไปเกือบหมดแล้วนะครับทำให้การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนๆนั้นอยู่ในหลักไรหลัก40ล้านแต่40กว่าล้าน50กว่าล้าน60ล้านตอนนี้เข้ามาเป็น70ล้านแล้วแต่การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงอย่างควบห้าบเลยซึ่งก็เป็นผลดีต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเขาก็ยังได้หน้าอีกในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะว่าเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเครดิตน้อยลงในเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาดูและพัฒนาบ้านเรานะครับ
1: ค่ะไปกันต่ออีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวความร่วมมือนะคะระหว่างลาวนะคะกับรัสเซียซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นนะคะมีการรายงานจากจาการ์ตาโกลบนะฮะที่รายงานจั่วหัวแบบนี้ค่ะ Russia and Laos sign nuclear energy cooperation agreement ค่ะนะคะก็คือทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะคะในข้อตกลงกรอบข้อตกลงนะคะระหว่างรัฐต่อรัฐนะคะว่าจะร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นในการพัฒนาแหล่งพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะคะก็คือเป็นการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะในการในการเป็นแหล่งพลังงานนะคะให้กับประชาชนชาวสปป.ลาวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปูทางค่ะไปสู่การหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะสร้างจะทำข้อตกลงนะคะก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์นะคะโดยรัสเซียในประเทศสปป.ลาวค่ะพิธีการลงนามกันอีกครั้งนี้นะคะที่ว่าจะร่วมมือกันด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในระหว่างที่คณะผู้แทนระดับสูงของสปป.ลาวนะคะไปเยือนประเทศรัสเซียนะคะและการลงนามในครั้งนี้นะคะก็มีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเป็นสักขีพยานนะคะซึ่งก็น่าจับตาดูอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะว่าสปป.ลาวเราเนี่ยเขาก็มีมิตรประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่นะคะที่ไม่แพ้ประเทศใดด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะ
0: ก็เรียกเป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้วนะครับสำหรับเราเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์มารออยู่แล้วกับเรื่องสงครามยังไม่จบสหรัฐอิสราเอลอิหร่านความสงบมีจริงหรือไม่
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกา12นาทีค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศไทยนะคะจากเครือข่ายอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาพูดถึงประเด็นสงครามจบจริงหรือไม่ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: ส
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ

0: อาจาร
1: อ
0: ย์
1: ร
0: ค
1: ุณ
0: ะ
1: สวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับ
1: วันนี้อาจารย์เดินทาง
2: ใช่
1: อยู่ใน
2: ครับ
1: ร
2: ว
1: ถ
2: ันนี้พอดีกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับอยู่ในรถแต่ว่าพี่เองผมคิดว่าก็เป็นวันที่เราคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าตามกำหนดเวลานะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยก็คือในวันศุกร์นี้นะครับตัวของบันทึกเข้าใจเจนีวานะครับเจนีวา MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับที่รุกรานเข้าไปในอิหร่านเนี่ยก็จะเดินหน้านะครับมีการลงนามแล้วก็จะเปิดเฟสสู่การเจรจานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเลยก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่านี่มันยังไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพนะครับสงครามยังไม่ได้อยู่นะครับมีเพียงแค่คาดการว่าที่เจนีวาวันนี้จะมีการลงนามกันในบันทึกความเข้าใจเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การเจรจาต่อซึ่งไอ้เนื้อหาของบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยก็ยังไม่ใช่ฉบับทางการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแน่นอนว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ประกาศยืนยันผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวด้วยนะครับไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทางการของทรัมป์เนี่ยขาวนะครับว่าข้อตกลงเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เรือสินค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะทดลองใช้เส้นทางเดินเรือสากลในช่องแคบฮอร์มุซได้บ้างแล้วนะครับในขณะที่ปฏิกิริยากลุ่มมงชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีรวมถึงแคนาดาเนี่ยนะครับได้ออกแถลงการร่วมกันนะครับต้อนรับนะครับแล้วก็ตอบรับตัว MOU วันนี้นะครับแล้วก็ส่งแสดงความหวังว่าวิกฤตเรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ซึ่งรวมตัวผมเองด้วยเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราเอาตัวร่าง14ข้อของในMOUมาพิจารณาเนี่ยมันยังมีประเด็นที่น่าห่วงกังวลอยู่เยอะนะครับว่าโอกาสที่จะเดินหน้าไปสู่สันติภาพเนี่ยมันคงยังไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้นี้นะครับผมเองมองไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบันที่เป็นติ้งแทงนะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือ CSIS นะครับแล้วก็ISW นะครับ International Studies of War เนี่ยนะครับเรา Institute Studies of War นะครับเราพบว่านาทีนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างแย่งชิง narrative กันอยู่มากกว่านะครับแย่งชิงการเขาเรียกอะไรล่ะสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพพจน์นะครับสร้างการตีความ MOU วันนี้นะครับโดยฝั่งอิหร่านเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับผ่านทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศว่าอิหร่านกับโอมานใช่ไหมครับอิหร่านเนี่ยดูแลฝั่งด้านที่เป็นอ่าวเปอร์เซียด้านในของช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่โอมานเนี่ยดูในฝั่งอ่าวโอมานที่จะเชื่อมระหว่างช่องแคบฮอร์มุซกับมหาสมุทรอินเดียนะครับบอกว่าทั้งสองประเทศจะเป็นผู้บริหารจัดการการจราจรทางน้ำแล้วก็ให้บริการทางเรือแล้วก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็น freedom of navigation นะครับมันไม่ได้เป็นเสรีภาพการเดินเรือเหมือนกับหน้าน้ำสากลเหมือนในกรณีที่ทรัมป์พูดนะครับในขณะเดียวกันฝั่ง IRGC นะครับหรือว่ากองทัพปฏิวัติอิสลามที่เขามีกองทัพเรือที่เรียกว่า IRGC Navy เนี่ยก็ประกาศนะครับสวนทางกับทรัมป์บอกว่าเรือบางลำเนี่ยเริ่มออกมาได้นะครับแต่ว่า IRGC Navy ยังประกาศนะครับว่าในรอบ96ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้เรือพาณิชย์ลำไหนเดินออกได้เลยนะครับแล้วก็เตือนเรือต่างๆว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อการข่าวของฝั่งที่ยังไม่ได้มีข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าสงครามครั้งนี้ที่เริ่มขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในการที่จะรุกรานสหรัฐอเมริกาอิสราเอลในการที่จะรุกรานแต่ว่าในการเจรจาเนี่ยอิสราเอลถูกกันออกไปจากการเจรจานะครับแล้วก็ใน14ข้อที่คุยกันเนี่ยพูดถึงเรื่องของการหยุดยิงในทุกแนวรบซึ่งแนวรบหลักๆอีกแนวรบหนึ่งก็คือในเลบานอนซีเรียแล้วก็ในกาซาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวรบที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปเป็นผู้รุกรานแต่ว่ามันเป็นแนวรบที่อิสราเอลเข้าไปเป็นผู้รุกรานนะครับแล้วในเมื่ออิสราเอลเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MOU ฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรุนแรงที่แน่นอนชาวปาเลสไตน์เห็นฆ่าราวีต่อเนื่องมาหลายปีมากในกาซานะครับการเข้าไปยึดครองดินแดนในซีเรียในเลบานอนนะครับที่เขามีกลุ่มอย่างเช่นฮิสบอลเลาะห์กลุ่มอย่างเช่นฮามาสในการต่อต้านเนี่ยมันจะทำให้สันติภาพเกิดขึ้นได้จริงนะครับรวมถึงต้องบอกกับคุณผู้ฟังด้วยก็คือไม่ใช่

0: ที่ว่าวันศุกร์นี้ลงนามเสร็จทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในสถานะปกติถูกไหมครับเพราะว่าการลงนามใน MOU เพื่อเปิดทางให้ไปสู่การเจรจาครับการเจรจาส่วนหนึ่งบอกว่าจะต้องมีการเปิดช่องแคบพอหมดแต่ว่าถามว่าในทางปฏิบัติอ่ะกว่าจะเก็บกวาดทุ่นระเบิดได้หมดจะใช้เวลาถูกไหมครับกว่าจะสามารถที่จะกลับมาผลิตก๊าซในโรงแยกก๊าซในโรงกลั่นน้ำมันได้อีกรอบเนี่ยจะใช้เวลาอีกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นนักธุรกิจนักการค้านักการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นข่าวดีว่าห่วงโซ่ประทานมันจะกลับมาโอเปเรตได้ทันทีมันยังต้องมีเวลาที่จะต้องลำบากยากเย็นในการซอร์ซิ่งในการหาวัตถุดิบกันอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าอีก2ไตรมาสก็คือจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยก็คงยังจะมีประเด็นเรื่องเหล่านี้ที่ทำให้เรายังต้องห่วงกังวลกันอยู่นะครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์คือตัวท่านดร.ธรรมเองเนี่ยท่านก็จะโดนกดดันหลายด้านเพราะว่าทางรัฐสภาก็กดดันว่าการไปทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันโดยไม่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาก็แล้วก็เลยกำหนดเวลาไปแล้วเนี่ยท่านโดนกดดันในเรื่องนี้โดนกดดันในเรื่องของสุขภาพโดนกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจในอเมริกาเองเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะรอดไหมครับงานนี้จะรอดไปได้ไหม
0: ด้วยนะครับอย่างเช่นนาทีนี้เนี่ยที่การรุกรานเข้าไปมันต้องถูกหยุดชะงักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในอเมริกาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ FIFA World Cup ถูกมั้ยครับฟุตบอลโลกทั้งอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะเฉลิมฉลอง250ปีการพาดของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางการอิหร่านก็บอกแล้วนะครับว่าวันที่4กรกฎาคมจะเป็นวันจัดงานศพของโคมานีนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีงานใหญ่ที่คือต้องเข้าใจว่าในการที่คุณเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพใหญ่ที่สุดในโลกเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอภิมหาอำนาจเนี่ยวันที่4กรกฎาคมเนี่ยสายตาทุกผู้ควรจะต้องจับจ้องถูกไหมครับแล้วดูว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะแสดงสถานะการเฉลิมฉลองอิสรภาพได้อย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ทุกคนจะตบเท้าเข้าไปแค่ไหนแต่ว่าอิหร่านก็เลือกบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจัดงานศพของอายาตุลลอฮ์ คอมมานีอีผู้นำรุ่นที่2วันนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีประเด็นเล็กประเด็นน้อยนะครับที่ทำให้เราต้องดูต่อไปแล้วก็แน่นอนที่สุดคือเรื่องที่มันลงตัวยากที่สุดนะครับแล้วก็จะทำให้ไอ้เงื่อนไขอย่างที่ต้นพูดมาว่าสุขภาพตรงไหนแข็งแรงเจรจาก็ยังไม่จบแล้วมันจะต้องเคลมความสำเร็จให้ได้เพื่อที่จะปูทางไปสู่การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนก็คือดีลเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอิรักนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้ามันไม่ได้เงื่อนไขที่ดีไปกว่าสมัยที่โอบามาเคยทำได้เนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าการสูญเสียงบประมาณมหาศาลการสูญเสียแสนยานุภาพมหาศาลการสูญเสียชีวิตแล้วก็ความเดือดร้อนของทุกคนในบริเวณอ่าวเปอร์เซียอ่าวอาหรับเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเพราะในที่สุดคุณก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมก็คือจุดที่โอบามาเคยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำดีลซึ่งแน่นอนมันยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะว่าตัวของสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยมันมีการเซนทริฟิวส์มันมีการเขาเรียกอะไรล่ะเอนริชนะครับไปซะจนมันมีศักยภาพสูงมากขึ้นมากกว่าตอนที่โอบามาเคยดีลได้ซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์จะมีปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตรุนแรงขึ้นแน่นอนก่อนที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งกลางเดือนในเดือนพฤศจิกายนครับ
2: นับว่าน่าติดตามอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าท่าทีของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วที่ตอนแรกร่วมกันจับมือนะคะไปปฏิบัติการครั้งนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทรัมป์ยังพูดไปถึงเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วยซ้ำว่าจะต้องรับผิดชอบนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนนะคะอาจารย์
0: ถูกต้องใช่ครับนั่นก็แสดงเห็นว่าตอนนี้พันธมิตรที่เนทันยาฮูเคยบอกว่าทรัมป์คือประธานาธิบดีที่เหมือนกับเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดภายใต้วิธีคิดแบบขวาจัดแบบยูซานิสเนี่ยนาทีนี้มันเริ่มเกิดการปีนเขามันเริ่มเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดกันแล้วนะครับตอนนี้ต้องดูว่าคนของล็อบบี้ยิสต์อิสราเอลที่เป็นขวาจัดหัวรุนแรงที่ มีอิทธิพลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐ

0: ฐกิจในทางสื่อในทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกดดันทั้งสองพรรคก็คือเดโมแครตกับรีพับลิกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะต้องดูว่าถึงบอกว่าอย่าได้คิดนะครับว่าวันศุกร์นี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพเพราะว่ามันยังมีอีเวนต์ใหญ่ที่เราจะต้องดูต่อจากนี้ไปอีกอย่างน้อยที่สุดก็จนถึงปลายปีใช่ไหมครับพฤศจิกายนว่าทรัมป์จะสามารถที่จะช่วงชิงชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมที่สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ครับ
1: ค่ะอ
2: ย่าง
1: โอฟัง
2: เรื่องของเรื่องของการกดดันของล็อบบี้ยิสต์ของอิสราเอลไอแพคเนี่ยนะครับที่ผมได้ทราบมาเนี่ยคือสวเนี่ยเขาบอกว่า93คนเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนในเรื่องการเลือกตั้งแล้วจากไอแพคทั้งนั้นแล้วก็รวมทั้งของบรรดาผู้แทนไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันทั้งสองฝ่ายก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก iPad ทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เหตุการณ์เนี้ยมันจะเหตุการณ์ที่ทำอิสราเอลพาสหรัฐเข้าไปสู่สงครามเนี่ยส่วนคนในอเมริกาเองก็เขาบอก 60% ตอนนี้ไม่เอาด้วยกับอิสราเอลอาจารย์คิดว่า iPad นี่ยังจะมีอิทธิพลต่อบรรดานักการเมืองของอเมริกาต่อไปมั้ยครับทั้งสองพรรคเนี่ยครับ
0: มันทำให้เห็นนะครับว่าการยึดโยงกันของกลไกการบริหารของสหรัฐอเมริกาผ่านทางวุฒิสภาคือวุฒิสมาชิกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนการกลไกการบริหารรัฐในอเมริกานะครับแล้วที่เมื่อกี้คุณต้นบอกว่า93คนรับเงินจาก iPad ก็คือกลุ่มของยิวซานิสที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกานะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสวทั้งหมดมี100คนนะฮะ 100คนและ93คนรับเงินน่ะลองนึกภาพดูแล้วกันว่าเขามีอำนาจขนาดไหนแล้วการเลือกตั้งสวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นรัฐใหญ่หรือรัฐเล็กถูกต้องไหมครับเพราะว่าจะเป็นรัฐใหญ่มากๆอย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเท็กซัสนะครับอย่างฟลอริดาอย่างเงี้ยก็มีสว2คนกับรัฐเล็กๆอย่างเดลาแวร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนโครงสร้างและความตั้งใจจริงของประชาชนถูกต้องไหมครับเพราะเมื่อกี้คุณต้นเพิ่งบอกว่าเวลาไปดูโพลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอากับวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ไอ้ย้อนกลับมาครับ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาแสดงออกว่าตัวเองเป็นผู้นำใช่ไหมครับ ในเรื่องของการสินค้าและบริการสาธารณะกับโลกผ่านกลไกประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ในความเป็นจริงอย่างเรื่องอย่างเงี้ยโครงสร้างประชาธิปไตยเองที่สหรัฐเองก็ถือว่าเป็นผู้นำอ่ะตอนนี้มันก็มีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะตกลงมันยึดโยงกับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือว่าระบบที่มันเกิดขึ้นในทีนี้เนี่ยมันมีคนแฮกระบบได้ซะจนอำนาจการผูกขาดในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือประชาชนที่เลือกผู้แทนเข้าไปแต่มันกลับอยู่ที่กลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางสื่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มล็อบบี้ยิสต์แทนครับ
1: น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มองว่า
0: สถานการณ์
1: เชิญอาจารย์ต่อค่ะ
0: ก็คือเราเองคงจะต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องพวกนี้ดีมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเราเคยโอ้ประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดเรามีความมั่นคงทางอาหารไอ้ความมั่นคงทางอาหารที่เรามีจริงหรือเปล่าแล้วเวลาพูดถึงความมั่นคงทางอาหารเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนหรือเปล่านะครับนาทีนี้ผมคิดว่าคำที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่ายั่งยืนคำว่า resilience นะครับที่มันแปลว่ายืดหยุ่นด้วยยั่งยืนด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งก็สะท้อนนะครับว่าถ้าล้นเก้าชาติที่9เคยนำเสนอเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1980-1990นาทีนี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันครับพระชัยภาพแล้วก็สายพระเนตรของพระองค์เนี่ยยาวไกลมากๆนะครับแล้วท่านเองก็พูดเรื่องนี้มาก่อนใครๆนะครับก่อน Sustainable Development Goals ก่อนหลายๆเรื่องนะครับเราเองก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้จริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: อาจารย์ครับเรื่องความมั่นคงอีกด้านนึงเนี่ยอิสราเอลอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะแยะมากเลยอันนี้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงเราไหมครับ
0: ก็อันเนี้ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของความหย่อนยานของภาครัฐในการที่จะบังคับใช้กฎหมายมันมีอยู่จริงนะครับมันอาจจะเลวร้ายไปกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการคอร์รัปชันถูกต้องไหมครับรับเงินใต้โต๊ะในการที่จะอนุญาตให้กิจกรรมบางอย่างที่มันขัดกฎหมายมันเกิ

0: ขึ้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างมีความโปร่งใสอ่ะจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เวลาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าทำแบบวัดอันนึงที่น่ากลัวอย่างเช่นบางประเทศเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีมากๆแล้วเขาเคยได้ประโยชน์จากการที่เรามีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาได้ง่ายแล้วเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่คุณภาพดีปรากฏอยู่ดีเขากลับโดนระงับวีซ่าแล้วต้องไปทำวีซ่าใหม่ในขณะที่บางกลุ่มก็ยังได้วีซ่าต่อไปอย่างเงี้ยนะครับไปมันเป็นการวานแหกขึ้นไปนะครับมันควรจะต้องไปดูว่าคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนอิสราเอลไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับคนอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนดีมากด้วยนะครับผมเองรู้จักหลายท่านก็เป็นคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีความน่ารักมากๆแต่ว่าอย่าให้คนจำนวนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันทำให้เรามีภาพพจน์ที่เลวร้ายกับทั้งประเทศนะครับแต่คนไหนที่เป็นคนที่มีความเลวร้ายคนไหนที่มาเพื่อเอาแต่ประโยชน์ในประเทศไทยแล้วก็ดูดกินทรัพยากรมายึดครองพื้นที่แบบนี้เนี่ยมาทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนไทยเพื่อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้เพราะนั้นเราก็ต้องจัดการตรงนี้มากกว่านะครับว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ได้เพียงเขาอย่างเดียวมันก็มีเราที่ผิดด้วยแล้วเราจัดการกับคนของเราที่ผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลหรือยัง
1: ว่าแล้วเชียวว่าฟังแล้วกลับไปนอนต่อไม่ได้นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆครับวันนี
0: ้
1: เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังกันไปเลยทั้ง3ท่านนะครับเราทั้ง3คนลาไปเลยนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะกับผมผู้เบสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเริ่มกันที่สำนักพระราชวังค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งประดิษฐานณอาคารหน่วยราชการในพระองค์ศาลาสหทัยสมาคมและบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่3นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครบ15วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา9:00 น.ถึง 21:00 น.

0: เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวรวมถึงมีภาพข่าวนะคะราชาซันมานซาอุส่งพระราชสารอาลัยพระองค์พาปวงชนรำลึกหนีพระเมตตาในหลวงและพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชาธิบดีซันมานและมกุฎราชกุมารซาอุดีเศร้าส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรด้านคณะทูตนานาชาติองค์การยูนิเซฟ FOO และประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลท้องสนามหลวงรอร่วมถวายสักการะและลงนามอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาวันสุดท้ายเนืองแน่นก่อนทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระศพตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้ค่ะมีภาพพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกันเนืองแน่นค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกราบพระศพ27มิถุนายนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประสบนิกรหลั่งไหลแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยเป็นวันสุดท้ายพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระศพ27มิถุนายนนี้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะ
1: ครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับก็เผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาข้อความในพระราชสารระบุว่าทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนด้วยความโทมนัสและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงประชาชนชาวไทยพร้อมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุสมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็ทรงมีข้อความแสดงเสียพระทัยมาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยเช่นเดียวกันมีพาดหัวเป็นประเด็นใหญ่ของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์ซาอุทรงสารอาลัยคณะทูต UN ถวายสักการะประชาชนน้อมรำลึกในพระกรุณาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกจัดพิธีถวายความอาลัยพระสกนิกรหลั่งไหลถวายความอาลัยรำลึกพระเมตตาพระกรณียกิจเพื่อผู้ได้โอกาสครับ
0: มีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือบัตรคนจนรุ่นปัจจุบันจำนวน 13,180,000 คนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี65รีบดำเนินการลงทะเบียนค่ะเพื่อขอรับสิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคทั้งค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

0: โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้าย19มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 16:30 น.ผ่านเว็บไซต์ของ2การไฟฟ้า2การประปาหากพ้นกำหนดก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในรอบนี้ได้ทันทีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการจัดสรรงบประมาณเยียวยาในช่วงครึ่งหลังของปีค่ะโดยการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับรอบบินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม69นี้นะคะไปจนถึงรอบบินสิงหาคม69ค่ะส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะก็มียอดค่าใช้จ่ายรวมกว่า32ล้านบาทแล้วนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าใช้นกกระซิบAI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินไทยช่วยไทยพลัสก็ยอดใช้งานทะลุ 400,000 ครั้งหนุนผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพัฒนาการค้าขายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะเตือนบัตรคนจน 13,180,000 รายลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก่อน19มิถุนายนไทยช่วยไทย16วันสะพัดพุ่ง 32,000 ล้านชวนใช้ AI นกกระซิบกระทรวงการคลังเตือน 13,180,000 คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพภายใน19มิถุนายนนี้ก่อนหมดสิทธิ์เผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส16วันเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านรัฐบาลชวนร้านค้าใช้ AI นกกระซิบหนุนพ่อค้าแม่ค้าพัฒนาข้อมูลค้าขายค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังส่งสัญญาณบวกครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามในข้อตกลงยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการจะช่วยปลดล็อกปัญหาการขนส่งสินค้าทางเรือและทำใหราคาพลังงานโลกผ่อนคลายลงซึ่งจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อและการค้าขายของประเทศไทยโดยอาจจะผลักดันให้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ทั้งปีเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2ในขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงโดยจะรอประเมินความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งหลังมีการลงนามสันติภาพเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็ยังเปิดเผยถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่าที่จำเป็นได้และมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยในครึ่งปีหลังให้เติบโตได้ตามเป้าหมายแม้จะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่กระทบต่อต้นทุนภาคการขนส่งอยู่ก็ตามครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดเผยแผนปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนจริงและเป็นธรรมโดยเตรียมกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นประเภทที่9นะครับสำหรับกลุ่ม Data Center นะครับที่ต้องจ่ายค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้ก๊าซนำเข้าราคาสูงในการผลิตโดยจะนำส่วนต่างที่เก็บได้เพิ่มเติมมาใช้อุดหนุนและลดภาระบินค่าไฟให้กับภาคประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศพร้อมกันนี้เตรียมสะสางสัญญาณธาตุโรงไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐโดยตัดงบความสูญเสียในระบบและไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฐานของประชาชนทั้งหมดส่วนการส่งเสริมพลังงานสะอาดจะเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยสนับสนุนด้านเงินดาวและลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์และเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า EV ให้มากขึ้นครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับสุภจีคาด GDP โต2%หากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพเชื่อสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นหลังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกแต่ยังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมไทยขณะที่สภาพัฒน์รอประเมินหลังการลงนามสันติภาพครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็น

0: การเมืองนะคะซึ่งมีประเด็นเรื่องของผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะในส่วนของผู้ว่าและรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือเป็นการภายในบนตึกไทยคู่ฟ้าขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมารออยู่ด้านนอกซึ่งก็มีข่าวนะคะว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภูเก็ตหลังจากเมื่อวันที่15มิถุนายนในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยนายกก็ได้ตำหนิการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลที่มีข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบางคนที่เรียกว่ารองซีฟู้ดไปพูดว่าย้ายนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือผู้ว่าแซมเบ้ได้จนเป็นเหตุให้มีคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนเมื่อช่วงค่ำ15มิถุนายนซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกุ้งของภูเก็ตก็ถูกย้าย2คนนะคะผู้สื่อข่าวก็เมื่อวานนี้ค่ะก็รายงานว่าทางครม.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาย้ายมาดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอาวุโสในเรื่องโปรไฟล์ผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าการโยกย้ายนี้มีผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในพื้นที่หรือไม่นายกบอกว่าบางทีก็มีการปรับเพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าขออภัยค่ะนายกบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เห็นผมเนี่ยลงไปดำเนินการ 2-3 วันก็ยังไม่ดีขึ้นพอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่มันเป็นการทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงานเราไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่มาเฟียต่างๆนานาและแอบอ้างอะไรกันจะให้ผมรอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนไปสืบสวนสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนผมก็มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินโยนปลัดมท.ชงย้ายผู้ว่าภูเก็ตเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างอาวุโสเลยยกขึ้นตำแหน่งอันสิทธิ์แจงวุ่นไม่ใช่ลงดาบนายกหนูกอดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังถูกย้ายเป็นรองปลัดบอกมาอยู่ด้วยกันแซมเบ้ขอให้กระทรวงส่งกรรมการลงไปตรวจสอบความขัดแย้งกับรองผู้ว่าราชการซีฟู้ดลั่นเป็น40มา9ปีอาวุโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องมารับน้องไม่ใช่คู่ขัดแย้งมีหน้าที่ต้องเตือนให้น้องทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อวัดพลังกันก็เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยเชื่อเพราะเตือนไปจึงเป็นต้นเหตุความไม่พอใจปลัดป๊อปชี้เมื่อทำงานไม่เข้ากันก็ปรับยกทีมคนที่เข้าไปใหม่ก็ต้องทำงานแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนายกเรียกรัฐมนตรีภูมิใจไทยถกลับห้ามผู้ติดตามเข้าคาด

0: เห็นแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่ได้โดยเฉพาะในภูเก็ตค่ะ
1: ครับไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลเจาะลึกคลิปหลักฐานการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ภาค2ครับโดยระบุว่าการไล่กล้องวงจรปิดและตรวจสอบสรีระเปรียบเทียบใบสมัครอย่างละเอียดเชื่อว่าผู้สมัครกลุ่ม1นะครับหมายเลข84ที่ปรากฏในคลิปคูหาเลือกตั้งระดับประเทศคือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันซึ่งกล้องจับภาพชัดเจนนะครับณเวลา 19:02 นได้ยื่นเอกสารฉบับ1ให้กับนายธิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ที่เดินเรียกเก็บโพอยู่ในขณะนั้นพร้อมตั้งข้อคำถามนะครับชี้ตรงไปถึงประธานสว.ให้ตอบสังคมว่ามีพฤติการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตำแหน่งหรือว่ามีคนสั่งการเบื้องหลังโพยหัวดังกล่าวหรือไม่นายพฤทธิ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าคำถามสำคัญถึงประธานวุฒิสภา5ข้อทั้งปมที่จะปฏิเสธหรือไม่ว่าไม่ใช่บุคคลในคลิปเอกสารที่ยื่นคือโพยหมายเลขใช่หรือไม่ใครเป็นคนจัดทำและยืนยันได้หรือไม่ว่าไม่เคยมีส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จัดตั้งลงคะแนนกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในขณะเดียวกันยังได้ทวงถามถึงความคืบหน้าไปยังกกต.ที่ยังเงียบเฉยมาตลอด 2-3 วันว่าในวันที่เกิดเหตุกกต.เห็นอะไรในโพยและเห็นพฤติกรรมอย่างไรต่อการทุจริตหรือไม่เหตุใดจึงต้องเดินเก็บเอกสารและกล่าวตักเตือนผู้สมัครรวมทั้งได้นำหลักฐานชิ้นนี้เข้าสำนวนการสอบสวนที่กกต.กำลังพิจารณาอยู่ด้วยหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็มีมติเห็นชอบเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับให้เป็นรายมาตรา2ประเด็นสำคัญโดยนายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงว่าประเด็นแรกก็คือการยกเลิกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศเนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปการคงหมวดนี้ไว้แบบตายตัวทำให้กลไกหลักของรัฐบาลขาดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาประเทศประเด็นที่2คือการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.สามารถตรากฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้จริงยืนยันเป็นการแก้รายมาตราที่ส.ส.ทำได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องทำประชามติและเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้กล่าวตอบโต้ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันที่ยังคงเคลื่อนไหวในประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยไล่ให้ทั้งสองคนไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่โพสต์ชี้แจงพยานหลักฐานทุกวันไม่ใช่ดีแต่โหนกระแสเพื่อหวังผลทางการเมืองมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้อนุทินชี้ขัดแย้งทำงานไม่ได้เด้งผู้ว่าภูเก็ตนั่งรองปลัดโชตินรินทร์แทนไอติมข้องใจมงคลโผล่คลิปสว.มติภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรามท.เด้งผู้ว่าภูเก็ตเส้นขัดแย้งรองซีฟู้ดส่งโชตินรินทร์นั่งแทนปชน.ข้องใจมงคลโผล่ในคลิปเลือกสว.ภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโละหมวดปฏิรูปประเทศครับ
0: นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะครม.ตั้งสีหศักดิ์หัวหน้าทีมไทยเจรจาอันคลอสครม.ไฟเขียวสีหศักดิ์หัวหน้าคณะเจรจาอันคลอสฝ่ายไทยทูตทรงชัยนั่งรองพร้อมตั้งอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศชาวแอฟริกาใต้เยอรมันร่วมทีมสว.ปริญญาเรียกร้องรัฐบาลทบทวนทุกความช่วยเหลือต่อกัมพูชาค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราพลัง
4: โอเค
5: พร้อม
6: เตรียม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: เหนม
15: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังอยู่ที่ประเด็นการเมืองนะครับในกรณีที่นายกรวีออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การโต้กลับพรรคประชาชนกรณีแกนนำฝ่ายค้านออกมาปูดว่ามีการจ่ายเงินหลักล้านบาทนะครับเพื่อฝากเลี้ยงส.ส.ในฝากฝั่งของฝ่ายค้านนะครับซึ่งยังคงมีเสถียรภาพเพียงพอในประเทศอยู่แล้วนะครับนายกรวีปริศนานันสกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลก็ออกมาโพสต์ข้อความตอบ

0: ต้กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนออกมาแฉนะครับว่ามีการฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านในสภาและค่าตอบแทนหลักล้านบาทเพื่อให้นั่งครบองค์ประชุมและโหวตตามสั่งโดยนายกรวีก็ตั้งคำถามกลับอย่างเจ็บแสบนะครับว่าการมาประชุมสภาเป็นหน้าที่โดยตรงของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วเหตุใดการทำหน้าที่ตามปกติจึงถูกมองว่ามีคนเอาเงินมาจ้างพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลปัจจุบันมีเสียงหนาแน่นถึง300เสียงมีเสถียรภาพเพียงพอในการบริหารประเทศไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปซื้อเสียงส.ส.ฝ่ายค้านมาเป็นองค์ประชุมทางนี้ก็ได้ท้าทายให้ผู้ที่ปล่อยข่าวนำหลักฐานออกมาเปิดเผยให้ชัดเจนว่าเป็นใครพรรคไหนหากไม่มีหลักฐานก็ไม่ควรจะมาคาดเดาพูดให้สภาเสียหายเพราะพฤติกรรมแบบนี้เท่ากับการเป็นการดูถูกและก็ทำลายเกียรติของเพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าช่วงเช้าวันนี้นะครับก็บอกว่าลั่น300เสียงไม่ต้องซื้อกรวีท้าปชน.โชว์หลักฐานฝากเลี้ยงกรวีฟาดปชน.ปูดฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านหลักล้านย้ำรัฐบาลเสียงแน่น300ส.ส.ไม่จำเป็นต้องซื้อย้อนเจ็บถามฝ่ายค้านมาประชุมครบบอกขายตัวทั้งพรรคได้ไหมท้าคนปูดข่าวเปิดหน้าโกงหลักฐานส.ว.นะครับพฤทธิ์สวนโต้เดือดพฤทธิ์ปมแฉคลิปเลือกส.ว.67ยันศาลพิพากษาแล้วพกโพยไม่ผิดกฎหมายกกต.รับรองแล้วตั้งคำถามคลิปหลุดจากสำนวนหรือไม่ซัดต้องการสร้างระบบต้องการสร้างระบอบส้มชี้เป็นเกมดิสเครดิตทางการเมืองสว.สุนทรแฉกลับอีขั้วเปิดปมคลิปประชุมเมืองทองแลกโหวตขั้วประชาธิปไตยจี้กกต.สอบสวนคืนความยุติธรรมสภาสูงประธานกกต.แจงคดีหัวสว.สอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงลั่นไม่อืดไม่ล่าช้าครับ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะลงนามหย่าศึกอิหร่านสหรัฐยุติทุกสมรภูมิตามข้อตกลงจ่อเปิดฮอร์มุสผู้นำยิวยังกล้าวถล่มเลบานอนส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวนะคะนิวเคลียร์เงื่อนไขยุติสงครามหวั่นแค่พักรบเชิงยุทธศาสตร์นักวิชาการประเมินข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเตรียมลงนามทางการ19มิถุนายนนี้เป็นเพียงพักรบเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าสันติภาพถาวรจับตา4ปัจจัยเสี่ยงปะทุขัดแย้งรอบใหม่โดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ชี้สงครามฉุด GDP โลกลดลง 0.2% ด้านผู้นำยุโรปเตือนทรัมป์ข้อตกลงชั่วคราวสหรัฐอิหร่านถ้าอ่อนแอเสี่ยงทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านแข็งแกร่งขึ้นค่ะ
0: ครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าปูพรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับโดยที่ลานคนเมืองเมื่อวานนี้ครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทมและคณะผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมกว่า700คนพร้อมร่วมกันนะครับปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแบงคอกโบสถ์นะครับมุ่งหน้าสู่พื้นที่50เขตทั่วกรุงเทพปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวนำข้าราชการแสดงเจตนาเจตจำนงนะครับต่อหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมในการทำหน้าที่และก็เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 4,500,000 คนจะได้รับบัตรเลือกตั้งรวม2ใบเป็นสีเขียวและบัตรสีชมพูครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับกทม.ชวนคนกรุงเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงออกไปใช้สิทธิ์น้อยปลัดกทม.นำข้าราชการบุคลากรกว่า700คนประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งโปร่งใสชวนคนกรุง 4.5 ล้านคนเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงใช้สิทธิ์น้อยอนุชาบุกตลาดอมรพันเก้าพร้อมชนทุกปัญหาครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดซึ่งเมื่อจบไปเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะฮาแลนด์ค่ะก็ประเดิมหรูนะคะเหมา2ลูกพานอร์เวย์ถล่มอิรัก4ประตูต่อ1ซิล3แต้มฟุตบอลโลก2026ค่ะส่วนอีกคู่นะคะตราไก่ก็ประเดิมดุเช่นกันค่ะเอ็มบัปเป้เหมา2ลูกพาฝรั่งเศสเร่งเครื่องในครึ่งหลังไล่บทเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอค่ะก็เป็นไปตามเป้านะคะก็เป็นรายงานข่าวจากสยามสปอร์ตเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะ
0: ครับชาวบ้านและเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีร่วมกับเจ้าหน้าที่แต่งแต้มสี

0: ันและปรับพื้นที่จุดตรวจความมั่นคงให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพครับที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นักเรียนโรงเรียนสิริราชสามัคคีรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันแต่งแต้มสีสันให้เป็นภาพการ์ตูนสดใสบนอุปกรณ์ประจำจุดตรวจโดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทาสีหรือวาดภาพแต่ว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเปลี่ยนผ่านจุดตรวจความมั่นคงให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขของชุมชนที่ความปลอดภัยมาพร้อมกับความสบายใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความงดงามในพื้นที่ซึ่งทุกเส้นสายคือเครื่องหมายทดแทนคำสัญญาจากใจทหารพรานว่าพร้อมที่จะเป็นผู้พิทักษ์และเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในชุมชนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวครับนอกจากจะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้น่ามองแล้วยังช่วยลดระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศุนีและดิฉันสัสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้เวลา 20:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่าง 16-19 มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า

0: การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไปโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น2ส่วนได้แก่กลุ่มประชุมเต็มคณะเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปและการหารือระหว่างอาหารกลางวันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียโดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมด้วยสำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในวันถัดไปลอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เจ็บ1นายช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ที่บริเวณเนินดินในสวนป่าริมทางรอยต่อบ้านไม้ฝาดหมู่8กับบ้านตออหมู่1ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ1นายคือพลทหารนราพงษ์หนูสงวนอายุ22ปีมีอาการแน่นหน้าอกโดยเพื่อนๆได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแว้งต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทหารใช้เป็นพื้นที่กางเต็นท์พักแรมนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารพรานเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข4057สุไหงโกลกแว้งบริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดหมู่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: ยิ่งใหญ่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำ

0: ที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
1: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
3: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75
4: 8นาฬิกา10นาทีครับรับแจ้งข้อมูลจากทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุถนนเส้นทางถนนช้างเผือกฝั่งขาออกเมืองนะครับเป็นรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ชนท้ายกับรถเก๋งด้วยนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเหตุนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับตอนนี้การจราจรขาออกเมืองโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับสลับเส้นทางถนนชตนานะครับถนนชตนาหน้าราชภัฏเชียงใหม่นะครับขาออกเมืองก่อนถึงแยกควงสิงห์นะครับแจ้งเป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางเบื้องต้นตรงนี้กันก่อนขณะเดียวกันวันนี้หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับของกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับก็คือตัดแต่งตัดหญ้านะครับกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางถนนในเส้นทางถนนสายสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่13ถึงกิโลเมตรที่26นะครับซึ่งจะต้องดำเนินการระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายนนะครับช่วง9โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งฉะนั้นแจ้งเป็นข้อมูลในเส้นทางดังกล่าวนะครับโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าจะมีเจ้าที่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะมีการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อปรับภูมิทัศน์นะครับถนนสายสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับช่วงกมที่13ถึงกมที่26นะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบเบื้องต้นจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเช่นกันนะครับแจ้งมาจากทางกรมทางหลวงชนบทนะครับอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับ

เช้าของกลางสัปดาห์ครับวันพุธที่17มิถุนายน2569ต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงการฟังเพลงสากลยามเช้านะครับที่สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์นะครับที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect และทาง radio.network.mcord.net อยู่ด้วยกันยามเช้าแบบนี้กับผมครับวสุรมสุริยวงศ์นะครับเริ่มต้นด้วยลองเกอร์ของแดนฟอร์เกเบิร์ตครับงานในช่วงปี1979ที่ประสบความสำเร็จและโด่งดังมากๆกับอีกเพลงหนึ่งของเขาเพลงที่พูดถึงความรักที่ยืนยาวลึกซึ้งเกินกว่าช่วงเวลาใดๆในชีวิตที่สรรพสิ่งมันมีนะครับเขาเปรียบเทียบแบบนั้นนะฮะเขาบอกว่าธรรมชาติที่เห็นในจักรวาลเนี่ยทั้งปลาที่ว่ายอยู่ในมหาสมุทรนกที่บินที่สูงดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าภูเขาป่าไม้ว่ากันไปเปรียบกับความรักที่เขาเนี่ยมียาวนานกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดลองเกอร์ยาวนานเกินนะครับแต่เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าใครที่รอเวลาของการลุ้นตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวนานครับแต่ไปได้ไม่ยาวเพราะว่าหลายคนก็ได้แต่เฮ้อนะครับแต่ใครที่โชคดีไปก็ดีใจด้วยนะฮะแหมข้างบนก็84ข้างล่างก็48อะไรกันเนี่ย

0: เมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามถึงงานของโลโบครับ How can I tell her
1: How can I tell her?
0: ไม่รู้จะบอกเธอยังไงดีเนาะ
1: About you.
0: เป็นความรักที่ซับซ้อนนะครับกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีแฟนที่คอยดูแลเข้าใจเขาดีทุกอย่างทุกช่วงชีวิตที่มีผู้หญิงคนนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกดีกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วจะบอกคนแรกอ่ะยังไงดีนะครับว่าคนนี้เขาก็มีใจด้วยนะครับจะเลิกก็ยักแย่ยักยันอยากจะได้ทั้งสองคนเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับได้ไหมทั้งสองฝั่งไม่รู้สิฮะมันเป็นความสับสนในใจและขณะเดียวกันมันก็มีความรู้สึกผิดความยากลำบากในการที่จะบอกความจริงอะไรบางอย่าง How can I tell her นะครับกับโลโบฮะคุณผู้ฟังถามถึงมาเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับคู่ที่น่าสนใจก็มีโอ้ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะครับฝรั่งเศสชนะไป3-1นะฮะแล้วก็อ๋อเมื่อวานที่พูดถึงอิหร่านกับนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับเสมอกันไป2-2แล้วก็มีอิรักเจอกับนอร์เวย์นอร์เวย์ชนะอิรักไป4-1นะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะแข่งขันกันแข่งแล้วมั้งฮะลงสนามแล้วครับก็คืออาร์เจนตินากับอัลจีเรียนะครับอัลจีเรียก็แข่งตอนช่วง8 โมงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็สายๆ11 โมงก็จะเป็นออสเตรียนะครับออสเตรียเจอกับจอร์แดนนะก็นั่นคือเรื่องของบอลนะครับยังดีมีเวลาให้ดูช่วงกลางวันนะครับถึงแม้บางช่วงอาจจะดูดึกหน่อยสัก5 ทุ่มนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่ครับแต่2-3นี่สิแล้วเช้ามาต้องมาทำงานนะฮะยังไงก็แบ่งเวลาของการทำกิจกรรมในการดูบอลแล้วก็ต้องทำงานด้วยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่เอานะครับมาดูผลตอนหลังก็ได้นะครับช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงนะฮะฝากเอาไว้กับเรื่องของโปรโมชั่นของเราที่มาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1 ชิ้นปกติราคาเครื่องละ 1,990 บาทนะครับสำหรับในการป้องกันคุณและคนในครอบครัวนะครับป้องกันยุงและแมลงมาก่อความรำคาญพาหนำโรคนะครับกระบวนการเองเนี่ยตอนนี้ทีวีเดร็กก็มีโปรโมชั่นแถมให้ก็คือหลอดไฟ LED Black Light ให้อีก1 ชิ้นมูลค่า690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1 เครื่องมูลค่า690ทั้งหมดนี้ในราคา 3,370 บาทนะครับโทรมาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้1ใบ

่ามีทอนคุณเป็นเจ้าของได้ทั้งหมดนี้เลยในราคาเพียง990บาทนะครับจ่าย990บาทได้ครบเซตที่พูดถึงตอนนี้เลยโทรมาที่026660008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์กับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะครับ

จากงานเก่าต้นฉบับของ Lori Liberman หลายคนจะคุ้นเคยในเวอร์ชันของ Roberto Flack ด้วยนะครับในยุคหลังที่นำมา cover ใหม่เวอร์ชันที่มีความเป็นกีตาร์โฟกนะฮะจากคนนี้คือ VG ครับด้วยเสียงร้องของเธอมาฟังด้วยกันกับ Killing Me Softly วิธีสองขอบคุณสำหรับเพลงที่แนะนำฟังด้วยกันทางไลน์นะครับ ID ไลน์ที่ mcotcm 10075

ะครับ MCOTCM1075รวมถึงทางสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะครับช่วงนี้กลางสัปดาห์ครับเผื่อจะว่ามองถึงเรื่องของบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวนะครับเผื่อเอาไว้เสาร์อาทิตย์หรือยามว่างมื้อกลางวันมื้อเย็นอยากจะไปทานข้าวร้านบรรยากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ผมยังคงฝากย้ำกับแฟเมี่ยงคาเฟ่นะครับเส้นทางไปทางปางไฮเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่แฟเมี่ยงคาเฟ่เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับแบบขับสบายๆนะฮะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับออกมาสักประมาณ11โมง11โมงครึ่งก็ไปทานข้าวเที่ยงนะครับบ๊ายบายเพลินๆจิบกาแฟสักหน่อยนึงแล้วค่อยออกมาทำงานต่อก็ได้นะถ้าเรามีเวลาแบ่งเวลาอย่างนั้นได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันเองบางทีมื้อค่ำมื้อเย็นนะครับก็ได้บรรยากาศดีๆมากๆเลยนะฮะอากาศเย็นสบายแล้วก็ฟังเสียงน้ำไหลท่ามกลางหุบเขาเนี่ยนะครับแล้วทานข้าวอร่อยๆไม่ได้ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนักนะครับไปที่นี่แล้วเรื่องปากท้องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารของเขามีทั้งเป็นเส้นอาหารพื้นเมืองเป็นเซตเลยนะครับหรือจะเป็นอาหารตามสั่งก็ได้หรือจะเป็นในเรื่องของเมนูอาหารนานาชาตินะฮะอาหารพื้นถิ่นก็มีนะครับตามฤดูกาลหรือบางทีก็จัดเป็นเมนูปิ้งย่างจิ้มจุ่มมื้อเย็นมื้อค่ำก็จัดไปนะครับแต่พระเอกของเราพลาดไม่ได้เลยครับก็คือเรื่องของกาแฟเทพเสด็จเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่ปลูกที่นี่ขายจากที่นี่นะครับแล้วก็ทานจากที่ออริจินอลแห่งนี้เลยที่สำคัญก็คือที่นี่ก็มีแหล่งของการปลูกกาแฟเทพเสด็จที่เป็นที่รู้จักกันแหมผมว่าต้องใช้คำว่าน่าจะรู้จักกันเยอะมากแล้วแหละเพราะว่ามีมูลค่ามหาศาลในการที่มาจับจองกาแฟที่นี่เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติที่มีความหอมอบอวลขึ้นจมูกรสชาติกลมกล่อมละมุนคุณจะชอบแบบขั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วกลางนะครับหรือบางคนอาจชอบแบบดาร์กหน่อยเนี่ยก็ลองไปชิมดูได้นะครับที่นี่ก็มีอยู่หลายแบบบางคนไม่ใช่คอกาแฟก็แนะนำครับอยากให้ลองชิมชาเมี่ยงของเขาเป็นชาที่มีความเป็นเฉพาะของเขานะครับเพราะเป็นชาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของปางไฮเลยแหละจิบอุ่นๆคู่กับเมนูอาหารอร่อยๆนะครับอาหารคาวหวานก็มีทุกอย่างเลยนะฮะไม่เฉพาะกาแฟไม่เฉพาะชาเครื่องดื่มอื่นๆก็มีนะครับของหวานเขาก็น่าสนใจมากที่นี่มีทั้งห้องพักแบบเก๋ๆเป็นห้องพักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์นะครับวิวแบบพาโนรามาเลยสวยมากเลยนะครับพร้อมกับห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่นะครับรองรับตั้งแต่20คน40 50คนมีทั้งแบบอินดอร์เอาท์ดอร์ได้ด้วยมีบ้านพักห้องพักขนาดใหญ่ที่รองรับคนจำนวนมากๆนะครับอันนี้สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้เป็นแบบหมู่คณะกลุ่มใหญ่ได้นะครับบางคนอาจจะไปเป็นคู่นะฮะไปกับกวนเพื่อนนะครับไปเป็นแบบครอบครัวหรือออฟฟิศนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยการประชุมนอกรอบแล้วก็สังสรรค์กันสักหน่อยนึงแนะนำว่าที่แฟเมี่ยงคาเฟ่ที่นี่พร้อมรองรับทุกรูปแบบเลยนะครับที่จอดรถก็สะดวกมากเดินทางก็ไม่ยากนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้สำหรับใครที่สนใจลองคลิกไปดูทางเพจ Facebook ของเขาแฟเมี่ยงคาเฟ่ก่อนเลยก็ได้เจ้าของบ้านน่ารักมากนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่061-284-2882นะครับ061-284-2882นอกจากบรรยากาศดีอาหารอร่อยกาแฟเด็ดแล้วราคาย่อมเยาไม่แพงอย่างที่คิดที่พักนี่โอ้โหพอเจอราคาแบบนี้พักได้สบายๆเลยนะครับแบบว่าคุ้มค่ามากแค่คุณไปเห็นที่พักเขาแล้วเห็นวิวสวยๆอย่างเงี้ยวิวหลักล้านแต่ราคาของคุณที่จ่ายเนี่ยเบาๆมากนะครับไม่ได้แพงเลยฉะนั้นผมบอกไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครหลายคนที่อาจจะมองหาที่ชาร์จแบตให้กับตัวเองเหนื่อยล้าจากการทำงานพาครอบครัวไปผ่อนคลายไปพักผ่อนใกล้ๆบ้านนะฮะหรือนะครับอาจจะมีการประชุมนอกรอบแบบกันเองสบายๆแนะนำครับที่แฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่นี่เองนะครับถึงท้ายในประเด็นนี้การงานของปีเตอร์เชอร์รี่จากคุณผู้ฟังที่ถามที่เข้ามา Love Me Love My Dog นะครับแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัย

0: เบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

0: งั้นจากแรนดี้วันฟอร์เมอร์ครับ Just when I need you mostตอนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงเพลง I Never Dance Again เนี่ยครับผมเลือกในเวอร์ชันของคณะ Herman Hermits จริงๆแล้วเพลงนี้ต้นฉบับต้องเป็นของ Bobby Rydell นะครับในช่วงปี1962แล้วก็ Herman Hermits เนี่ยก็นำมาร้องในยุคกลางๆยุค60นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะคุ้นเคยในเวอร์ชันของคณะ The Winners ในช่วงปี1970นะครับในแถบเอเชียเนี่ยจะโด่งดังมากๆกับ I Never Dance Again นะครับเพลงที่พูดถึงนั่นแหละครับคนที่เขาผิดหวังอกหักจากคนรักที่เคยเต้นรำไปด้วยกันกลางฟลอร์วันหนึ่งเขาไม่สามารถเต้นกับใครได้อีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีความทรงจำที่ดีนะครับจะหาใครมาแทนที่เธอไม่ได้พอเห็นฟลอร์เต้นรำแล้วมันรู้สึกชอกช้ำระกำใจอันนี้วันดันสเกนนะครับขอบคุณมากฮะในประเด็นครึ่งชั่วโมงหลัง MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 นะครับชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้านะครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าที่ซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือจะดาวเริ่มต้นที่0บาทก็ได้นะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการให้สิทธิพิเศษครับเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีพร้อมบริการเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อคุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะครับใช้คำว่าคุ้มขนาดนี้รีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณได้เลยกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำ

0: สุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
1: ถามถึงงานของ Simon & Garfunkel เข้ามากับ The Boxer สำหรับคนที่มีใจสู้

พูดถึงคนที่อยากจะไปหาโอกาสหาความหวังในชีวิตข้างหน้าเป็นนักสู้ที่จะใช้ชีวิตแบบไม่ยอมท้อแท้ไม่ยอมท้อถอยสู้กับโชคชะตาแต่สุดท้ายโชคชะตาสู้กลับก็เลยเหนื่อยหน่อยฮะโดยเฉพาะโชคเมื่อวานนี้บน84ล่าง48ทำไมเราไม่กลับไปซื้อถึงไปก็ไม่มีแล้วฮะหมดแผงหลายเลขเลยเมื่อวานได้ข่าวว่าในเป๋าตังที่เขาเป็นแอปจำหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนี่ยหมดเร็วมากเลยนะฮะช่วงเช้าขอบคุณมากครับกับ The Boxer คุณผู้ฟังทำถึงงานของ Simon and Garfunkel เพลงนี้เข้ามาด้วยขอบคุณครับช่วงนี้ฝากกับความอร่อยที่ร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่กันเช่นเคยนะครับร้านเล็กๆแต่กำลังปังมากในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วที่ไม่อยากให้พลาดกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่มาทั้งทีก็ต้องมาเจอบรรยากาศแบบครัวเปิดกันก่อนครับกับการเตรียมวัตถุดิบการปรุงการทำในเมนูต่างๆให้เราได้เห็นแบบชัดๆเลยฮะว่าถึงไม่หล่อแต่อร่อยจริงๆยังไงของก๋วยต้มเขานะครับแน่นอนนะฮะเรื่องของสูตรในการทำก๋วยเตี๋ยวของเขาเองเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เขามีการคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีนะครับก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยแหละครับราดด้วยซอสสูตรพิเศษของเขาเผ็ดกำลังดีฮะแซ่บปลายลิ้นฉ่ำกำลังดีไม่เลี่ยนโปะด้วยไข่ออนเซนครับเหลียวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำนะฮะมันฉ่ำในการทานในแต่ละคำได้ด้วยคุณอาจจะไม่เลือกเป็นเนื้อไก่ก็ได้ครับเป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อเป็นกุ้งก็มีจำหน่ายในลักษณะของการที่คุณจะสั่งเป็นเมนูพิเศษได้นะครับหรือผัดไทยกุ้งสดนะฮะอันนี้คอนเฟิร์มว่าเส้นร่วนผัดแห้งดีมากหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันอันนี้ถูกต้องครับแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษนี่อร่อยเลยแหละสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนครับเป็นเมนูพิเศษที่หลายคนเริ่มติดใจแล้วด้วยขณะเดียวกันเองจะเป็นผัดซีอิ๊วเป็นราดหน้านะครับข้าวหมูทอดเป็นหมูทอดกรอบกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ยนะฮะอร่อยนะครับคือเขามันเหมือนกับมีการหมักหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดูแบบหอมฉ่ำพอดีข้างในด้วยนะครับฉะนั้นหลายๆเมนูของเขาก็ทำอร่อยอยู่เยอะนะฮะลองไปลิ้มลองกันดูสำหรับร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับซึ่งเขาเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับประมาณนี้บนถนนรัตนโกสินทร์ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ข้างวัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดแขกนะครับสังเกตป้ายสีเหลืองๆเขียนว่าก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่ก็เจอละสั่งออนไลน์ก็ได้ครับผ่าน Grab ผ่าน Line Man ก็ได้นะครับแค่เซิร์ชชื่อก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้นะครับใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยเที่ยงวันนี้ไปชิมกันได้เลยครับซึ่งผมเชื่อว่าความอร่อยแบบนี้หลายคนกลับไปซ้ำแน่นอนนะฮะเพราะว่าคอนเฟิร์มมาจากหลายท่านที่ไปลิ้มลองมาแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นลูกค้าประจำา2ท่านนะครับที่ผมก็แวะเวียนไปดูไปส่องในเพจ Facebook ก็จะเห็นคนนี้ไปนั่งอยู่บ่อยๆแปลว่าถูกใจลำแต๊ะ

9นาฬิกาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ครับชั่วโมงยามเช้าอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์นะครับจนถึง10โมง

0: in a song ขณะนี้เวลา 9:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 100% เริ่ม1กรกฎาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายราชการทันใจมุ่งเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอัจฉริยะผ่านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้บริการภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนางสาวลลิดากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ประสานยกระดับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยเตรียมยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่ในรูปแบบ Walk-in กระดาษและเปิดให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Register เพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยประชาชนสั่งสคบเร่งตรวจสอบเหตุแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในบ้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะกรณีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการสคบเร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟในบ้านจนเกิดเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันส่งผลให้ผู้พักอาศัยได้รับอันตรายพร้อมดำเนินการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับสคบตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตนำเข้าจำหน่ายรวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายหรือไม่หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดรัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันไทยผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันทั้งนี้จากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในช่วง 6-14 มิถุนายนสามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับ

0: การพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่น254คดีผู้ต้องหา270คนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาม
11: ุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ดูไม่มีวาสนาก็ไม่มีคนไม่มีวาสนาครับก็เลยไม่ได้เฮเหมือนเขาเมื่อวานชลัดเฟื่องอารมณ์นะฮะเลือกมาเริ่มต้นทักทายกันในชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้านะครับเวลาตรงนี้ 9:00 น.กับอีก 11 นาทีฮะชั่วโมงการฟังเพลงด้วยกันนะครับทางอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 สถานีวิทยุของชาวเชียงใหม่

ออโตบานนะครับทนได้ทนไปวันนั้นเขาจะเจอกันระหว่างทนได้ทนไปกับทนได้ทุกทีกับพี่ตั้มสมประสงค์แวะเวียนมาเชียงใหม่ก็เห็นว่าไปนั่งโอภาปราศัยกันแม่สองทนให้ไปเจอกันมาอีกหนึ่งฝั่งเป็นพญามารไปแล้วเร็วๆนี้จะมีผลงานของพี่ตั้มสมประสงค์ใหม่ล่าสุดนะครับกับพี่จักรชวินแล้วก็พี่หมูมูสูด้วย

นริกระจ่างคณมาศนะครับกับเพลงสัญญาลมเป่านะ2-3เพลงนี้มาแจ๊สเล็กๆเบาๆเป็นพ็อปแจ๊สฟังเพลินๆนะครับก็เป็นแจ๊สแบบไทยๆเราบ้างนะฮะช่วงนี้ผมอยู่กับความอร่อยจากคุณตวงบางแคครับกับผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเนี่ยแบรนด์นี้ที่คุณเลือกซื้อมาทานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนอกจากเรื่องของการการันตีมาตรฐานคุณภาพนะครับเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยมีวางจำหน่ายแล้วนะครับทั่วประเทศนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไส้กรอกอีสานมีทั้งแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวไส้กรอกวุ้นเส้นนะครับคอนเฟิร์มว่ากรอบนอกนุ่มในเคี้ยวเข้าไปในปากเนี่ยมันจะมีทั้งเท็กเจอร์ของเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะครับมันหอมอบอวลในปากแล้วก็กลิ่นหอมขึ้นจมูกเลยแหละฮะจะเป็นไส้อั่วก็มีแบบแท่งแบบลูกด้วยนะครับน้ำหมูน้ำปลาก็มีจำหน่ายทั้งแบบแพ็คแบบกิโลกรัมจำหน่ายทั้งปลีกทั้งส่งนะฮะหรือจะแวะไปที่ Go Wholesale ทุกสาขาได้เลยนะครับมีวางจำหน่ายแล้วนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เรามีความหลากหลายแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงโดยใช้หมูเฉพาะส่วนนะครับเป็นส่วนสะโพกกับหัวไหล่รวมถึงการใช้ข้าวกระเทียมและตะไคร้ที่ทำสดใหม่ทุกวันใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมนะครับยัดไส้และมาด้วยความชำนาญเพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมเราทำเองนะครับเพื่อให้รสชาตินั้นยังคงที่ความเปรี้ยวที่พอเหมาะและสำคัญที่สุดก็คือต้องถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยด้วยเช่นกันได้มาตรฐานของการผลิตความสำเร็จในการยอมรับของผลิตภัณฑ์ของคุณตวงบางแคเนี่ยมีหลายรายการโทรทัศน์ก็ไปคอนเฟิร์มไปพิสูจน์มาแล้วนะครับผมก็คือหนึ่งในนั้นที่ได้ลิ้มลองชิมแล้วก็ซื้อติดครัวไว้ที่บ้านแม่บ้านเขาที่ใจดีใจนะครับไม่ต้องมาหากับแกล้มที่ไหนไกลเปิดตู้เย็นไปก็เจอ เอามาอบก็ได้นะเอามาย่างก็ได้นะครับหรือจะเป็นใครที่อาจจะมีเมนูเรื่องของการไปประยุกต์นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มกับการขายก็ยังได้เลยเอาไปขายต่อก็ได้กำไรเหมือนกันนะครับยังไงก็ลองสอบถามกันดูที่ไส้กรอกคุณตัวบางแคนะครับกับคุณเต้ยนะครับคุณเต้ยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีบูธในเรื่องของการให้คุณได้ไปลิ้มลองชิมสินค้าของเรานะครับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ที่ตลาดหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ลองแวะไปนะฮะหรือโทรสอบถามไปที่062-254-5587นะครับ062-254-5587จริงๆเขามีสินค้าหลายตัวนะครับอย่างไส้อั่วสมุนไพรแบบลูกนะฮะแบบแท่งก็มีนะครับไส้กรอกวุ้นเส้นเป็นแบบข้าวเป็นหมูข้าวก็ได้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของราคาที่มันมีการขายเป็นแพ็คเป็นปลีกเป็นส่งเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจลองไปที่โกโฮเซลก่อนเผื่อว่าจะได้ลองซื้อมาชิมกันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีสินค้าที่เรากำลังมองเล็งๆหาอยู่เนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเราได้นะครับโดยเฉพาะในแบรนด์ของคุณตวงบางแคฝากเอาไว้ในช่วงเวลานี้กันก่อนนะครับกับเรื่องของเมนูอร่อยๆที่อยากให้ไปลิ้มลองกันนะครับถามถึงงานของบูโดกันเข้ามานะครับ

ขอให้เหมือนเดิมของบูโดกันนะครับแต่สำหรับขอให้เหมือนเดิมของสุนทราภรณ์นั้นผมเปิดวันอาทิตย์นะฮะขออภัยที่ไม่ได้เปิดให้เช้านี้ขอบคุณนะครับทางไลน์ ID ไลน์ที่เข้ามาเพิ่มเพื่อนกันที่ MCOTCM 10075 MCOTCM 10075นะครับ ID ไลน์แชทพูดคุยกันตรงนี้ครับกับนักจัดรายการแต่ละช่วงแนะนำเพลงแชร์ข่าวคลิปบรรยากาศของการฟังรายการก็ได้นะฮะเป็นภาพสวยๆก็ส่งมาได้

มิสเตอร์ทีมไม่ต้องมีคำบรรยายนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับชื่อฤทัยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวที่สันป่าตองนะครับความพิถีพิถันในเรื่องของเมนูอาหารอร่อยๆหรือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มสุดชิคสุดครีเอทีฟที่นี่ในบรรยากาศแบบอบอุ่นเรียบหรูทำสไตล์แบบไฮโซล้านนานะครับเรามีทั้งห้องอาหารร้านอาหารแบบชิลๆห้องแอร์แบบโอเพ่นนะครับที่พักพร้อมนะฮะซึ่งไปใช้บริการที่ชื่อฤทัยคาเฟ่บอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่มีส่วนลดพิเศษทั้งเครื่องดื่มอาหารนะครับหรือจะเข้าห้องพักที่นั่นก็ใช้ได้เลยนะฮะก็มีส่วนลดพิเศษให้จัดเลี้ยงสังสรรค์กันก็ได้นะครับก็บอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่เดี๋ยวเขาลดให้อีกพิเศษนั่นแหละครับล่าสุดนะฮะตอนนี้เรามีสวนผลไม้ของเราเองนะครับเปิดรับจองทุเรียนที่ชื่อฤทัยคาเฟ่ครับเรามีทุเรียนของเรานะครับก็คือหมอนทองโอฉีหนามดำนะครับตอนนี้นะฮะเริ่มออกท้องตลาดแล้วนะครับคัดเกรดคุณภาพดีจากสวนสดใหม่อร่อยทุกลูกครับหมอนทองโอฉีหนามดำเนี่ยกิโลละ150บาทนะครับหรือจะเป็นหลงลับแลนะครับหลงลับแลนี่ก็คือรับประกันความอร่อยเลยนะฮะกิโลกรัมละ300บาทจัดได้เลยสั่งจองได้เลยนะครับที่ชื่อฤทัยคาเฟ่โทรมาได้เลยครับที่063-096-7000นะครับ063-096-7000นะครับเปิดรับจองทุเรียนสำหรับใครที่เป็นขอทุเรียนอยู่แล้วนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ของเขาด้วยนะฮะแต่เรื่องของความอร่อยหลากหลายเมนูนี่เราเคยพูดถึงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูล่าสุดก็คือพวกเมนูปลากระพงขึ้นบกมาหลากหลายเลยนะครับก็ไปลิ้มลองกันได้อาหารที่เราเคยพูดถึงที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับทั้งข้าวซอยปูนิ่มขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องหรือแม้แต่ยำส้มโอสูตรโบราณอย่างเงี้ยนะฮะแกงเผ็ดกับข้าวสุดร้อนๆนะครับกุ้งราดซอสมะขามก็อร่อยหรือจะเป็นแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูจริงๆเขามีเมนูอยู่เยอะมากนะครับลองไปที่ร้านแล้วก็อยากจะลองลิ้มลองเมนูอื่นๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับแนะนำว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงนะครับที่นี่เราพร้อมในเรื่องของการต้อนรับประมาณ 80-100 ท่านนะครับยังไงก็โทรสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่ 8:00 น.นะฮะเส้นทางก็ไม่ยากในการที่จะไปถึงนะครับย้ำเส้นทางนะครับจุดเด่นก่อนเลยแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบดไปทางโรงพยาบาลสันป่าตองใช่ไหมครับเจอปากทางขวงมื่นก็เข้าไปได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีเส้นทางที่สะดวกทางเรียบคันคลองชลประทานก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกเส้นทางไหนตอนนี้ง่ายๆเลยฮะปักหมุดไปก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้อะไรก็ง่ายฮะเสิร์ชชื่อฤทัยคาเฟ่สันป่าตองอย่างเงี้ยนะครับปักหมุดปุ๊บมันก็จะบอกไปตามเส้นทางนะฮะสอบถามได้อีกทีแล้วกันนะครับย้ำที่063-096-7000ย้ำนะครับบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่มีส่วนลดพิเศษมอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครึ่งชั่วโมงหลังครับ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: อย่ายอมแพ้นะครับแหมก็ไม่ได้ฟังเสียนานกับคุณสุนิสาสุขบุญสังแล้วก็ไม่ขอเป็นรองนะฮะถามที่เข้ามากับเสียงร้องของคุณปวินาชาลิปสกุลนะครับแจ้งข่าวย้ำๆนะครับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับก็คือกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับก็คือตัดแต่งตัดหญ้าแต่งกิ่งไม้นะครับบริเวณเกาะกลางถนนในสายทางถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับช่วงกิโลเมตรที่13ถึงกิโลเมตรที่26ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะฮะมีโครงการนี้ในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ยจนถึงวันที่30มิถุนายนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับการใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะฮะเนื่องจากว่าจะมีเรื่องของรถอุปกรณ์แล้วก็มีเจ้าที่ที่ทำงานอยู่กลางถนนเกาะกลางนะครับในการปรับภูมิทัศน์กันอยู่นะฮะช่วงนี้มาถึงช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: สมมุติว่าคุณชอบขับรถตัดหน้ารถคันอื่นแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำบ่อยขึ้นเริ่มไม่ละอายกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนอย่างน่าตกใจจะแก้นิสัยผิดปกติบนท้องถนนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเริ่มต้นขับรถเคารพกฎจราจรมีวินัยมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมทางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: รับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าในเรื่องของการขับรถที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนมุมหนึ่งของการคิดที่ว่าจะเอาตัวเราเองเพียงฝ่ายเดียวนะครับอยากจะปาดหน้าอยากจะแซงซ้ายแซงขวาอะไรอย่างของเราเองเนี่ยบางทีมันก็มีความเสี่ยงของอุบัติเหตุอยู่เสมอฉะนั้นนะครับลดพฤติกรรมที่มันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับการเดินทางก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางเราด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยครับกับการเดินทางทุกเส้นทางนะครับมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางเคารพกฎจราจรด้วยนะครับช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยครับกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหน้ามาย้ำกันเลยฮะแน่นอนวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะครับแจ้งข่าวให้ทราบว่าวันนี้ล่าสุด sold out ก็คือเต็มทุกที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บัตรคอนเสิร์ตของคุณตู่นชิดาเรียกได้ว่าฟูเต็มทุกโซนเรียบร้อยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะโดยทางบริษัทคอนโมโต้จำกัดเพิ่งจะแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองกับโต๊ะล่าสุดเมื่อสักครู่สนุกละวันเสาร์นี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ

ล่าสุดคุณเอคอนเมโตนะฮะแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ที่สนใจในการที่จะไปสนุกด้วยกันนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะครับกับคอนเมโต้มีดแอนด์กรีดคอนเสิร์ตพรีเซนต์นันทิดานะครับโดยทางบริษัทคอนเมโต้จำกัดที่ร่วมกับโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ซึ่งโต๊ะเต็มอย่างที่บอกไปนะครับ1ทุ่มเรานัดหมายกันนะฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยทีมที่เราจะจัดกิจกรรมมีคนถามมาเยอะว่าใส่ชุดอะไรยังไงในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับในโทนสีขาวและสีดำจะดีมากนะครับก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะครับในโทนสีขาวหรือสีดำก็ได้นะครับและเรื่องของที่จอดรถนะครับแนะนำก่อนนะฮะตอนนี้ทางโรงแรมเขามีการจัดเจ้าหน้าที่ในการที่จะอำนวยความสะดวกในการจอดรถนะครับยังไงก็ไปที่โรงแรมก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเวียนไปสอบถามนะหรือทางเจ้าหน้าที่อีกทีนึงนะฮะถ้าว่ามากันเป็นหมู่คณะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะให้ทีมงานลงก่อนนะครับแล้วจะทางทีมทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเนี่ยจะชี้พิกัดที่จอดรถให้นะครับอันนี้ก็เบื้องต้นแจ้งให้ทราบนะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยประมาณ1ทุ่มไปต้นไปนะครับฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมบริเวณด้านหน้าของห้องจัดเลี้ยงห้องคอนเสิร์ตก่อนนะครับหลังจากนั้นในงานนี้เราก็จะมาร่วมสนุกกันโดยมีเซอร์ไพรส์ของรางวัลพิเศษจากทางโรงแรมและจากทางช้างไทยเบฟมอบให้ด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องดื่มที่จัดเต็มทุกโต๊ะด้วยอันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะฮะก็ฝากถึงเรื่องของใครที่จะไปเจอกันเนี่ยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆฮะเต็มทุกโซแล้วนะครับแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองและเกริ่นๆเอาไว้ก่อนว่าเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตต่อไปนะครับหลังจากคอนเสิร์ตของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับเพิ่งจะคุยกันเมื่อวานสดๆร้อนๆนะฮะเดี๋ยวดูความคืบหน้ากิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งหน้าจะเป็นใครยังไงนะครับโดยคอนเมโต้จัดเนี่ยผมว่าครั้งนี้ต้องสนุกกันอีกแน่นอนนะครับฉะนั้นวันเสาร์ที่20เราจะเจอกันก่อนนะครับและติดตามความคืบหน้ากิจกรรมของเรานะครับขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องของท่านที่ให้ความสนใจในการจองบัตรจองโต๊ะจองตั๋วในการชมคอนเสิร์ตกับคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายในครั้งนี้วันเสาร์ที่20จะเจอกันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะผมมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งจะเรียกว่าเป็นเพลงใหม่ของศิลปินคนเก่าก็ได้นะครับเพราะว่ากำลังทำเป็นเดโมอยู่ให้มาลองฟังเสียงนี้จะยังไม่ใช่เสียงต้นฉบับโดยเฉพาะของคนที่จะเป็นเจ้าของเพลงนะครับแต่ว่าให้ฟังเพลงนี้นะฮะแล้วได้ข่าวว่าคนนี้เขาจะมาเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับอาจจะแวบๆไปแจมไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปพบปากกันสักหน่อยนึงนักร้องคนนี้จะเป็นใครผมว่าต้องไปเจอกันแล้วล่ะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายนก็เสาร์นี้แล้วและนี่คือเพลงที่ชื่อว่าระยะห่างของหัวใจนะครับอันนี้เป็นเดโมเวอร์ชันนะฮะที่ให้ฟังกันก่อนที่จะมีฉบับเต็มเร็วๆนี้ให้ฟังกันต่อไป10นาฬิกาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับอยู่ต่อกับน้องอ้อมทารินีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงติดตามข่าวเที่ยงเมืองเหนือด้วยกันนะครับบายๆกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์เพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติครับอสมทเชียงใหม่ 100.75 กับผมวสุรมสุริยวงศ์บุญรักษาทุกท่านเช้านี้ครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุปสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพิพัฒน์นำครม.บำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวรสิทธิ์ย้ำนายกสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่แจ้งเข้มภูเก็ตเหตุยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตแต่ทุกพื้นที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ย้ำว่าเราทำทั้งหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราย่อมทำให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกบุคคลอื่นผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่สิ่งที่นายกลงไปดูในกระบวนการแต่ปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่จึงค่อนข้างจะซีเรียสเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าดีขึ้นหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีความวุ่นวายพอสมควรดังนั้นทีมที่นายกส่งเข้าไปทำงานคาดหวังในผลสัมฤทธิ์อย่างมากแน่นอนชัยชนกยินดีฝ่ายค้านสอบโครงการ THAI Passport เผยยื่นเลยไม่ต้องรอเริ่มโครงการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนว่าสามารถยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ปลัดกระทรวงดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจึงถือว่าเรื่องนี้ตนไม่กังวลเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการลักษณะนี้หากมีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องมอบนโยบายตรวจสอบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งจำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้ความมั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลคงจะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้
8: วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
10: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
12: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
13: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้แล้วเปล่า This morning น้ำครีมโตแตงโม Sista ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
15: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

ยังเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้ด้วยงานจากป๊อปปองกุลน่าจะเป็นเพลงแรกเลยนะที่ป๊อปแต่งแล้วก็ร้องด้วยหลังจากประกวด First State นั่นเองนะคะได้ที่2มานะคะเริ่มต้นวันนี้นะคะ17มิถุนายนค่ะ M-Cut Radio อสมทเชียงใหม่นะคะ 100.75 MHz ค่ะ2ชั่วโมงฟังเพลงด้วยกันเป็นเพื่อนคุณที่นี่กับทารินีทีคาพอร์ตนะคะสำหรับเช้าวันที่สดใสวันนี้ที่เชียงใหม่จากช่วงของพี่เอวัสุรมค่ะก็ฟังด้วยกันเพลินๆใครจะทำงานทำนู่นทำนี่ทำนั้นขับรถกันอยู่ให้อสมทเชียงใหม่ของเราเป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ

ไอ้วีรานุกูลนั่นเองนะคะเพลงจากศิลปินเชียงใหม่ของเราที่แต่งให้ค่ะปิงและแม็กอาคาเบล่าเซเว่นออนไลน์นะคะติดตามเราได้เหมือนเดิมค่ะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะและที่ radio.network.mcot.net ด้วยเป็นคุณนะคะออนไลน์ติดตามกันได้ทุกวันเพราะว่าเราก็มีรายการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะชอบเพลงแนวไหนก็จริงๆแล้วเปิดทิ้งไว้เปิดค้างไว้ได้เลยนะคะก็จะมีเพลงมีข่าวรายการต่างๆคุณได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงเลย

บูโดกันค่ะเขาที่ใช่หรือเปล่าทีนี้จากซิทคอมค่ะเนื้อคู่ประตูถัดไป

ียงของใหญ่โมโนโทนค่ะบริสุคุมารจันทร์นั่นเองนะคะรอเธอวันนี้อยู่ดีมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะจากแม่ห้องสอนนะคะคุณอโนไทยนะคะส่วนที่กรุงเทพนะคะพี่แอลค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะดูจากภาพถ่ายก็ฟ้าใกล้ๆกันกับเชียงใหม่เลยนะคะอยู่ต้นไม้เขียวๆมีน้ำนะคะใกล้บ้านริมคลองสดชื่นสดชื่นเนาะดูแล้วน่าจะไม่ร้อนมากเท่าไหร่

0: สุขที่มากกว่านะคะเพลงนี้จากอาร์มแชร์ค่ะคืออยู่ที่ใจของเราเลยแต่คนก็เจอมาไม่เหมือนกันเรื่องที่ทำให้ดีใจมากๆเรื่องที่ทำให้เราได้มีความสุขมีความสนุกสนานหรือว่าทำให้เราเศร้าใจทุกข์ใจนะคะถ้าวันเวลามันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปเยียวยาได้ก็บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลามากสักหน่อยนะคะแต่ก็มันอาจจะไม่ลืมเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะทำใจได้มากขึ้นนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะสักครู่เดียวค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันกลับมาอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงด้วยกันเพลินๆเรื่อยไปจนถึงเที่ยงวัน 100.75 เอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหเหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
8: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: แป้งเย็นเพศัชนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครใครอยากจะตัวหอมทุกวันนะคะแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวเย็นสดชื่นนะคะให้คุณได้ตัวหอมแล้วก็เย็นสบายนะคะหอมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยก็อย่าลืมนะคะเลือกผลิตภัณฑ์เพศัชของเราได้ค่ะแป้งเย็นเพศัชหอมหอมนะคะ3-4กลิ่นนะคะใครที่อยากจะเลือกหอมกลิ่นไหนก็จัดกันได้เลยนะคะหาซื้อกันได้เลยตามร้านค้าทั่วไปเลยนะคะอยากจะหอมกลิ่นมาดามหอมแบบเดิมๆหอมแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหอมนวลๆสีชมพูเลยนะคะเราจะเป็นฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับหน้าคนหาหรือเขียวพรินเซสก็ได้เย็นสดชื่น

0: มิตราอินทิราค่ะจับใจนั่นเองนะคะมีเพลงเพราะหลายๆเพลงเนาะร้องเพลงไหนก็เพราะคนร้องก็สวยน่ารักดีนะคะเอ็มข่าวเรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายอยากจะมีผิวสวยๆนะคะก็อยู่ที่การบำรุงผิวของคุณด้วยนะคะเรื่องของความสะอาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในการดูแลให้สุขภาพผิวของคุณนั้นสะอาดสะอ้านนะคะสุขอนามัยเป็นเรื่องที่สำคัญให้ผลิตภัณฑ์เภสัชของเราได้ดูแลสุขภาพผิวคุณตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยทีเดียวนะคะได้ผิวสะอาดแล้วก็ได้ความหอมสดชื่นและได้ผิวที่เนียนนุ่มชุ่มชื้นโดยที่ผิวไม่แห้งนะคะไม่สูญเสียความชุ่มชื้นของผิวนะคะแล้วก็ยังได้บำรุงผิวไปพร้อมๆกันที่สำคัญก็ได้ความหอมนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันได้ตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำให้คุณได้อาบน้ำการได้เพลินกายเพลินใจนะคะอาบกันได้แบบทุกวันหรือว่าจะบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งนะคะก็เภสัชของเรานะคะให้คุณได้บำรุงผิวกันนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะนอกจากจะได้ผิวหอมสดชื่นแล้วนะคะสบู่เภสัชก็ยังช่วยผิวคุณนั้นกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะ2สี2กลิ่นหอมทั้ง2สี2กลิ่นกันเลยนะคะเลือกกันได้สำหรับสีเขียวราชมิลค์นะคะหอมละมุนละไมกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะใครที่จะรู้ว่าหอมละมุนละไมเป็นยังไงหอมนุ่มนวลหอมแบบนุ่มๆนะคะใช้แล้วผิวก็นุ่มๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะหอมติดเนื้อติดตัวแต่ก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะก็เลือกใช้กันก้อนสีขาวละมุนเหมือนกันค่ะกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะหรือจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้ความสดชื่นนะคะของกลิ่นเบอร์รี่นะคะหลายชนิดรวมกันเลยกลิ่นไซซ์กลิ่นฟรุตตี้อย่างเงี้ยนะคะก็สดชื่นกันไปคนละแบบนะคะแต่ก็หอมติดเนื้อติดตัวหอมสบายเนื้อสบายตัวกันได้ทุกวันก็อย่าลืมใช้กันได้ในทุกวันกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเราค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมกลายไปถึงข้างบ้านหอมติดกายหอมติดใจแน่นอนใครอยากจะตัวหอมหอมก็อย่าลืมค่ะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะคิดถึงเรื่องของการบำรุงผิวเรื่องของความสะอาดเรื่องของความหอมนะคะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเราได้เลยค่ะแต่คิดถึงใครบางคนคิดถึงมากคิดถึงน้อยแต่รวมแล้วก็คิดถึงใช่ไหมหรือคิดถึงเยอะก็อาจจะเป็นแบบมีความเรื้อรังเหมือนเพลงนี้ค่ะมนัสวี

0: คิดถึงเรื้อรังมันเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยนะโรคทางใจมนัสวีค่ะถ้าเกิดว่าใครที่คิดถึงความหอมคิดถึงความเย็นสบายสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็จะได้สบายใจนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะรับรองว่าใช้ดีแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยค่ะกับผลิตภัณฑ์เภสัชสบู่ก็หอมแป้งเย็นของเราก็หอมมากๆเลยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: อยากจะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครก็อย่าลืมเลือกกันนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรา3สี3กลิ่น3กลิ่น3สีรับรองว่าหอมทุกสีหอมทุกกลิ่นแน่นอนนะคะใครอยากจะหอมแบบไหนก็เลือกกันนะคะโดยเฉพาะหอมกลิ่นมาดามนะคะหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมแบบสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันก็เลือกใช้กันค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะสีชมพูนะคะจำได้ง่ายๆนะคะทั้งกระป๋องสีชมพูหรือว่าจะเป็นกลิ่นที่เชื่อว่าหลายท่านก็ได้กลิ่นปุ๊บนี่รู้เลยนะคะระบุสีได้ด้วยแป้งเภสัชแน่นอนอันนี้กลิ่นสีชมพูกลิ่นมาดามหอมสดชื่นหอมไม่เหมือนใครนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะเป็นความหอมในระดับตำนานของเราเลยทีเดียวนะคะอยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานมากๆนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชนะคะโดยเฉพาะหอมกลิ่นมาดามอยากจะหอมกลิ่นนี้ก็เลือกใช้กันสำหรับกระป๋องสีชมพูค่ะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าคาเมร่าก็ได้เช่นเดียวกันหอมแบบเร้นลับหน้าคนหาแล้วก็หาไม่ยากนะคะรวมถึงเขียวพรินเซสค่ะได้หอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะหอมสดชื่นไม่เหมือนใครรับรองว่าเย็นสบายนะคะ Fresh and Cool นะคะเบาๆสบายๆนะคะคุณได้เลือกหอมเลือกเย็นสบายกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะเป็นความหอมในระดับตำนานของเราแล้วนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชแล้วก็ให้คุณได้พกพากันได้เติมความหอมกันได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาเรามีป่องเล็กนะคะเติมความหอมกันได้เลยทีเดียวนะคะกับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะ3สี3กลิ่นหอมหอมนะคะคุณชิดชัยถามถึงพี่เบิร์ดนะคะผิดตรงไหนใช่ไหมอัลบั้มนี้เนี่ยรู้สึกว่าก็จะเป็นเพลงเก่าเนาะเพลงเก่าจะเปิดวันเสาร์ค่ะนะคะก็ถ้าเป็นเวอร์ชันของพี่เบิร์ดเนี่ยจะได้เป็นวันเสาร์เนาะนะคะมันเขามีการเขากำหนดไว้ให้อยู่นะแล้วก็ยังไงหรือถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่เอามาร้องใหม่ไม่แน่ใจเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวอร์ชันที่จะมีศิลปินอื่นเอามาร้องใหม่หรือถ้าจำไม่ผิดอาจจะมีอัลบั้ม Be My Guest หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีหนึ่งเนาะนะคะคุณปิติพัฒน์ค่ะนะคะภาพยามเช้านะคะพระอาทิตย์กำลังทอแสงนะคะถนนโล่งมากเลยทีเดียวค่ะคุณฟ้าบอกว่าเมื่อเช้าไปวิ่งออกกำลังกายท้องฟ้าสวยๆนี่ถ่ายรูปมาฝากนะคะขอบคุณค่ะตอนเช้านี้เมฆก็เยอะเหมือนกันเนาะนะคะออกจะแนวแบบครึ้มๆพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะก็สูดอากาศยามเช้านะคะก็ร่างกายก็จะได้เติมพลังไปอีกแบบหนึ่งเนาะได้ออกกำลังกายนะคะก็เหมือนกับออกกำลังใจถนนโล่งเชียวแต่ระมัดระวังด้วยนะถนนโล่งๆเนี่ยคือมีข่าวหลายปีที่ผ่านมาแล้วเนาะเชียงใหม่นะคะก็จะมีอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็จะมีนักปั่นที่เขาไปปั่นกันเช้ามืดเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีคนที่แบบว่าก็เช้าเหมือนกันออกเช้าในที่นี้ก็คือเพิ่งจะกลับบ้านไปเมามาขับรถชนเสียชีวิตนะคะตอนนั้นเนี่ยกลุ่มของนักปั่นจักรยานก็มีบางท่านที่เสียชีวิตนะคะบางท่านที่บาดเจ็บนะคะแต่ก็ยังคงปั่นอยู่ปรากฏว่าพออีกครั้งหนึ่งนะคะก็โดนรถชนเสียชีวิตนะคะมันเป็นอะไรที่จิตสำนึกนะคะเมาไม่ขับ ือสลึมสลืออยู่ตอนเช้าหรือว่าร่างกายยังไม่ฟื้นดีอย่างเงี้ยนะคะก็คนที่ต้องออกมาหากินยามเช้าหรือว่าคนที่มาออกกำลังกายนะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะทีนี้จากฟูค่ะ

การเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงโปรดในการเลือกมาฝากกันนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะและผลิตภัณฑ์จากเภสัชอย่าลืมนะคะอยากจะตัวหอมสบายเนื้อสบายตัวตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำค่ะเลือกผลิตภัณฑ์ของเรากันได้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะหอมทั้งสองสีหอมทั้งสองกลิ่นค่ะรับรองได้เลยว่าคุณจะได้หอมติดกายและหอมติดใจนะคะใช้ทุกวันก็จะได้สบายผิวทุกวันจะได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายกันเลยทีเดียวอาบน้ำล้างหน้าได้โดยที่ผิวไม่แห้งตึง สองสีสองกลิ่นหอมนุ่มนวลกลิ่นน้ำนมค่ะหรือจะเป็นมิสเบอร์รี่หอมใสๆหอมสดชื่นกลิ่นเบอร์รี่และแป้งเย็นเพซันเราทั้ง3สี3กลิ่นค่ะคุณได้เลือกหอมเลือกสบายตัวกันได้ในทุกวันทุกเวลาสีชมพูกลิ่นมาดาฟ้าคาเมล่าและเขียวปรินเซสซื้อกันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปกันเลยค่ะ

0: ินคนเดียวมันเหงาใช่ไหมจุ๊ยปูวศิลพันธ์วรการนั่นเองหมอหุงข้าวคล้ายกันชั่วโมงนี้เดี๋ยวเบรกกันก่อนครู่เดียวอัปเดตข่าวกันค่ะต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะขอบคุณด้วยจากผลิตภัณฑ์เภสัชแล้วก็คุณผู้ฟังที่ใช้เภสัชของเรามาโดยตลอดใครยังไม่ได้ใช้จัดกันได้เลย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลนำสสสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมร่วมรัฐสภาโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้แจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนพร้อมนำสมาชิกรัฐสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องพิธีสารจำนวน5ฉบับได้แก่การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสทั้งจัดตั้งองค์การค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงด้วยความอุดหนุนการประมงความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงสินค้าของอาเซียนความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและพิธีสารเพื่อยกระดับและเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนสิริพงษ์ชี้รอฟังความเห็นก่อนชงครม.กำหนดราคาตั๋วรถไฟฟ้า17-45 บาทหวังทันใช้ปี70นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำตั๋วร่วมรถไฟฟ้าโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมมีหนังสือเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมครม.เกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร17-45 บาทขณะนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนออย่างไรโดยจงใจความสำคัญของร่างดังกล่าวคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะขณะนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารของรฟม.นอกจากนี้ระบบหลังบ้านต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหาว่าใครใช้ระบบดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรอบเวลาในการดำเนินการนายสิริพงษ์กล่าวว่าธงที่ตั้งไว้สำหรับกระทรวงคมนาคมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยากทำให้ทันปี2570ศาสดีอำเภอบุกยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องทำงานปมฉุนถูกสั่งย้ายเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีอลหม่านที่เกิดเหตุภายในห้องงานทำงานศาสดีจังหวัดพบร่างพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีถูกยิงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุร้อยตรีชินกรเวชกามาเวชกามาอายุ59ปีเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธปืนชนวนเหตุเบื้องต้นเกิดจากร้อยตรีชินกรไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งย้ายตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกมลาไสยจึงเข้ามาเจรจาแต่เกิดปากเสียงรุนแรงจนบันดาลโทสะชักอาวุธปืนรัวยิงจนเสียชีวิตล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ฤดูฝนค่ะในเวอร์ชันที่เป็นอะคูสติกนะคะจากต้าพาราด็อกซ์นั่นเองนะคะช่วงนี้เห็นพี่ต้าอัปเดตนะคะตกโตที่บ้านตลอดเลยรู้สึกว่าเหมือนจะเชื่องล้าสนิทกันมากขึ้นนะคะชื่อน้องโก่งพอเรียกน้องโก่งกระดิกปากเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเวลาเรียกน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องโก่งก็มานะคะมาแบบกล้าๆกลัวๆนิดนึงนะคะก็เขาป้อนอาหารกันด้วยถึงมือนะคะตอนแรกๆนี่อาจจะแบบใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะหลังๆเริ่มแบบว่าใช้มือนะคะถึงแม้น้องจะอยู่ไกลก็แบบพยายามเอื้อมอยู่นะคะน้องโก่งหรือว่าน้องโกรกอะไรสักอย่างนึงเลี้ยงตุ๊กแกแล้วมีหลายตัวเลยเขาก็พยายามถ่ายคลิปกันอยู่นะคะมือหนึ่งก็อุ้มลูกอะไรอย่างเงี้ยนะมือหนึ่งก็แบบว่าป้อนตุ๊กแกนะคะก็ดีนะคะทำให้ลูกไม่กลัวดีนะคะได้เป็นคอนเทนต์อีกต่างหากเนาะนะคะก็น่ารักดีนะคะต้าพาราด็อกซ์นั่นเองค่ะเพลงนี้ฤดูฝนจริงๆก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของพาราด็อกซ์ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะก็มีทั้งเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับแล้วก็เวอร์ชันนี้เบาๆสบายๆเนาะอะคูสติกเลือกให้ได้ฟังกันนะคะส่วนเพลงก่อนหน้านะคะวรินและคลีโพลค่ะสำหรับฤดูกาลนะคะเพลงเบาๆสบายๆนะคะรวมถึงอีกเพลงนึงค่ะที่คุณฟังขอไว้จากกรุงเทพวันนี้ค่ะพี่แอลนะคะถามถึงเขียนไขละวานิดเอาไว้นะคะแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะคะมีหลายเวอร์ชันเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ออกมาแล้วก็เพลงปรากฏว่าได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวนะคะมีเวอร์ชันสิงโตด้วยแล้วก็เวอร์ชันที่มีคนที่เอามา cover ใหม่ก็เยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับเพลงนี้ศิลปินเชียงใหม่ของเรานะคะเขียนไขละวานิดค่ะหรือว่าสารสยอดยิ่งนั่นเองนะคะเลือกมา3เพลงต่อเนื่องช่วยกันเลือกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Mcord Radio อสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz ค่ะคุณมนทนานะคะสดชื่นนะคะหัวใจเบิกบานกับเพลงนะคะหายเหนื่อยทำงานบ้านใช่ไหมคะนะคะวันนี้มีเพลงที่ชอบทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณน้องนะคะสำหรับวันพุธวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพูดถึงความโชคดีเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะ เป็นไปตามคาดหรือเปล่าเออนะคะอาจจะคิดถึงเหมือนกันนะจริงๆแล้วดิฉันก็คิดถึงว่าน่าจะเป็นเลขนี่แหละนะคะ48เพราะว่า47นี่หายากเนาะมันก็เป็นเลขที่อยู่ในชีวิตประจำวันโดยส่วนตัวของเราด้วยนะคะทั้งเลขรถนะคะหรือว่าเลขโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็คล้ายกันนะคะมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นก็จะหายากนิดนึงนะคะแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีอยู่ดีหาซื้อไม่ได้นะคะแม่ถ้าซื้อได้นี่ถูกไปแล้วนะคะเนี่ย ไม่ถูกนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมทายที่หนึ่งนะเผื่อใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะก็ยินดีด้วยค่ะนะคะคุณนางโคเจค่ะพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเนาะนะคะก็น่าจะมีบทลงโทษสำหรับคนที่เมาแล้วขับก็คือดื่มแล้วก็ขับนะคะคุณผู้ฟังบอกว่ามันยังน้อยไปเนาะตอนนี้เนี่ยที่มีบทลงโทษก็คือคนก็ไม่คิดหลับนะนะคะต้องเอาให้หนักกว่านี้ใช่ไหมจะได้รู้จักว่าเออพอถึงเวลาเกิดเหตุขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่สูญเสียถ้าไม่ได้อยู่จุดนั้นก็คงจะไม่ทราบไม่ว่าจะเป็นร่างกายนะคะบางคนอาจจะเป็นผู้พิการทุพพลภาพนะคะบางท่านสูญเสียชีวิตนะคะบางท่านก็เป็นคนที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องขาดเสาหลักไปนะคะบทลงโทษถ้าเกิดมันเข้มข้นมากกว่านี้หรือว่าจัดการแบบจริงจังปัญหามันน่าจะน้อยลงไหมถ้าจิตสำนึกก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะคุณฟังว่าก็ถ้าจะขับก็ไม่ดื่มเลยนะคะอันนี้ดีมากๆนะคะเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยนะคะส่วนคุณปิติพัฒน์ค่ะวันนี้ทำถึงฮิวโก้ค่ะนี่จะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดแล้วสำหรับฮิวโก้นะคะจุลศักดิ์จักรพงษ์นั่นเองแล้วก็ใช้ประกอบซีรีส์บน Netflix นะคะที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสนะทนายปีศาจนะคะก็ได้เห็นลุคนะคะอีกลุคหนึ่งของทนายสาวนะคะที่ดุดันน่าดูนะคะเพลงใหม่เอี่ยมเลยใช่ไหมคะคุณชิดชัยค่ะที่ทำถึงพี่เบิร์ดนะคะก็เลย คุณนพังบอกลืมไปนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะแต่ก็ถามว่าเดี๋ยวจะเลือกพี่เบิร์ดให้ไหมคุณนพังก็ยินดีเลยนะคะก็เลยคิดถึงเพลงนี้ค่ะที่อาจจะไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่แต่เป็นเพลงเพราะมากๆเพลงหนึ่งของพี่เบิร์ดนะคะจำได้ไหมคะเพลงอะไรเขียนคำว่ารักนะคะเลือกเพลงนี้ให้เนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงพี่เบิร์ดมาร
1: ู้ไหมว่าเธอคือคนคนเดียวที่สำคัญ

0: ขียนคำว่ารักค่ะจากพี่เบิร์ดนะคะเลือกเพลงนี้ให้ค่ะก็ไม่ได้ฟังอยู่พักหนึ่งละนะคะเอาใจไปเลยใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปนะคะคิดถึงไมโครขึ้นมาเลยทีเดียวขอบคุณค่ะคุณจิตใจนะคะฟังด้วยกันเนาะ M Card Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะส่วนเพลงของฮิวโก้เดี๋ยวจะได้เป็นเบรกหน้าเนาะนะคะก็อาจจะได้พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าปังเลยทีเดียวสำหรับหญิงรถาในบทของจิตรีนะคะทนายสาวนะคะที่คิดถึงทรงผมนะทำไมทนายต้องอยู่ในกรอบอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็บอกว่าเหมือนกับแบบก็เป็นขบถนิดๆนะคะว่าไม่จะต้องไม่จำเป็นจะต้องแบบผมรวบตึงนะคะแต่พอใส่วิกทรงนี้ปุ๊บนะคะวิญญาณทนายเข้าสิงทันทีนึกถึงคุณหมอพรทิพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการทำงานอาจจะด้วยความเครียดหรืออะไรต่างๆนะคะนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นตัวเองอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาฟังด้วยกันค่ะหลังเบรกนี้ค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ื่องข่าวเป็นดำเรื่องดำเป็นข่าวสังคมของเราเปลี่ยนได้ถ้ามีอะไรบางอย่างมาสปอร์ตเพลงจาก Netflix นะคะซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าซีรีส์ของคนไทยเราที่มาแรงแพลตฟอร์มหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเลยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็จะมีซีรีส์ดีๆจากหลายๆประเทศให้เราได้ติดตามแล้วก็ซีนี้เรื่องนี้ถือว่ามันสะท้อนโดยเฉพาะเรื่องของเขาเป็นดำดำเป็นขาวมีการเปรียบเทียบกันนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถูกลดทอนคุณค่าให้เหลือแค่ฟันเฟืองหรือว่าสินค้าในระบบทุนนิยมนะคะจะไม่มีมูลค่ามากพอที่จะยื่นความยุติธรรมให้หรือเปล่าต้องมีอะไรเพื่อมาแลกเปลี่ยนหรือไม่นะคะถึงจะได้ความยุติธรรมนั้นมานะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนเรื่องของระบบความยุติธรรมของไทยเรานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้กำกับนะคะเขาก็ศึกษานะคะแล้วก็ดูในเรื่องของกระบวนการพิจารณาคดีนะคะไม่ใช่แค่ปี2ปีหรือว่าใช้เวลาถึง5ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำยังไงให้มันออกมาแล้วสนุกนะคะโดยเฉพาะคนเดินเรื่อง2คนก็คือก็จะมีคนที่ชื่อเมฆนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ต้องตกมาอยู่ในกำมือของหญิงรัฐาต้องบอกว่ากำมือไหมที่จะมาช่วยเพราะว่าตกเป็นแพรับบาปว่าถูกฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณหญิงรัฐาก็คือเป็นทนายในเรื่องนี้คือใช้ชื่อว่าจิตตรีนั่นเองนะคะแต่ก็คนที่ชื่อเมฆเนี่ยเขาก็เป็นทนายที่อยู่สายขาวทำงานให้กับสังคมนะคะเป็นลูกของผู้พิพากษาที่มีความตรงชินอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายนะคะของผู้มีอิทธิก็คือผู้มีอิทธิพลนะคะก็ยังแทบเอาตัวไม่รอดนะคะแม้ว่าเขาจะอยู่ในจุดที่สามารถที่จะทำยังไงที่จะแบบเอาความจริงออกมานะคะแต่นะคะมันก็มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะคะที่เขาก็พยายามสะท้อนให้เห็นถึงความยุติธรรมและความอยุติธรรมนะคะราคาจ่ายของคนชั้นบนกับคนที่ไม่มีเงินในชนชั้นล่างอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้เวลารีเสิร์ชนะคะข้อมูลคดีจริงๆเนี่ยถึง5ปีเลยนะคะก็จะได้เห็นเรื่องราวบรรยากาศการต่อสู้คดีในศาลไทยนะคะก็ดูสมจริงแล้วก็สนุกนะคะในแง่มุมและหลายแง่มุมนะคะโดยเฉพาะหญิงรัฐาก็จะดูแบบว่าเข้มและดุดันนะคะล้างมนทินยังไงเปิดโปงความจริงอย่างไรก็ให้คุณได้ลองไปติดตามกันดูก็ถือว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สะท้อนเหมือนจะเป็นปัญหาไหมก็น่าจะเป็นแล้วเนาะนะคะเหมือนกับคำคำหนึ่งที่มีคนบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในมุมมองของหญิงรัฐาเองที่ต้องมารับบทนี้บอกว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไอ้วัย40เนี่ยจะมีบทดีๆมาให้เล่นนะคะกับทนายปีศาจแล้วก็ปังมากๆโดยเฉพาะช่องหรือว่าภาคส่วนต่างๆหรือแม้แต่คนดูเองนะคะที่คอมเมนต์นะคะตอนนี้เนี่ยก็มาอันดับต้นเลยทีเดียวนะคะที่คนกดเข้าไปดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะมันอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเขาก็เอ๊ะทำไมถึงเป็นผมหยิกนะคะก็อาจจะสะท้อนในเรื่องของความเป็นตัวตนมีความมั่นใจฉันจะไม่ยอมพ่ายแพ้ให้กับความอยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปดูดำสนิทค่ะสำหรับฮิวโก้นะคะจุลจักรจักรพงศ์จากเพลงซีรีส์บน Netflix เรื่องนี้นะคะทนายปีศาจก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเป็นที่กล่าวถึงมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังขอมาค่ะวันนี้คุณปิติพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio ค่ะและทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะและที่ Radio Network.mcord.netของเราด้วยนะคะก็ให้คุณได้ติดตามนะคะสำหรับ
ฟังออนไลน์กับเรานะคะได้ทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่ต้องการนะคะรับวัคซีนตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับกลุ่มตามเกณฑ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งจะเริ่มฉีดมาตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคือวันจันทร์ที่ผ่านมาจนกว่าวัคซีนจะหมดนะคะในช่วงเวลา9โมงเช้าถึงบ่าย2ครึ่งค่ะที่ห้องฉีดวัคซีนชั้น3อาคารเฉลิมพระบารมีนะคะใครบ้างที่ฉีดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือกลุ่มตามเกณฑ์ที่พูดถึงนะคะก็คือกลุ่มที่ต้องพบแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนี่ต้องพบแพทย์นะคะแนะนำว่า12สัปดาห์ถึง20สัปดาห์สำหรับอายุครรภ์นะคะเด็ก6เดือนถึง5ปีทุกคนก็หมายถึงกลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนเต็มนะคะไปจนถึงอายุ4ปี11เดือน29วันผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังก็คือปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งค่ะที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดแล้วก็เบาหวานนะคะรวมถึงผู้พิการทางสมองค่ะที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียนะคะและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องพบแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนนะคะส่วนบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปที่ไม่มีโรคเรื้อรังก็สามารถเข้ารับการฉีดได้ค่ะแล้วก็ ขออภัยค่ะ โรคอ้วนนะคะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนัก มากกว่า100กิโลกรัมหรือว่า BMI นะคะค่า BMI ที่มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรนั่นเองนะคะก็ติดต่อห้องฉีดวัคซีนชั้น3อาคารเฉลิมพระบารมีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับใครที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ในกลุ่มที่กำหนดในกรณีนี้ก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะเอาไว้ยืนยันตัวตนในการรับบริการนั่นเองนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจนะคะว่าตนเองเข้ากลุ่มหรือเปล่านะคะก็สอบถามกันได้นะคะ053 936 539นะคะ053 936 539นะคะก็ติดต่อได้8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงก็มีเวลาเฉพาะในการติดต่อนะคะกรณีของการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส่วนกลุ่มอื่นนอกเหนือจากนี้ก็เสียค่าใช้จ่ายนะคะเด็กสุดท้ายแล้วนะคะ 107.5 Mcord Radio ค่ะฟ้าครึ้มๆนะคะเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ชอบนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ที่ชอบอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้จะนานหลายปีแล้วแต่ว่าก็มีมุมมองสำหรับเรื่องของคนที่ตามหาความสุขเดินทางไปใกล้นะคะคิดว่าสิ่งที่เราไปไกลสิ่งที่เราตามหานั้นจะเป็นความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วความสุขนะคะมันอยู่ที่ใจเรานี่เองจากภาพยนตร์เรื่องชัมบาลาแล้วก็เพลงนี้จากพี่เล็ก Crazy Cafe นะคะประโยคบอกเล่า

ประโยคบอกเล่านะคะจากพี่เล็กเรซี่คาเฟ่นั่นเองจากภาพยนตร์เรื่องชัมบาลานะคะเราจะเจน5ค่ะและเครื่องฉีดน้ำอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถฉีดได้แรงฉีดได้ไกลนะคะเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะไม่ว่าจะล้างพื้นล้างรถล้างกำแพงล้างแอร์สะอาดแน่นอนนะคะทำความสะอาดได้รอบบ้านนะคะไม่ต้องเสียเวลาเสียบปลั๊กนะคะเดินไปไกลแค่ไหนก็ได้เลยนะคะใช้งานแบบไร้สาย 100% นะคะน้ำหนักเบาแต่ว่าก็ทนทานนะคะรวมถึงแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จด้วยค่ะเป็นแบตเตอรี่นะคะที่ลิเธียมไอออนนะคะให้คุณมาถึง2ก้อนแล้วก็หัวฉีดนะคะ8รูปแบบในตัวก็ปรับหมุนได้ทันทีสะดวกไม่ต้องเปลี่ยนหัวนะคะแต่ก็จะมีโหมดต่างๆให้คุณได้เลือกใช้กันนะคะโหมดพิเศษนะคะก็จะมีโหมดโฟมสำหรับล้างรถอันนี้ก็จะมีกระบอกโฟมมาให้หัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะเครื่องฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์นะคะ1,990 บาทนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะก็ให้คุณนะคะในราคา990บาทนะคะโทรวันนี้ก็จะได้กระเป๋าฮาร์ดเคสเพิ่ม890บาทด้วยก็พกพาสะดวกการกระแทกก็จะได้เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะรวมๆแล้ว 3,870 บาทนะคะแต่ว่าก็ให้คุณได้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นเองนะคะ999บาทนะคะแล้วก็ยังรับประกันให้ด้วยยาวนาน2ปีเต็มเลยถ้าหากว่าเครื่องมีปัญหาทรงเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยค่ะไม่ต้องรอซ่อมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุ้มค่าแน่นอนใช้กันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะโทรกันได้ตอนนี้สนใจนะคะจาก TV Direct นะคะ02-666-0008 นะคะ02-666008นะคะโปรแรงคุ้มจริงนะคะสำหรับอัลตราโพไซดอน90บาทค่ะแรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนของดีมีคุณภาพนะคะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะดิฉันเองก็

11:56 นแล้วค่ะทีนี้จะอีกหนึ่งเรื่องภาพยนตร์เราสองสามคนพี่ป้อมพี่โตเสนีวสันต์ชวติกุลค่ะชื่อเพลงเดียวกันกับภาพยนตร์เลยเราสองสามคน

เราสองสามคนค่ะศินีวสันต์โชติกุลจากภาพยนตร์เราสองสามคนเพลงเดอะเพิร์ลของคุณภวัตนี่ขอไว้วันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณมิสรีช่วยด้วยนะคะแล้วหมดแล้วขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์

ฟังข่าวเที่ยงนะคะจากสำนักข่าวไทยเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะมีไลฟ์ด้วยค่ะทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube อสมทเชียงใหม่ขอบคุณรอการติดตามเบรกนี้แล้วกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: คณะรัฐมนตรีและประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารัฐมนตรีช่วยมหาไทยย้ำว่านายกรัฐมนตรีสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ส่วนเหตุที่ภูเก็ตเข้มเป็นพิเศษเพราะยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายศาสดีอำเภอยศร้อยตรีบุกยิงศาสดีกาลสินดับคาศาลากลางชุนถูกสั่งย้ายสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามเนื้อหาในข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณธนาคารทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
2: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีและประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมการตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล7วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารองค์การมหาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีค่ะจากนั้นคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลค่ะโดยในครั้งนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในวาระนี้ทางกระทรวงได้ประสานองค์การศาสนา5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายโดยทั่วกันทางนี้ได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบ15วันและ50วันรวมทั้ง100วันแห่งการสิ้นพระชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสอดคล้องกับพระราชพิธีพระศพต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียแล้วนะครับเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ อบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับ18พฤศจิกายนนายกจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะร่วมหารือกับผู้นำอาเซียนรัสเซียและผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซีย

0: ในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีอันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาวครับ
1: มาถึงเรื่องของภูเก็ตนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่นายกสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยไปเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตค่ะเรียกบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ค่ะย้ำว่าเราทำหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกคนอื่นไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนะคะนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าค่ะสิ่งที่นายกลงไปอยู่ในกระบวนการแต่ว่าปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าดีขึ้นหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเราหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรฉะนั้นทีมนายกส่งเข้าไปในทำงานเราคาดหวังในผลสำเร็จอย่างมากแน่นอนค่ะเมื่อถามว่าจะใช้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นานแค่ไหนเพื่อให้เห็นผลนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีกรอบแต่ว่าต้องเร็วที่สุดค่ะและเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะจะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วยและยังอยู่ในพื้นที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและพิสูจน์ได้ก็รับกันไปค่ะเพราะหากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ตรงนั้นทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้ก็อยู่ไม่ได้นโยบายนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใครทำก็ต้องรับค่ะ
0: ด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงกรณีนางสาวภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยกล่าวช่วงหนึ่งครับว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปที่นั่นที่นี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าเอากันจริงๆถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลยว่าผิดอะไรใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนจริงเอากันให้ชัดซึ่งประเด็นที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกและตามนโยบายของรัฐบาลทางเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยมีปัญหาสะสมมายาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตเข้าใจและก็รับรู้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตำแหน่งพ่อเมืองเป็นแม่ทัพใหญ่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆตนเองก็พอจะรู้จักท่านผู้ว่านิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่มานานตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่ว่าการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกหลายปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสลับคนใหม่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมุมมองใหม่ๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
1: กรณีที่นายภาริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนำคลิปวันเลือกส.ว.มาเปิดเผยนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลในคลิปอาจจะเป็นนายมงคลที่กำลังยื่นโพยให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะวันนี้นายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมนะคะพอถามย้ำไปว่าสรุปใช่หรือเปล่านะคะนายมงคลก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าทีมงานที่เดินตามนายมงคลมาตัดบทว่าขอแค่นี้
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีประเด็นของนายพิพัฒน์รัชกิจปราการตอนนี้ออกมาอธิบายบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันกรณีครม.เมื่อวานนี้ปลดพ้นการกำกับดูแล EEC ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผล

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้ครับผลประชุมครม.มีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือที่ประชุมปลดนายพิพัฒน์รัชกิจประการพ้นจากการกำกับดูแล EEC นะครับวันนี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่าไม่ทราบถึงคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบส่วนเหตุผลเป็นเพราะนายพิพัฒน์กำกับดูแลไม่ไหวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าในส่วนนี้ต้องไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามย้ำครับว่าเป็นการลดบทบาทหรือไม่นายพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากันซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะมอบหมายงานอื่นๆส่วนที่มีการจับตาว่าถูกลดบทบาทตั้งแต่ไม่ได้กำกับดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นเพราะปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเราต้องการความสงบจึงให้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นายกยังไม่ได้แจ้งเหตุผลในการดึง EEC ไปดูแลเองใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าขอให้รอนายกกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษก่อนเมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แก้ปัญหาสัญญาของภาคเอกชนกรณีรถไฟ3สนามบินใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลก่อนย้ำว่าขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาก่อนครับส่วนจะเป็นรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่พวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องถือว่าบทบาทของใครก็ของคนนั้นตนทำได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาพร้อมย้ำคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยครับ
2: เกิดเหตุยิงสนั่นกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทหารยศร้อยตรีสังกัดสัสดีอำเภอเมืองบุกยิงสัสดีจังหวัดดักคาห้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วง 9:20 นาทีที่ผ่านมานะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น4ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนกนะคะภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบร่างของพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องทำงานนะคะจากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดค่ะส่วนผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรอายุ59ปีเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ทันทีค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชนวนเหตุความรุนแรงในครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยร้อยตรีชินกรผู้ก่อเหตุไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสัสดีอำเภอกำมาลาไสนะคะก็เลยเดินทางเข้ามาพบกับพันเอกกรวิกานนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งดังกล่าวแต่ว่าระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงค่ะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตโดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็กำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำผู้ก่อเหตุโดยละเอียดอีกครั้งถึงแรงจูงใจที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
1: กปภ.ผนึก12พันธมิตรสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปาครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพั

0: พัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาร่วมกับผู้แทนจาก12หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์การให้บริการประชาชนครับจึงได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษารวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูโครงการ THAI Passport ค่ะจากกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการนี้นะคะทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่ายื่นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตนได้ให้ทางกระทรวง DE แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะคะจึงขอเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวลค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นะคะนายชัยชนกบอกว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องการมอบนโยบายพร้อมตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งทำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค่ะส่วนตัวคิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีมาร่วมรับผิดชอบด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ข้อสงสัยต่างๆมีการสั่งให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันค่ะเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้ยินดีหรือไม่นะคะนายเศรษฐนก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วและจริงๆต้องขอบคุณฝ่ายค้านทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีจะรู้ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดของโครงการจึงชอบให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทุกโครงการที่ทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพอถามว่าถูกโจมตีในประเด็นนี้เยอะนะคะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวพอเริ่มจากคำถามว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่พอมาถึงจุดนี้ก็เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายก็ถูกโยกไปตั้งคำถามที่ TOR เมื่อเห็นว่าทำตามระเบียบก็ไปพูดเรื่องภาคเอกชนจึงต้องติดตามดูนะคะแต่ว่ายังยืนยันว่านโยบายที่มอบไปยึดประโยชน์ของประชาชนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาให้จ่ายตามจริงหากลงทะเบียนแล้ว5ล้านสิทธิ์แต่มีบางคนไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณ 1,600 ล้านบาทจึงคิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ยกระดับเฝ้าระวังช่วงฟุตบอลโลก2026สั่งปิดแล้ว128รายการพบเงินหมุน

0: เปลี่ยนกว่า 2,000 ล้านนะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับรัฐบาลมีความห่วงใยและขอให้ประชาชนรับชมฟุตบอลเพื่อความบันเทิงและการกีฬาหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันจากการปฏิบัติงานระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็การลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันประเภทอื่นๆทุกประเทศรวมทั้งสิ้น596คดีมีผู้ต้องหารวม629รายปิดกั้นเว็บไซต์หรือรวมถึง URL ที่เกี่ยวข้องกับคำพนันการพนันไปแล้ว128รายครับซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการย้ำนะครับว่าโทษทางกฎหมายคือผู้เล่นคือผู้ทายผลฟุตบอลนี่แหละครับมีความผิดตามพรบ.การพนันจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดตามพรบ.การพนันอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือว่าโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบ.การพนันและพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะหลายคนเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็เลยตั้งคำถามถึงค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งนะคะซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการลดค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งหลังจากน้ำมันดีขึ้นนะคะบอกว่าปกติแล้วรัฐก็มีการตรึงราคาอยู่แล้วซึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็มีการปล่อยลอยตัวคือขึ้นได้ลงได้มีการกำหนดเพดานว่าขึ้นและลงได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมันขณะเดียวกันก็ต้องดูราคาน้ำมันดีเซลเพราะว่ามีการปรับตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าน้ำมันราคาปรับขึ้น4บาทก็อนุญาตให้ขึ้นได้5ถึง10สตางค์แต่ตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลดราคาขนส่งและค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆค่ะส่วนจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถโดยสารมาพูดคุยหรือไม่นั้นนายสิริพงษ์บอกว่ามีการสื่อสารกันตลอดนะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะปรับลดลงแต่ยังไม่เท่าตอนปรับราคาขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องพยุงราคาให้มีความแปรผันแปรน้อยที่สุดค่ะซึ่งอาจจะมี DLT รอบ2คือเข้าไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสารแต่จะมีสมการคิดราคาน้ำมันว่าขึ้นเท่าไหร่เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุน 70% ของราคาค่าโดยสารซึ่งหากราคาน้ำมันขึ้นมา 30% ดัชนีราคาค่าโดยสารที่จะขึ้นจะต้องถึง 20% แต่ที่ผ่านมาดัชนีค่าโดยสารขึ้นแค่ 10% ค่ะซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลงราคาค่าโดยสารก็จะค่อยๆไหลลงแต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบากนะคะนอกจากนี้นายสิริพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของราคาตั๋วรถไฟฟ้าด้วยนะคะได้บอกว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทตอนนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไรค่ะโดยใจความสำคัญของร่างนี้ก็คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะตอนนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการของรฟม.ค่ะนอกจากนี้ระบบหลังบ้านก็ต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหานะคะว่าจะใช้ใครเป็นระบบดังกล่าวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นบริษัทหรือหน่วยงานขึ้นมาทำระบบนี้แต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็นค่ะและเป็นภาระของงบประมาณซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและก็ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำนะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับ บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งนะครับได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดี

0: อดีตโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์และก็โมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาอิหร่านครับมีกรอบการทำงานเบื้องต้นก็คืออิหร่านจะยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือสินค้าขนส่งต่างๆแล้วก็น้ำมันผ่านได้โดยมีค่าผ่านทางไม่มีค่าผ่านทางนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปสหรัฐตกลงที่จะยุติการส่งกองทัพเรือปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านทันทีหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการข้อตกลงเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและก็เชื้อเพลิงได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการทยอยคืนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าราวๆ 12,000 ถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างช่วงเจรจา60วันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสว่าข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเผยแพร่ภายหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: FBI ได้สกัดแผนโจมตีทำเนียบขาวด้วยโดรนและการซุ่มยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าสามารถยับยั้งแผนการโจมตีในระหว่างที่ทำเนียบขาวจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมรายการ UFC ซึ่งนายทรัมป์เข้าร่วมชมพร้อมกับแขกรับเชิญและคนสำคัญมากมายซึ่งตรงกับวันเกิดครบ80ปีของเขาค่ะFBI ระบุว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนใช้โดรนติดระเบิดโจมตีทางทิศเหนือเพื่อตอนให้ผู้ร่วมงานหนีไปทางออกจากนั้นกลุ่มพลซุ่มยิงก็จะเปิดฉากยิงถล่มใส่นักการเมืองและประชาชนซึ่งรายงานข่าวจาก Fox News ระบุว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้อาจมีจำนวนมากถึง23คนค่ะทางด้านในทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเขายังไม่ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับแผนการโจมตีในงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุรุนแรงแต่เป็นงานที่ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดขึ้นภายในสถานที่ทำงานและพำนักของผู้นำประเทศแล้วก็ใช้งบประมาณของรัฐแม้จะประกาศว่าเพื่อฉลองวันชาติในเดือนหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีพร้อมด้วยคนใกล้ชิดพันธมิตรการเมืองเช่นสมาชิกรัฐสภาอาวุโสพรรครีพับลิกันกลุ่มผู้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจำนวนมากค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมดรุณจันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ตชด334ปะทะกลุ่มลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่อ่ายดับกลุ่มขนยาได้1รายยึดยาบ้า2,800,000 เม็ดพร้อมอาวุธปืนตม.เชียงใหม่โชว์2ผลงานในวันเดียวจับชาวจีนลักลอบขายของออนไลน์เป็นวัตถุมงคลในพื้นที่เชียงใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมจับต่างด้าวขายผลไม้แย่งอาชีพคนไทยตำรวจจราจรร่วมกับเทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ลุยจัดระเบียบถนนลอยเคราะห์ตรวจแผงค้ารถกีดขวางหลังชาวบ้านร้องเรียนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือออกอากาศประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ติดตามรับฟังออนไลน์นะคะทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เชื่อมทุกข่าวสารไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะขณะเดียวกันก็สามารถติดตามรับฟังออนไลน์นะคะอีกช่องทางที่ radio network.mcot.net

0: าชมเข้ามาแชร์เข้ามากดไลค์กันนะคะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่นะคะและทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยวันนี้เจอกันนะคะพุธกลางสัปดาห์ค่ะ17มิถุนายน2569กับดิฉันวิรินทร์พัฒน์สมศักดิ์เกียรติกรค่ะ
1: ค่ะและดิฉันทารินีธีคพรนะคะ
0: ค่ะ
1: เข้ามาชมเข้ามาแชร์เข้ามาเชียร์

0: กันนะคะพุธกลางสัปดาห์ค่ะ17 มิถุนายน 2569กับดิฉันวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกียรติกรค่ะ
1: ค่ะและดิฉันทารินีธีคพรนะคะ
0: ค่ะ
1: เข้ามาชมเข้ามาแชร์เข้ามาเชียร์ได
0: ้นะคะไม่ใช่ลูกบอล
1: ดังเขาประสิทธิภาพลดลงหรือเปล่าแต่ว่าอีกทีมนึงเขาก็สู้ไม่ถอยไง
0: ค่ะโดยเฉพาะทีมจากเอเชีย
1: เอเชียเราก
0: ็สุดยอด
1: เราก็แอบเชียร์อยู่น
0: ะ
1: หลายทีมรวมถึงทีมในดวงใจก็ลุ้นกันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรอบที่ถ้าเกิดใครติดตามนี้จะเป็นหมีแพนด้านิดนึง
0: นะคะ
1: มันก็จะฮาดึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะถ้าดูกลางวันได้ก็ดูนะคะก็จะยาวๆเลยเหมือนกันนะคะหลายๆคู่ให้ได้ติดตามลุ้นเชียร์กัน
0: ค่ะดูได้นะดูบอลให้สนุกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันละกัน
1: เห็นว่ามีข่าวที่ผ่านมาว่าถูกจับนี่เยอะเลยเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของพนันบอลนะคะก็อาจจะมีเพิ่มเติมเนาะนะคะเดี๋ยวก็ได้พูดคุยกันนะคะสำหรับเรื่องของข้อมูลพนันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะออนไลน์ต่างๆนะคะก็อย่าไปเชื่ออย่าไปกดลิงก์นะคะแต่เมื่อวานนี้มีคนโชคดีนะคะกับตัวเลขลุ้นตัวเลขบุรีรัมย์นู่นค่ะ
1: อ๋อ
0: นะคะ
1: แล้วคนแถวนี
0: ้ไม่ใช่
1: ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหม
0: นะคะก็ยินดีด้วยใช่ค่ะ
1: ต้องบอกอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อย่างงวดหน้านะคะยังมีเสม
1: อมันก็จะมีไปต่อไปเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะ
1: นะคะว่าจะเป็นของเราหรือเปล่าย
0: ังไม่ใช่วันของเราสักวันสักวัน
1: เศร้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหมก็ไม่เป็นไรนะคะมันอาจจะบุดไปวิดมา
0: สวดซาดใช่ไหม
1: มีคนบอกว่าเขาน่าจะมีรางวัลข้างเคียงสำหรับเลขท้าย2ตัวเนาะ
0: นะคะขึ้นลงอะไรอย่างงี้เหรอ
1: ใช่เพื่อว่าเป็นการปลอบใจนะคะสักนิดสักหน่อยก็ยังดี
0: นะ
1: ได้รู้สึกว่า
0: เป็นค่าขนมค่าน้ำมันรถนะน่าจะดี
1: เราไม่รู้ว่าจะคุ้มกับที่ผ่านมาหรือเปล่า
0: ค่ะมาดูทางด้านเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นนโยบายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
1: อ้
0: อมนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะตชด334ก็นะคะปะทะกันกับกลุ่มลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะคะ
1: ผมปรากฏว่าการปะทะกันครั้งนี้ก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายนะคะเสียชีวิตใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: นะคะ1คน
0: นะก็ยึดยาบ้าได้2,800,000 เม็ดพร้อมกับอาวุธด้วยเป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกนะคะ
1: และจำนวนยาเสพติดนะคะคนมา14กระสอบนะคะนี่เขามากันกี่คนคะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะ
1: แต่ว่าปะทะกันแล้วเนี่ยมีกลุ่มฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียชีวิต1รายอายุประมาณ20-25 ปีนะคะไม่ทราบชื่อนามสกุลก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าของกลางที่ยึดได้นะคะเป็นยาบ้า14กระสอบนะคะนับดูแล้วก็ประมาณ2,800,000 เม็ด
0: นะคะ
1: เยอะมาก
0: ซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะคะชุดปฏิบัติการสืบสวนก็รับแจ้งจากแหล่งข่าวค่ะว่ามีกลุ่มเครือข่ายบ้านนามะอื้นลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากหมู่บ้านนามะอื้นเพื่อที่จะเข้าพื้นที่ตอนในของจังหวัดเชียงรายนะคะพอทีนี้ช่วงประมาณ2:30ก็พบกับรถยนต์ยี่ห้อนะคะหมายเลขทะเบียนเชียงรายขับมาบริเวณถนนสาธารณะบ้านโป่งไฮหมู่15ตำบลแม่สาวนะคะอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะคะร้อยตชด334ก็ส่งสัญญาณไฟให้หยุดแต่ว่าผู้ต้องสงสัยในรถเนี่ยนะคะเปิดประตูวิ่งหนีหายไปในความมืดเลย
1: ก็หยุดอยู่นะคะ
0: หยุดอยู่เหรอ
1: หยุดแต่ก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งหนี
0: ต้องหยุดก่อน
1: หย
0: ุ
1: ดก่อน
0: ก็ปะทะกันเกิดขึ้น
1: นะคะก็ยิงไปด้วยเปิดทางนะคะเพื่อเปิดทางหนีเนาะก็เลยเกิดการปะทะกันนะคะจนปืนเสียงปืนสงบนะคะก็เข้าตรวจสอบรถคันดังกล่าวนะคะน่าจะมาคนเดียวนะคะก็ปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100 เมตรเท่านั้นเองวิ่งหนีไปได้ไม่ไกลแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที
0: ่
1: นะคะก็ไม่มีการปะทะกันนะคะเพราะว่าเขาเปิดฉากยิงก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องป้องกันตัว
0: ใช่ค่ะนะคะตอนนี้ศพของผู้เสียชีวิตนี่ก็เก็บไว้ที่โรงพยาบาลแม่อายเพื่อจะดำเนินการผ่าชันสูตรนะคะแล้วก็ขยายผลต่อไป
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนตม.เชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ทำผลงานนะคะ
0: เมื่อวานนี้2กรณี2รายเลย
1: นะคะเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยก็เลยอยากจะประกอบอาชีพในเมืองไทยสร
0: ้
1: างรายได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เห็นบอกว่าค้าขายผลไม
1: ้ขายผลไม
0: ้ที่ตลาดนัด
1: ค่ะ
0: นะคะในอำเภอหางดงนะคะ
1: เป็นตลาดนัดบริเวณ

0: ตำบลศพแม่ข่าที่อำเภอหางดงนะคะก็เนียนๆกันไปเนาะเพราะว่าคนค้าคนขายก็ขายกันไปคนซื้อก็ซื้อกันไป
1: ค่ะ
0: สังเกตบ้างไม่สังเกตบ้างก็ไม่รู้ว่า
1: แต่แผงนี่ใหญ่อยู่นะง้อม
0: แผงใหญ
1: ่
0: ผลไม้เยอะ
1: มีทุกอย่างเลย
0: นะคะก็มาประกอบอาชีพในเมืองไทยไม่ต้องเป็นลูกจ้างแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะขายมา2ปีแล้วใช่ไหมคะพี่อุ้ย
1: ไม่มีนายจ้างด้วยนะ
0: ก็เนี่ยเขาเห็นว่าเขาทำได
1: ้ค่ะ
0: หรืออาจจะไม่ทราบหรืออาจจะทราบแต่จริงแล้วข้อกำหนดเนี่ยสำหรับคนที่เป็นต่างด้าวเข้ามามีเกณฑ์อยู
1: ่
0: เขาน่าจะรู
1: ้ผิดกฎหมายนะคะตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522หรือความผิดตามกฎหมายอื่นนะคะ
0: อันนี้ถูกจับกุมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าตามตลาดนัดเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นบ่อย
1: น่าจะมีอยู
0: ่หลายๆที่นะคะบางที่นี่ก็เปิดแผงใหญ่เลยแล้วของที่ขายเนี่ยอย่างนี้ก็ขายผลไม้ใช่ไห
1: ม
0: ของบางอย่างเขาก็ขายเป็นพวกสินค้าที่คนต่างด้าวเขาชอบเส้นหรือว่าของแห้งของอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเฉพาะที่คนไทยเราอันอย่างน่ะเฮาของจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเปิดแผงขายนะคะแล้วก็คนที่ซื้อก็คือหมู่เดียวกันเขาก็ไปซื้อกันอยู่แล้วเราก็เห็นแบบนี้เยอะมาก
1: เราได้แต่เห็นใช่ไหม
0: ได้แต่เห็น
1: แต่เราก็แจ้งได้นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกัน
0: แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ไงว่ารายละเอียดหรืออะไรยังไงก็แจ้งเป็นเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกัน
1: อันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าประชาชนเนี่ยแจ้งนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ว่ามีคนต่างด้าวมาลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ลงมาตรวจสอบก็ปรากฏว่านี่แหละค่ะ
0: เซียนพระนอกเหนือจากจะมาเมืองไทยเป็นนักท่องเที่ยวแล้วนะคะอยู่ไปอยู่มาชอบพระคนจีนนะคะโอ้ยเปิดสำนักเลยป่ะ
1: ค่ะนี่ก็เมื่อวานเย็นเหมือนกันนะคะนะตม.เชียงใหม่บูรณาการร่วมกันนะคะกับสำนักงานจัดหางานเชียงใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบที่ตำบลหนองควายค่ะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: รับแจ้งจากประชาชนอีกแล้วค่ะว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายผลการตรวจนะคะสามารถจับกลุ่มต่างด้าวสัญชาติจีนได้1ราย
0: นะคะเป็นคนจีนนะคะก็ตรวจดวงตาประเภท DTV นะคะแล้วก็ไม่พบข้อมูลในการได้รับใบอนุญาตให้ทำงานแต่ว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าตรวจสอบปรากฏว่าผู้ต้องหากำลังทำงานจำหน่ายวัตถุมงคลให้กับคนจีนนะคะซึ่งก็จะมีพระเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าของเหล่านี้เนี่ยก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะ
1: ขายออนไลน์ใช่ไหม
0: คนจีนเขาชอบ
1: ค่ะ
0: ชอบแบบสายมูอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะขายออนไลน์อยู่ก็เขาก็รับนะคะว่าก็ไม่ได้ขออนุญาตทำงานใดๆนะคะแล้วก็อย่างจ้างคนต่างด้าวมาด้วยมาช่วยทำงาน
1: สัญชาติเมียนมา
0: สัญชาติเมียนมานะคะมาเป็นแม่บ้านนะคะมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะโดยที่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนนายจ้าง
1: ค่ะ
0: ก็สองรายนะโดนจับไปเรียบร้อยนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนี่พื้นที่สภ.หางดงแสดงว่าเขาต้องส่องพระเก่งมากถึงขนาดว่าเราก็จะมีคนที่ต่างประเทศเนา
1: ะ
0: เขาก็ชื่นชอบสายนี้นะคะอาจจะเห็นว่าติดต่อคนจีนได้คนจีนก็จะเป็นตัวแทนขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับคนไทยก็ไปทำงาน
1: คนไทยก็ชอบเหมือนกัน
0: ใช่ในลักษณะนี้นะคะไปเป็นเหมือนกับเคยเห็นนะคะว่าเขาก็ไปเป็นตัวแทนในการซื้อขายสินค้าน
1: ะคะ
0: ให้กับคนไทยเหมือนกันในลักษณะเดียวกันแต่แบบนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎหมายในลักษณะนี้กับบ้านเขาหรือเปล่า
1: ถ้าจะทำนี่ก็ต้องไปทำให้ถูกต้องนะ
0: ก็ต้องตรวจสอบ
1: ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทำงานให้ตรงประเภทด้วยนะคะ
0: ส่วนเรื่องราวของตำรวจอ
1: ี
0: กกรณีนึงค่ะไปที่ลำพูนตำบลทากาศใช่ไหมคะ
1: ที่บ้านแม่ขนาด
0: ใช่นะคะเพราะว่ามีเหตุแทงกันตายนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ลงพื้นที่นะคะปรากฏว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุก็คือนายสุขสันต
1: ์
0: อายุ22เท่านั้นเองนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลทากาศแล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะคะก็คือในช่วงวันที
1: ่14
0: มิถุนายนช่วงสัก3ทุ่ม
1: โอ้ดึกแล้วนะ
0: ที่บ้านแม่ขนาดนะคะพื้นที่ตำบลทากาศเหมือนกันนะคะมีคนถูกแทงนะคะอยู่บริเวณแคร่หน้าบ้านนะคะนอนอยู่ตรงนั้นนะคะก็ปรากฏว่าจุดนั้นเนี่ยก็เจอมีดปอกผลไม้เปื้อนเลือดอยู
1: ่
0: ตก อยู่แล้วมีคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็ขออนุญาตสงวนชื่อละกันเนาะผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเห็นคนร้ายเนี่ยสวมหมวกสีดำข
1: ับ
0: ขี่รถจักรยานยนต์สีเทาดำนะคะก็ไม่ทราบยี่ห้อรุ่นทะเบียนสวนออกมาจากบ้านท่าทาง
1: เดินเดินใช่ไหม
0: ใช่เดินสวนออกมานะ
1: คะ
0: บอกว่ามีท่าทางมีพิรุธเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: จากบ้านของผู้ตาย
0: ใช่แล้วก็จำได้ว่ายืนยันว่าอันนี้ของคนร้ายแน่นอนนะคะตำรวจก็เอาเป็นหลักฐานแล้วก็ไปตามจับ
1: ค่ะต่อมานะคะก็สืบทราบนะคะว่านายสุขสันต์เนี่ยอายุ22ปีนะคะ อยู่อาศัยอยู่ที่ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะมีพฤติกรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากการตรวจค้นนะคะพบหลักฐานเพียบเลยทุกอย่างเนี่ยนะคะตรงกับที่เกิดเหตุเลยน้องนะคะ
0: แล้วก็
1: มีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
0: คราบเลือดเนี่ยมีตั้งแต่รถจักรยานยนต์
1: ค่ะ
0: นะคะเปลือกเปื้อน
1: อัน
0: น
1: ี้อาจจะรองเท้าด้วย
0: จะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก
1: ็
0: จะมีภาพนะคะที่เป็นรถเครื่องนะคะเปื้อนเลือดก็คือเขาก็ไม่ได้แบบทำลายหลักฐานล้างความสะอาดอันนี้มีดนะคะมีดแทงกันใจยังไงอ่ะมีดงอเลยอ่ะ
1: นะ
0: นะคะก็น่าที่จะ
1: เปื้อนเลือดอยู่เลย
0: เปื้อนเลือดอยู่เลยนะคะแล้วก็มี
1: รองเท้าเห็นไหมหยดเลือดนะคะ
0: ก็มีหยดเลือดแล้วก็เสื้อผ้าของเขาก างเกง
1: สีดำเปื้อนเลือด1ตัวเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวเขียวเปื้อนเลือดอีก1ตัวทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูนค่ะก็เก็บตัวอย่าง DNA นะคะไปตรวจสอบแล้วก็เชิญมาที่สภ.ทากาศนะคะเขารับสารภาพไหมคะเนี่ย
0: นะรับสารภาพสิคะ
1: ค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
0: เสื้อเปื้อนเลือดนี่คือก็ถอดแล้วก็แขวนไว้อย่างนี้เลยนะ
1: โอ้กฎหมายมีนะคะนะบ้านเมืองมีขื่อมีแปร
0: ทีนี้เหตุผลเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ได้แจ้งมาทั้งหมดนะคะแต่ก็แจ้งเพียงแค่ว่ามีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นเองนะคะ
1: อันตรายเน
0: า
1: ะ
0: นะคะไม่รู้เหนือรู้ใต้นะคะแต่ก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะ
1: คะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่คนอาจจะพบเห็นเรื่องของยาเสพติดหร
1: ือ
0: ว่ามีเหตุเนี้ยด่วนเหตุร้าย
1: ทั้งผู้เสพผู้ค้าต่างๆ
0: 191เลยหรือว่าเหตุอาชญากรรมต่างๆนะคะก็ถ้าเกิดในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนก็คือก็จะไปเข้าในจุดของลำพูนเองเนาะ191เหมือนกัน
1: ได้ค่ะหรือว่าสายตรงตลอด24ชั่วโมงนะคะกับตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน0535697790ค่ะ
0: เราจะยาวกันเลยไหมหรือว่าเราจะเบรกกันก่อน
1: เราจะเบรกกันก่อนแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามรายการที่กันต่อนะคะข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะ
0: ก็ใครจะช้อปปิ้งนะคะก็02-114-3990ได้นะคะ
1: ค่ะในช็อปไม่เนียมีสินค้าเลือกซื้อมากมายเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะจะเห็นว่าเชียงใหม่เรามีการจัดระเบียบนะคะให้เมืองเนี่ยสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยล่าสุดนะคะก็แก้ปัญหานะคะต่างๆทั้งรถติดเอ่ยรถกีดขวางจราจรเอ่ยนะคะเราลงพื้นที่ไปที่ถนนลอยเคราะห์กันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปจัดระเบียบกันค่ะหลังจากชาวบ้านร้องเรียนเข้ามา
0: ก็บริเวณลอยเคราะห์ฝั่งไนบาซ่า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นฝั่งไนบาซ่าเนาะเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการนะคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ขายที่มาขายของกันอยู่ละนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว
1: คือ3โมงเนี่ยรถของพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเอาของมาลงอ่ะตั้งเต็นท์อะไรเอ่ยต่างๆนะคะก็จะจอดอยู่ริมถนน
0: แต่ก็จะมีบางจุดอ่ะเนาะนะคะจุดที่ขายได้จุดที่ขายไม่ได้อะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยแต่ก็อาจจะมีบางจุดที่มันอาจจะเป็นการกีดขวางการจราจรการเข้าออกเพราะว่าซอยตรงนั้นเนี่ยก็จะซอยเล็กซอยน้อยเยอะรถก็จะเยอะโรงแรมก็เยอะ
1: โรงเรียนก็เยอะ
0: นักท่องเที่ยวก็เยอะ
1: ค่ะ
0: ก็จะอดกันนิดนึงนะคะเส้นทาง
1: ค่ะ
0: กลางค่ำกลางคืนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นะตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกับเทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปดูซิไปรับฟังซินะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ได้ชี้แจงข้อกฎหมายต่างๆนะคะทำความเข้าใจพร้อมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปัญหาจากประชาชนที่รับผลกระทบด้วย
0: นะคะก็อาจจะต้องมีการดูเป็นระยะเนา
1: ะ
0: อันนี้เพราะว่าชาวบ้านร้องเรียนใช่ไหมคะแผงค้าแล้วก็มีรถกีดขวางเพราะว่าตรงนั้นมันจะหาที่จอดรถยาก
1: บางทีเนี่ยรถมารับผู้โดยสารไงมาส่งมารอรับอย่างนี้ก็จอดแช่ก็มี
0: จอดรอจอดแช่
1: ค่ะ
0: ถ้าจอดส่งแป๊บๆมันก็ยังพอได้
1: ค่ะ
0: ทีนี้มันก็จะเหมือนอีกเส้นนึงเนาะแถวกัดหลวงจอดซ้อนแล้วซ้อนอีก
1: นะหน้าตลาดดอกไม้ด้วยไหม
0: แถวๆนั้นก็เยอะเลยมาก็มีนะคะหรือว่าจุดอื่นที่เป็นตลาดอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากจอดที่เขาให้จอดแล้วก็จะรถซ้อนออกมาและรถซ้อนออกมา
1: อ
0: ันนี้เนี่ยมันทำให้การจราจรมันก็ไม่คล่องตัว
1: แทนที่อารมณ์เสียนะ
0: แทนที่เลนนั้นจะไปได้ก็ต้องมาชะลออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยมันก็ทำให้การคือการจราจรมันเยอะอยู่แล้วรถก็ติดอยู่แล้วนะคะมันก็จะหงุดหงิด
1: ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะ
0: หลีกเลี่ยงที่จะไม่ไป
1: ใช่
0: แล้วก็ยังไงดี
1: ไปที่อื่น
0: ติดเหมือนกัน
1: ติดเหมือนกันไปที่ไหนดีนะคะไปที่นี่ดีกว่าค่ะดอยสะเก็ดค่ะ
0: ดอยสะเก็ดเหรอ
1: คะ
0: เห็นมีประเด็นกันอยู
1: ่นะ
0: นะคะ
1: มีอะไรกันเหรอคะกระแสวิจารณ
0: ์กระแสวิจารณ
1: ์ค่ะ
0: ทีนี้ก็คือมีการโพสต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ กับพี่น้องประชาชนก็คือด่วนนะฉุกเฉิน
1: รถแอมบูแลนซ์อะไรต่างๆนะ
0: ของดอยสะเก็ดทีนี้มันก็จะมีพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดก็จะมีตำบลดอยสะเก็ดก
1: ็
0: มีตำบล
1: เชิงดอย
0: ทีนี้พื้นที่เขาว่า
1: ติดกันเหรออ
0: ยู่ใกล้กัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีอำเภอมีหมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลดอยสะเก็ดนะครับประมาณ4หมู่บ้านพื้นที่ของตำบลเชิงดอยอีกประมาณ8หมู่บ้านไหมถ้าผิดขออภัยละกันเนาะทีนี้เนี่ยพื้นที่เขาอาจจะใกล้เคียงกันผู้ป่วยเนี่ยบังเอิญนะคะว่าเขาไปอยู่ในพื้นที่ของตำบลดอยสะเก็ดแล้วรถฉุกเฉินที่ไปเป็นเชิงดอยที่เข้าไป
1: คือใกล้กว่าไง
0: นะอาจจะเป็นจุดนั้น
1: นะ
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นพื้นที่ติดกันก็จริงมีรถให้บริการก็จริงแต่ว่าจุดที่ผู้ป่วยนะคะขอความช่วยเหลืออาจจะอยู่ใกล้กับหน่วยอีกฝั่งหนึ่ง
1: นั่นแหละสิคะ
0: นะคะทีนี้ปรากฏว่ามีการไปโพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมเหมือนกับแบบว่า
1: ก็เลยเป็นกระแสดราม่ากันเกิดขึ้น
0: ไม่คือเหมือนกับแบบเขาพูดเหมือนประมาณว่าถูกสั่งห้ามรถกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลตำบลเชิงดอยเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็เลยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็มีการเชื่อมโยงกันกับประเด็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นด้วยนะคะ
1: เห็นว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะอีกประมาณสัก6เดือนข้างหน้า
0: ใกล้ๆ ใกล้ๆด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยกรณีที่ผู้ป่วยเรียกรถก็
1: ค
0: ือขอความช่วยเหลือนะคะก็คือเขาก็ป่วยหนักเนาะไม่สบายฉุกเฉินก็น่าที่จะเข้าใจได้ส่วนทางผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็คือนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยไปพบเจ้าหน้าที่นะคะ
1: ลงบันทึกประจำวัน
0: ใช่
1: นะคะ
0: เพื่อชี้แจงนะคะว่าเขาบอกว่าไม่ได้มีการสั่งห้ามหร
1: ือ
0: ว่ากีดกันการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินก็ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนได้นะคะสามารถเข้าดำเนินการได้ทันทีว่าจะอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานใดก็ตาม
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ากรณีที่จะต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดเนี่ยนะคะไม่ใช่เหตุฉุกเฉินทางเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดนี้เขาก็มีรถที่จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกรองรับอยู่แล้วนะคะก็ขอความร่วมมือประสานงานหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนนะครับก็จะได้จัดการเหมาะสมไม่ซ้ำซ้อนในการให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการไปลงบันทึกประจำวันนะคะนั่นก็เป็นกระแสเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์กันก
0: ับ
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์
0: เขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลทั้งสองแห่งก็เป็นไปด้วยดีไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆนะคะก็ยังทำงานร่วมมือกันนะคะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหมือนเดิมนะคะแต่ท่านก็มองว่ากระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองนะคะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดนะอีกประมาณ6เดือนก็อาจจะมีการนำข้อมูลบางส่วนไปขยายความไปตีความทำให้มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนได้เหมือนกัน
1: ค่ะนาทีชีวิตเนาะนะคะก็ไม่ต้องดราม่า กันดีกว่า
0: ใช่
1: นะคะเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะ
0: การช่วยเหลือกัน
1: ค่ะพื้นที่ใกล้กันด้วย
0: ให้การช่วยเหลือเป็นหลักดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนเรื่องอื่นๆนะก็เราก็ค่อยพูดค่อยจากันได้ตกลงกันได้นะมันมีเหตุผลของมันอยู่นะ
1: นี่ก็เป็น
0: ลดความขัดแย้ง
1: ใช่แล้ว
0: แล้วยังต้องทำงานร่วมกันที่ใกล้เคียงกัน
1: นะนึกถึงประโยชน์ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักดีกว่าน
0: ึกซะว่าเข้าอำเภอเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าก็แยกตำบลเท่านั้นเอง
1: จากรถกู้ชีพนะ

0: คะมากันที่รถ EV bus กันบ้างดีกว่
1: ารถไฟฟ้าใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แนะนำว่าเป็นรถบัสนะคะที่อะไรเขาจะได้ตามข่าวเมื่อวันนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อบจ.เขาก็
0: นำร่อง
1: ใช่นะคะสำหรับจุดที่จะมีบริการนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็เห็นว่ามีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดรับส่งนักเรียนเส้นทางนะคะที่ตั้งแต่แยกแม่ข้าวแยกสารเด็กไปจนถึงถนนแก้วนวรัตน์
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะไปสู่โรงเรียนทั้งดาราวิทยาลัยแล้วก็ปรินซ์รอยัลวิทยาลัย
0: ค่ะ
1: นะคะการจราจรหนาแน่นทุกเช้า
0: ชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นนะคะ
1: จราจรเนี่ยเขามีการจัดระเบียบเรื่องของการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอยู่แล้วให้ไปวนให้ไปอ้อมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่มันก็ยังไม่เป็นผล
1: ก็ยังหนาแน่นอยู
0: ่
1: นะคะในการจอดรับส่งนะคะอันนี้ EV bus ก็จะมาช่วย
0: ใช่ค่ะแก้ปัญหา
1: ลดเรื่องของการจราจรที่ติดขัดได
0: ้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอบจ.เชียงใหม่นะคะก็เป็นผู้ที่เป็นแม่งานหลักเลยนะคะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันนะคะด้วยการพัฒนาระบบบริการรถสาธารณะพลังงานสะอาด EV Bus ค่ะนำร่องบริการรับส่งนักเรียนร่วมกับโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยและก็โรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะที่ห้องประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ชั้น2ก็มีนะคะผู้แทนจากสถาบันการศึกษานะคะเข้าร่วมลงนามพร้อมกับท่านนะคะรองผู้อำนวยการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะผู้อำนวยการสำนักประสานงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนะคะผู้บริหารภาครัฐเอกชนมากันเยอะเลยค่ะนะคะก็มาร่วมกันนะคะบันทึกข้อตกลงเป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีเด็กๆนักเรียนก็มานะคะยิ้มกันเลยทีเดียวเพราะว่านำร่อง2โรงเรียนนี้ก่อนนะคะเพื่อลดปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนรถทุกคันเนี่ยจะมีการติดตั้งระบบอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
1: ก็คือจะมีจุดจอดรถนะคะที่น้องๆผู้ปกครองจะไปรับน้องๆลงนะคะเป็นจุดที่รับส่งได้นะคะสะดวกตรงนี้เนี่ยก็ลดปัญหาเรื่องของการจราจรที่หนาแน
0: ่
1: นติดขัดนะคะในช่วงเช้าแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะก็อาจจะได้ปลอดภัยนะคะเดินทางแล้วก็ EV bus สีสันสวยงามนะคะ
0: สีชมพู
1: ค่ะก็2โรงเรียนนี้ก็จะนำร่องก่อนส่วนเส้นทางอื่นๆหรือว่าโรงเรียนอื่นๆก็อาจจะได้มีการพูดคุยกันต่อไป
0: โรงเรียนอื่นก็ติดเหมือนกันเส้นมหิดลเนาะ
1: มหิดลมหิดลนี้จริงๆแล้วโรงเรียนเส้นมหิดลน่ะเขาก็มีการจัดระเบียบกันอยู
0: ่
1: นะคะโดยเฉพาะขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะการปล่อยนักเรียนในแต่ละระดับชั้นก็คือไม่ได้ปล่อยพร้อมกันนะคะก็จะได้ทยอยลงมาแล้วก็ไม่จอดรถรอแค่หน้าโรงเรียนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พูดถึงก็คือวารีใช่ไหม
0: คะ
1: เขามีจุดจอดรถนะคะที่หลังโรงเรียน
0: กว้างขวาง
1: ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอยู
0: ่แต่ไม่พอเหรอคะไม่เพียงพอ
1: ส่วนใหญ่เขาจะมาจอดหน้าโรงเรียนไงชะลอชะลออย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอชะลอชะลอเด็กยังมาไม่ถึงยังไม่พอดีหรืออะไรเงี้ยก็ใช้เวลาจอดอยู่มันก็เลยทำให้รถนะคะที่อาจจะมาจากหลายเส้นทางก็ติดนะคะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีคาบเกี่ยวกันอยู่ในการที่จะชิดซ้ายชิดขวาจะเข้าเลนอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนาแน่น
0: ถ
1: ้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะเส้นมหิดล
0: ทุกเส้นทุกทางเลยทั้งช้างคลานด้วยนะ
1: ช้างคล
0: านถนนเจริญประเทศด้วยนะขอด้วย
1: เรนาพระไทยนะคะแล้วก็มงฟอปฐมนะเส้นนั้น
0: แถวหน้าวัฒโนด้วยนะ
1: วัฒโนด้วยนะคะก็ทุกๆเส้นทางนะคะก็ขับขี่อย่างระมัดระวังปลอดภัยนะ
0: คะ
1: คำนึงถึงลูกหลานไว้
0: ค
1: ่
0: ะเพราะว่าเราเตรียมที่จะยกระดับเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองน่าอยู
1: ่
0: แล้วก็เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะน่าจะมีการขยายผลขยายเส้นทางต่อไปเนาะนะคะเป็นการนำร่องนะคะภายใต้แนวคิดสุขภาพดีใกล้บ้านของอบจ.เชียงใหม่ค่ะ
1: ค่ะนะคะช่วงท้ายรายการแต่ก็มีเมื่อกี้พูดถึงปรินเนา
0: ะ
1: ไม่มีเวลาอยู่เลยอยู่น
0: ะ
1: โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยนะ
0: คะ
1: ก็ข่าวดีนะคะคว้าตั๋วไปแข่งขันนะคะในระดับโลกนะคะในเวทีต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะน้องๆที
0: ่
1: เก่งทางด้านเทคโนโลยี
0: AI ต่างๆนะ
1: นะคะหุ่นยนต
0: ์ตอนนี้น่าจะไปถึงแล้วนะนะคะ
1: เพราะว่าออกเดินทางแล้วนะคะก
0: ็เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกนะคะ First Tech Challenge นะคะ ที่สหรัฐอเมริกา
1: ใช่ค่ะนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องบอกว่ามีอยู่15คนด้วยกันนะคะที่ไป
0: เดินทางไป
1: นะคะมีน้องผู้หญิง1คนโอเคมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกนะคะ First Tech Challenge นะคะหรือว่า FTC ในงาน First Tech Challenge Michiana Premier Event นะคะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ18ถึง21มิถุนายนนะคะที่ South Bend รัฐอินเดียนาอเมริกานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวิศวกรรมนะคะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆด้วยนะคะก็ในระดับนานาชาติและระดับโลกนะคะก็ต้องใช้ความอดทนความขยันหมั่นเพียรอะไรต่างๆเยอะเลยก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเด็กปริ้นละอ่อนปริ้นค่ะนะคะก็มีอาจารย์ควบคุมทีมด้วยนะคะไปเป็นหมู่คณะเลยนะคะก็เอาใจช่วยให้คว้ารางวัลกลับมา
0: ะ
1: นะคะเป็นของขวัญสำหรับคนเชียงใหม่นะคะนี่เขาเป็นตัวแทนระดับประเทศเลย
0: ใช่ะ ค, ะค่ะก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไปนะคะแล้วก็ต้องตั้งเป้ากันไว้ด้วยเนาะนะคะสำหรับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านะคะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะ
1: ค่ะสำหรับเวทีโลก
0: ข้อความเป็นไงคะน้องอ้อมวันนี้ทักทายกันเข้ามา
1: คุณมีเนมค่ะนะคะคุณภาวัตคุณศรีสมรนะคะคุณต้นน้ำนะคะคุณวัชรากร
0: ค่ะ
1: นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราก็จะเจอกันเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เห็นว่าวันพรุ่งนี้มีถ่ายทอดเสียงนะคะช่วงตอน9โมงเกือบ10โมง
0: เสร็จๆนะฮะ
1: ใช่ค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญพระราชกุศลของ
0: สตามวาน7วัน
1: ครบรอบ7วันวันพรุ่งนี
0: ้วันนี้ก็มีถ่ายทอดเช่นเดียวกันช่วง 16:55 น
1: เขาจะมีการถ่ายทอดทั้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยก
0: ็
1: ฝากติดตามกันค่ะ
0: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอเที่ยงเมืองเหนือเราสองคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทอ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยพลอากาศตรีหญิงวราพรเกิงฝากอุปนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวาระครบ7วันโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการเสด็จจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะความเสียสละและพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นเรือด่วนปรับลดอัตราค่าโดยสารลง1บาทเริ่ม20มิถุนายนนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลงเป็นลิตรละ40บาท80สตางค์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะทำให้ค่าเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทลดลงเป็น18บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลดลงเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทลดลงเป็น35บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก33บาทลดลงเป็น32บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปเอซีมิลานตั้งรูเบนอโมริมนำทัพฤดูกาลหน้าเอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกการโชว์เซเรียอาอิตาลีประกาศแต่งตั้งรูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสวัย41ปีเป็นเฮดโค้ชคนใหม่หลังถูกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดจากตำแหน่งเมื่อ5เดือนก่อนโดยมิลานระบุว่าติดตามผลงานของอโมริมมานานโดยเฉพาะช่วงพาสปอร์ตติ้งลิสบอนประสบความสำเร็จพร้อมยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดฟุตบอลทันสมัยที่สุดของยุโรปสำหรับอโมริมเข้ามาแทนที่มิเซียมิเลโนอัลเลกรีที่ถูกปลดหลังจากพาทีมจบอันดับ5ของการโชว์ซีเรียอาและพลาดโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากรายงานของสื่ออิตาลีรายงานว่าอโมริมเซ็นสัญญาคุมทีม3ปีและรับค่าเหนื่อยราว 3,500,000 ยูโรต่อฤดูกาล
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
9: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz
10: Mcot Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วงรู้ทันมิจฉาชีพโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันพุธค่ะเราก็จะได้ทราบนะคะในเรื่องราวของการเตือนภัยนะคะจากทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะที่อยากจะตำรวจภูธรภาคห้าของเราด้วยนะคะที่อยากจะมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพกันด้วยนะคะขณะที่บอลโลกเดือดนะคะแต่ว่ามิจฉาชีพก็เดือดไม่กันด้วยค่ะวันนี้เราต้อนรับนะคะกับท่านผู้กำกับต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุนิดาสมิทธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านมาร่วมรายการกับเรานะคะสดๆณนะตอนนี้นะคะสวัสดีท่านผู้กำกับค่ะ
12: สว
11: ั
12: สดีค่ะ
11: ค่ะ
12: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคุณอุ้ยด้วย
11: ค่ะนะคะบอลโลดเดือดนะคะแต่ว่ามิจฉาชีพก็เดือดไม่แพ้กัน
12: ค่ะ
11: นะคะในช่วงนี้
12: ก็วันนี้นะคะที่นำมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งข้อมูลสถิติด้วยคุณอุ้ยเพราะว่าสถิติในเรื่องของคดีออนไลน์ที่เรานำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์เนี่ยนะคะก็จะมาดูแนวโน้มว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน159สถานีตำรวจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยใช้กลลวงอะไรมาหลอกพี่น้องประชาชนกันบ้างและเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีข้อมูลในเรื่องของระดับนโยบายด้วยคุณอุ้ยนะคะว่าเอ๊ะในระดับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีมาตรการในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยย
11: ัง
12: ไงบ้างล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงรวมไปถึงจะนำเอากลโกงนะคะของมิจฉาชีพมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะเขามีการพัฒนากลโกงเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยในเรื่องนี้กันด้วยคุณอุ้ย
11: ค่ะเราจะได้รู้เท่าทันนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันนะคะ
12: ค
11: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองก็สามารถเข้ามารับชมกันได้นะคะมาแชร์กันได้แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะที่เพจ Facebook อสมทเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะ
12: หรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามนะคะอยากจะร่วมพูดคุยนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะแชร์ในเรื่องของข้อมูลต่างๆก็สามารถทำได้นะคะเชิญค่ะ
11: นะคะสำหรับในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสถิติ
12: ก็มาเริ่มพูดคุยในเรื่องของสถิตินะคะในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะ
11: ลดลงไหมคะ
12: ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าจำนวนเนี่ยนะคะยังอยู่ในระดับถามว่าถ้าเทียบกับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอุ้ยถือว่าจำนวนลดลงมากนะนะคะในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลนะคะที่วันนี้ที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยจะเป็นข้อมูลคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8นะคะจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ค่ะมีคดีที่เกิดขึ้นนะคะ348คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 5.8 ล้านบาทเศษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยย้อนไปคุณอุ้ยในช่วง

0: ให้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายในคดีออนไลน์เลยนะคะคราวนี้พอเรามาดูว่าในห้วงวันที่ชิปช่วงที่ผ่านมานะคะที่เรานำข้อมูลวันที่8ถึง14มิถุนายน2569เนี่ยนะคะ348คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 5.8 ล้านเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะถ้าติดตามข้อมูลก็ต้องทราบเลยว่ารูปแบบของการหลอกลวงที่พี่น้องประชาชนตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะสูงสุดอันดับที่1ตั้งแต่มีการตั้งนะคะการแจ้งความออนไลน์เนี่ยนะคะตั้งแต่มีนาคม2565จนถึงปัจจุบันยังคงครองแชมป์อันดับ1คุณอุ้ยคือการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเพราะว่าการหลอกลวงประเภทนี้เนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยง่ายนะคะเราก็อยากจะไปซื้อของผ่านออนไลน์กันนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกประเภทนี้เนี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่1 นะคะคราวนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วอันดับที่2 3 4 5ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่เราจะดูว่าแนวโน้มของมิจฉาชีพเนี่ยที่เอากลโกงมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ตอนนี้เนี่ยเขาเอากลโกงอะไรมาหลอกพี่น้องประชาชนนะคะอันดับ2คุณอุ้ยก็คือการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษนะคะอันนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมี17คดีด้วยกันนะคะอันดับที่3ค่ะเป็นการหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงนะคะ9คดีแล้วก็ในส่วนของอันดับที่4ก็เป็นการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์อีก9คดีนะคะแล้วก็อันดับที่5เป็นการหลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินนะคะ8คดีค่ะอันนี้ก็มาพูดคุยใน5ลำดับแรกนะคะที่เราพบว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอันนี้พอเรามาดูว่าในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อสูงสุดเป็นอันดับที่1แต่ถ้าพูดถึงมูลค่าความเสียหายต่อคดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่มากคุณอุ้ยเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไปซื้อของนะคะในหลักร้อยเนาะแล้วก็อาจจะคิดว่าจำนวนมูลค่าความเสียหายไม่มากนะคะแต่ต้องบอกว่าพอจำนวนเยอะๆอ่ะนะคะแล้วสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการดังนั้นเนี่ยก็ต้องยังคงมาย้ำเตือนเหมือนเดิมว่าเวลาที่เราจะซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์นะคะก็ถ้าหากว่าเราเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางนะคะยังคงย้ำให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดเราสั่งซื้อของออนไลน์ไปแล้วแล้วเราไม่ได้รับของ
1: ไม่ตรงปกบ้าง
0: ไม่ตรงปกบ้างหรือบางทีตรงนะคุณอุ้ยแต่ว่าไม่พึงพอใจอ่ะเปลี่ยนใจอ่ะนะคะอันนี้เนี่ยพอเราไปเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือที่เขามีระบบกระเป๋าเงินกลางเราก็จะได้คืนเงินได้เนาะนะคะสามารถคืนเงินได้เขารับประกันความพึงพอใจอันนี้ก็จะช่วยพี่น้องประชาชนไม่สูญเสียเงินนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราเจอว่าทำไมถึงมีการหลอกลวงประเภทนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อเป
1: ็
0: นจำนวนมากเนี่ยก็เพราะว่ายังคงมีมิจฉาชีพคุณอุ้ยนะคะอาจจะหลอกลวงคือเราไม่ได้สั่งสินค้าแต่เขาส่งมาให
1: ้
0: อ่ะนะคะแล้วพอพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกว่าเก็บเงินปลายทางนะคะโดยที่เขาอาจจะเราก็ไม่รู้ว่าคนในบ้านเนาะสั่งซื้อหรือเปล่าก็เลยอาจจะมีพี่น้องประชาชนจ่ายเงินนะคะเพราะว่าเก็บเงินปลายทางอาจจะเข้าใจว่าคนในครอบครัวเราสั่งซื้อไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สั่งซื
1: ้
0: อนะคะอาจจะเสียเงินไป200บาท300บาทนะคะอันนี้ก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันในเรื่องนี้ก็ต้องสอบถามคนในครอบครัวก่อนว่าเอ๊ะมีใคร
1: สั่งซื้อจริงหรือเปล่า
0: สั่งซื้อจริงไหมนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะใช้วิธีแบบนี้เพื่อที่ก็คืออาจจะได้เงินไม่มากแต่ว่าเขาได้จำนวนไงคุณอุ้ยพอเขาได้จำนวนเนี่ยเขาก็อย่างได้เงินจากพี่น้องประชาชนไปเป็นจำนวนมากอยู่นะคะดังนั้นสอบถามคนในครอบครัวก่อนนะคะว่ามีใครสั่งไหมนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อถึงแม้ว่าจำนวนเงินไม่มากแต่ก็เราไม่ควรเสียเนา
1: ะ
0: นะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยนะคะเพจปลอมเยอะ

0: มากๆคุณอุ้ยต้องบอกเลยว่ามิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ต้องทำอะไรเลยก
1: ็
0: คือเขาไม่ได้มีร้านค้าอยู่จริงแต่เขาไปเอาภาพสินค้าเนี่ยจากร้านค้าจริงอะค่ะมาสร้างเป็นเพจปลอมดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเสียเวลานิดนึงค่ะตรวจสอบเพจก่อนเวลาที่เราไปเจอนะคะตอนนี้ผลไม้ยอดนิยมที่ทุกคนชื่นชอบก็อาจจะเป็นทุเรียนเนา
1: ะ
0: หรือว่าจะเป็นผลไม้จากต่างประเทศแต่ว่าอืมราคามีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็เร่งให้เราซื้อด้วยดังนั้นเนี่ยต้องย้ำเตือนว่าตรวจสอบนิดนึงค่ะเข้าไปดูเกี่ยวกับเพจหรือว่าความโปร่งใสของเพจนะคะอย่างที่เราเคยเตือนคุณผู้ฟังว่าถ้าเขาเพิ่งสร้างมาไม่นานสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องเอไว้ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาแล้วชื่อเดิมเป็นภาษาต่างประเทศนะคุณด้วยหรือไม่ก็แอดมินอยู่ต่างประเทศอันนี้เนี่ยล้วนเป็นสัญญาณที่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนตรวจสอบเบื้องต้นว่ามิจฉาชีพแน่ๆนะคะคราวนี้มิจฉาชีพก็พัฒนารู้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบ
1: รู้ทัน
0: รู้ทันเขาก็มีการพัฒนามากกว่านั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าก่อนโอนเงินนะคะเข้าไปตรวจสอบละความโปร่งใสของเพจอะไรก็ไม่มีข้อสังเกตนะคะแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะฉลาดนะคะมีการพัฒนาในรูปแบบของการโกงมากขึ้นค่ะก็ เราก็บอกว่าเนี่ยพอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะตรวจสอบความโปร่งใสของเพจหรือเกี่ยวกับเพจเนี่ยเอ๊ะไม่พบเนาะนะคะไม่เจอข้อสงสัยแต่คราวนี้เนี่ยเราก็บอกว่าตำรวจก็บอกว่าดังนั้นนะก็ต้องไปดูอีกนะคะว่าก่อนโอนเงินเนี่ยตรวจสอบบัญชีธนาคารก่อนนะคะหรือว่าตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะที่หน้าเพจก็ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วก็ไม่เจอนะคะหลายท่านก็บอกว่าก็ตรวจสอบที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกครบหมดแล้วอะนะคะแต่ปรากฏว่ามิจฉาชีพใช้วิธีไปเอาเลขบัญชีธนาคารค่ะคุณด้วยของร้านค้าจริงอะนะคะแต่ไม่ใช่เป็นร้านค้าที่เรากำลังซื้อนะเป็นร้านค้าอื่นนะคะซึ่งร้านค้าอื่นที่เขาทำธุรกิจถูกต้องบัญชีเขาก็ไม่ขึ้นแบ็คลิสต์เราไปตรวจสอบบัญชีธนาคารก็
1: ไม่พบ
0: สิคะคุณอุ้ยแต่ปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าอื่นที่เราไปตรวจแบ็คลิสต์ก็ไม่เจอนะคะพอโอนเสร็จไปปุ๊บมิจฉาชีพให้เราแอดไลน์ใช่ไหมคะส่งสลิปการโอนเงินหรือไม่อาจจะไม่แอดไลน์ก็ได้อาจจะส่งทาง Facebook ก็ได้นะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็เอาหลักฐานการโอนเงินเนี้ยนะคะไปเคลมกับร้านจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนจ่ายเงินคือผู้เสียหายคนรับสินค้าคือมิจฉาชีพคราวนี้ความเสียหายเกิดขึ้นก็คือคนจ่ายเงินไม่ได้รับของร้านค้าที่ส่งของไปแล้วอ่ะนะคะก็ไม่ได้ส่งของให้กับคนที่จ่ายเงินก็เกิดความเสียหายมิจฉาชีพก็ใช้ช่องว่างแบบนี้ก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าดังนั้นนะวิธีที่ดีที่สุดเนาะเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มดีไหมที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะเพราะว่าก็จะมีตัวกลางที่ช่วยเราด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยที่เขาไม่ได้มีตะกร้าโดยตรงอันนี้ก็อาจจะถูกหลอกได้เหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะก่อนที่เราจะซื้อของนะคะจองที่พักอันนี้อันตรายเนาะเพราะว่าราคาสูงใช่ไหมคะแล้วมิจฉาชีพก็ปลอมเพจมากเลยดังนั้นวิธีการเสียเวลานิดนึงค่ะตรวจสอบเยอะๆนิดนึงโทรศัพท์ไปที่พักนั้นๆที่เรากำลังจะจองผ่านเพจเนี่ยนะคะเพราะว่าเพจปลอมมีเยอะค่ะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะโทรศัพท์ไปที่พักนั้นว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าไปดูเพจนะแล้วเพจนี้บอกว่ามีโปรโมชั่นนะคะหน้าฝนโปรหน้าฝนถูกขนาดนี้จริงหรือเปล่าให้โอนเงินบัญชีนี้จริงไหมนะคะเพราะว่าบัญชีที่มิจฉาชีพหลอกให้เราโอนเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดว่าเอ๊ะตำรวจเคยบอกว่าถ้าเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นของมิจฉาชีพแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลน่าจะปลอดภัยแต่จริงๆต้องบอกว่ามิจฉาชีพก็พัฒนามีบัญชีม้าแบบนิติบุคคลแบบนิติบุคคลนะคะบางทีเราเห็นเป็นชื่อบริษัทอะนะคะแต่ไม่ตรงกับบริษัทที่เรากำลัง จะทำการซื้อขายสินค้ากับเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นบัญชีม้าได้เพราะว่ามิจฉาชีพมีการพัฒนาในรูปแบบของการหลอกลวงดังนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดถ้าหากว่าเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าหรือบริการที่พักต่างๆเราก็จะมีตัวกลางที่จะช่วยไม่ให้เราถูกการหลอกลวงในรูปแบบของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะ
1: ค
0: ราวนี้มาดูตัวที่2ก่อนคุณอุ้ยในคดีที่เกิดขึ้นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อก็คือการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษนะคะอันนี้สัปดาห์ที่แล้วก็ยังคงเป็นอันดับ2เหมือนกันการหลอกลวงประเภทนี้แสดงว่าในช่วงนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็จะเอากลโกงในเรื่องของการหลอกพี่น้องประชาชนให้ทำงานหารายได้พิเศษเนี่ยมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5มากขึ้นดังนั้นนะคะพอเราทราบสถิติแบบนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนไปเจอการโฆษณาในเพจนะคะบอกว่าทำงานง่ายรายได้ดีอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้แหละที่ต้องระวังนะคะเพราะว่าการทำงานง่ายๆรายได้ดีก็ไม่มีอยู่จริงเหมือนกันนะคะซึ่งมิจฉาชีพจะใช้การหลอกลวงก็คือพับถุงกาแฟแพ็คสบู่แพ็คของนะคะหรือก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ได้เงินง่ายๆต้องบอกว่าการได้เงินง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะคะ
1: ไม่มีอยู่จริง
0: หลายคนบอกว่าไม่จริงนะเพราะว่าเคยทำแล้วได้จริงอ
1: ่ะ
0: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ามิจฉาชีพจะใช้วิธีการแบบนี้ละค่ะคือหลอกล่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื
1: ่อ
0: ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราได้เงินจริงไงคุณอุ้ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะแค่กดไลค์กดแชร์นะคะไลค์ละ15บาทโอ้คุณอุ้ยง่ายมากเลยเนา
1: ะ
0: ไปกดไลค์นะคะแล้วก็แคปหน้าจอมาส่งในไลน์กลุ่มได้เงินจริงอ่ะเพราะว่าเป็นจำนวนเงินไม่มากมิจฉาชีพเขาก็จะหลอกล่อนะคะก็ให้จริงครั้งแรกเนี่ยอาจจะ50บาท100บาทนะคะแต่ต่อมาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีภารกิจนะคะตอนที่เรากำลังรอเขาบอกว่าตอนงานในเรื่องของพับถุงกาแฟอยู่ที่บ้านแพ็คสบู่อยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกำลังรอนะคะรอที่คนที่เขาจะส่งออเดอร์มาเนี่ยนะคะช่วงที่รอเนี่ยเราทำภารกิจอื่นก่อนไหมก็คือแบบนี้แหละค่ะไปกดไลค์กดแชร์ได้เงินนะคะแค่ไปฟังเพลงใน YouTubeซึ่งเราหลายคนก็ชอบฟังอยู่แล้วเนาะคุณด้วย
1: ฟังเพลง
0: ฟังเราได้ตังค์อ่ะ นะคะเราก็
1: งานง่าย
0: งานง่ายอ่ะ นะคะเพราะเราก็ฟังกันอยู่แล้วแล้วมิจฉาชีพก็โอนเงินมาให้จริงๆนะคะให้ฟังเพลงละ20บาท โอ้คุณอุ้ยรายได้ดีนะนะคะปรากฏว่าในช่วงแรกเขาก็โอนเงินให้จริงค่ะเดี๋ยวต่อมาเขาจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะมีภารกิจอื่นที่ได้เงินมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะนะคะให้เปิดรหัสให้เราโอนเงินนะคะแล้วก็ชวนให้เราไปลงทุนนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงโดยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเชื่อก็เพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะเขาจะชวนให้เราเข้าไลน์กลุ่มแล้วในกลุ่มอ่ะเป็นหน้าม้าหมดเลยแล้วหน้าม้าก็จะบอกว่าเนี่ยทำแล้วตอนนี้นะก็คือไปทำภารกิจพิเศษนะมีการเปิดรหัสนะคะร้านค้าแล้วก็ได้เงินจริงเขาก็โชว์สลิปอะซึ่งกูด้วยค่ะแบบ
1: ปลอม
0: เขาปลอมได้หมดเลยคราวนี้พอเราเป็นเหยื่อในกลุ่มนั้นมีเราเป็นเหยื่อแต่ว่าหน้าม้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็มิจฉาชีพหมดเลยนะคะพอเราเห็นว่าเอ้าคนอื่นเขาโชว์กันเนาะเขาก็ส่งเข้ามาในกลุ่มค่ะมีสลิปได้รับเงินจริงๆอ่ะนะคะก็เลยทำให้มีพี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะก็เลยร่วมลงทุนแล้วก็ถูกหลอกลวงนะคะต้องบอกว่างานง่ายรายได้ดีไม่มีอยู่จริงนะคะอันนี้ก็มาย้ำเตือนกันว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงประเภทนี้สูงสุดเป็นอันดับที่2ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: 1สัปดาห์ถึง17คดีด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้อันดับที่3ค่ะคือการหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงกันโชคทรัพย์ก็อย่างที่เราบอกว่าการกู้เงินออนไลน์อ่ะ คุณอุ้ยอาจจะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมไหมนะคะ
1: อาจจะมี
0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็พอไปเจอเขามีการโฆษณา

0: นะคะกู้เงินนะคะอนุมัติไวไม่ต้องมีผู้ค้ำนะคะได้เงินเร็วแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีสามงวดแรกอะไรประมาณนี้นะคะหลายท่านโอ้โหนะคะง่ายเนาะจำเป็นต้องใช้เงินด้วยนะคะก็อาจจะเข้าไปคลิกไปติดต่อพอเข้าไปคลิกปุ๊บนะคะก็มิจฉาชีพก็จะสอบถามยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลในรูปภาพในโทรศัพท์หรือไม่เราอยากได้เงินเน
1: า
0: ะก็ยินยอม
1: บางทีไม่อ่านด้วยซ้ำ
0: ค่ะอาจจะไม่อ่านในที่เขามีเงื่อนไขอะที่บอกว่าเรายอมรับอะนะคะยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในมือถือหรือไม่เราก็ยินยอมคุณด้วยก็ปรากฏว่ามิจฉาชีพก็ได้ข้อมูลของเราไปหมดเลยนะคะคราวนี้ต้องดูเพราะว่าการที่เป็นในเรื่องของกู้เงินออนไลน์เนี่ยนะคะเงินกู้ออนไลน์เนี่ยมักจะเรียกอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสูงนะคะแล้วก็ใช้ไม่หมดสักทีแล้วพอเรามีการผิดนัดชำระนะคะก็ประจานนะคะมีการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมายก็คือเขาเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์เราหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเบอร์โทรศัพท์เขาก็ทวงหนี้นะคะก็คือโทรไปทวงที่คนในครอบครัวเพื่อนแล้วก็เอาภาพในโทรศัพท์เราเนี่ยมาทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคุณด้วยแล้วก็ประจานนะคะภาพของเพื่อนคนในครอบครัวก็มาถูกทำประจานแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียอันนี้ต้องระวังนะคะก็ยังคงมีในเรื่องของการหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงกันโชคทรัพย์นะคะแล้วก็ยังมีการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็ในเรื่องของการลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าไม่เพียงแต่เอาเรื่องของผลตอบแทนสูงมาหลอกล่อแต่ตอนนี้มิจฉาชีพใช้แบบโรแมนต์สแกมร่วมด้วยก็คือการหลอกลวงให้ลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้เอาเรื่องผลตอบแทนสูงอย่างเดียวมาหลอกล่อแต่จะมีวิธีการที่แนบเนียนมากกว่านั้นก็คือเริ่มต้นจากการที่ขอเป็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียนะคะโดยมิจฉาชีพก็จะใช้โปรไฟล์ของบุคคลอื่นที่หล่อสวยรวยโปรไฟล์ดีๆนะคะมาขอเป็นเพื่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่ค่อนข้างจะเป็นไปยากใช่ไหมคะอย่างเช่นอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะโอ้ร่ำรวยนะคะเป็นคุณหมออยู่ต่างชาตินะคะร่ำรวยโปรไฟล์ดีแต่ว่าอาจจะเป็นพ่อไม
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยมาชอบเรานะคะมาชอบเราแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยโอนเงินเพื่อที่เขากำลังส่งสินค้าแบรนด์เนมมาให้อ่ะกำลังจะส่งจิวเวลรี่ราคาแพงมาให้แต่ว่าติดอยู่ที่ศุลกากรนะคะก็ต้องให้เราโอนเงินอันนั้นจะเป็นรูปแบบเดิ
1: ม
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ย
1: เป็นไงคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ว่าก็เอาโปรไฟล์ของคนในประเทศอันนี้น่าเชื่อถือมากกว่าไหมก็คือเอาคนไทยด้วยกันแต่ว่า
1: ไม่ต้องต่างชาติละ
0: แต่ไม่ใช่ต่างชาติละแล้วก็ไปเอาคนไทยนะคะอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเอารูปตำรวจนะคะตำรวจที่เขาก็เอาส่งภาพของเขาใน Facebook อ่ะก็เอาภาพของเขามาแล้วก็มาสร้าง Facebook ปลอมแล้วก็ทักมาทำเป็นโรแมนต์สแกมนะคะแล้วก็ชวนให้ลงทุนนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพอ่ะจะใช้วิธีแบบนี
1: ้
0: ตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีเพื่อนในโซเชียลเนาะนะคะแล้วเขาก็ทักมาทุกวันเลยนะคะแล้วทักกันมาเป็นเดือนละนะคะแสดงความห่วงใยพูดหวานๆเนา
1: ะ
0: เช้าเย็นนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะทำแบบนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาเป็น1เดือน2เดือนเพื่อให้เราตายใจดังนั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าภาพที่เขาเอามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพจริงคือเป็นภาพจริงแหละแต่เป็นของคนอื่นที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะมิจฉาชีพไปเอาภาพคนอื่นมาใช้แล้วก็มาแอดเป็นเพื่อนกับเรา
1: คุ
0: ยกับเราทุกวันเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าต้องอย่าเชื่อนะคะขนาดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองใช่ไหม
1: คะ
0: ถ่ายภาพตัวเองนะคะยังใช้แอปพลิเคชันเลยนะคะภาพตัวจริงอาจจะไม่ตรงปกเลยอ่ะนะคะก็ดังนั้นมิจฉาชีพก็ยิ่งโอ้โหคุณด้วยใช้การแต่งภาพนะคะใช้ AI โอ้โหอย่าต้องบอกว่าอย่าหลงเชื่อง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลใหม่ล่าสุดที่เป็นการหลอกลวงอีกประเภทนึงโดยการใช้โรแมนต์สแกมแต่ไม่ใช่ลงทุนนะคะตอนนี้มิจฉาชีพมารูปแบบใหม่แล้วหลอกให้เราเนี่ยนะคะ ขนยาเสพติดเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะก็สามารถร่วมรายการกับเราได้นะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz100.75
7: Mcot Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วงรู้ทันมิจฉาชีพโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร
1: กลับมาติดตามรายการด้วยกันต่อนะคะกับคุณข้อความค่ะจากคุณต้นน้ำแล้วก็คุณปราณีด้วยนะคะที่บอกว่าขอบคุณที่มาเตือนภัยจากมิจฉาชีพกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ล่ะค่ะดินเน่านะคะก็มาช่วยปรับปรุงดินนะคะให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยบ้านไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะจะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมารุ่นสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งใช้งานง่ายค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200-500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่แล้วนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะจะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชนั้นดูดซึมได้ทันทีด้วยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้มามอบให้ค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองให้ในราคาพิเศษเพียง699บาทสนใจโทรสั่งซื้อได้นะคะที่02-114-3990 02-114-3990มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้าเพียง100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะหน้าฝนยุงก็จะชุมเป็นพิเศษเลยนะคะเราไม่อยากที่จะให้ใครก็ตามนะคะคนที่เรารักโดนยุงกัดแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคทั้งไข้เลือดออกแล้วก็ไข้มาเรียนะคะวันนี้เรามีสมาร์ทการ์ดค่ะจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะคะตั้งเอาไว้กลางบ้านก็จะสามารถปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเพราะว่า1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะคะการทำงานของสมาร์ทการ์ดก็ง่ายนิดเดียวแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะไม่สามารถบินย้อนกลับขึ้นมาได้แล้วมีโปรโมชั่นด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้ของเราสมาร์ทการ์ด1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะคะราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แล้วเป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทพร้อมเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องค่ะราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทคุณจ่ายเพียง990บาทก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008ได้เลยสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีย้ำที่เบอร์02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะคะตอนนี้ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะคะเรามีสาขาครอบคลุมทั้งลำพูนแล้วก็เชียงใหม่25สาขาแล้วค่ะต้อนรับกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท Prime Month นะคะโปรแรงสีสันจัดจ้านลดกระหน่ำสะเทือนวงการเลยค่ะวันนี้จนถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นเชิญได้เลยที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของเราทุกสาขาแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้ายังมีโปรโมชั่นประจำวันอีกมากเลยนะคะไปช็อปแจ่มฟ้ากันนะคะถูกจริงประทับใจต้องที่แจ่มฟ้าค่ะเราพูดคุยกับท่านผู้กำกับต้อมกันต่อนะคะท่านผู้กำกับต้อมพันตำรวจเอกหญิงสุนิดาสิมิติไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค5นะคะเมื่อกี้เราทราบนะคะเรื่องของเรียกได้ว่านะคะการหลอกลวงนะคะของมิจฉาชีพเนี่ยจะมาในวิธีใหม่ๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะล่าสุดบอกว่าหลอกให้เรานะคะทำอะไรคะ
0: ก็จริงๆแล้วรูปแบบของโรแมนต์สแกมนะ
1: คะ
0: ก็คือหลอกให้รักนะคะคือเขาก็จะทำให้เราหลงรักเนาะ
1: น
0: แล้วก็ให้เราโอนเงินนะคะรูปแบบในช่วงที่ผ่านมาให้เราโอนเงินเพราะว่าตอนนี้ส่งของแบรนด์เนมมาจิวเวลรี่มาติดอยู่ที่ศุลกากรต้องโอนเงินเข้าไปนะคะหรือไม่ก็คือหลอกให้รักนะคะแล้วก็หลอกให้ลงทุนก็จะมีการสร้างความเป็นเนื้อเชื่อใจหลังจากที่ใช้คำพูดหวานๆนะคะทำให้เราหลงรักแล้วเขาก็จะชวนให้เราลงทุนแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยน
1: ะ
0: เนี่ยพ่อรักนะถึงบอกให้ว่าเนี่ยเป็นวิธีที่จะทำให้มีรายได้แล้วเนี่ยเขาปรารถนาดีนะให้ใช้ยูสเซอร์เนมหรือพาสเวิร์ดของเขาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้นะคะให้เราลองเล่นดูก่อนพอเราลองลงทุนดูแล้วเนี่ยได้ผลตอบแทนสูงจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของปลอมหมดเลยคุณอุ้ยแต่ว่าตอนนี้สิคะตอนนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่ล่าสุด
1: ค่ะ
0: คือหลอกให้รักแล้วหลอกให้เราเนี่ยขนยาเสพติด
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องบอกว่า
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวคือไม่คืออันนี้เนี่ยหลอกให้เราไปติดคุกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าให้ไปลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะ
1: ซึ่งมาหลอกเราอย่างไรคะ
0: เป็นคดีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จึงได้เอาคดีที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมาแจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพซึ่งรูปแบบนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มมาจากโรแมนต์สแกมนี่แหละก็หมายความว่ามิจฉาชีพนะคะเขาจะไปเอาโปรไฟล์ที่หรูหรานะคะดึงดูดใจก็คือคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ถูกหลอกเป็นหญิงไทยนะคะโดยมิจฉาชีพเขาไปเอารูปโปรไฟล์ของคนหล่อนะคะชายต่างชาตินะชาวต่างชาติหน้าตาดีหล่อรวยนะคะแล้วก็ในเคสนี้เนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบ้างล่ะนะคะเป็นวิศวกรคุณอุ้ยนะคะเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นทหารต่างชาตินะที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงนะคะก็จะใช้แบบนี้เลยก็คือไปเอารูปแบบไปเอารูปภาพของชาวต่างชาติหน้าตาดีโปรไฟล์ดีนะคะเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นทหารเป็นวิศวกรนะคะเป็นคุณหมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบนี้แล้วยังไงต่อคะเขาก็จะมาขอเป็นเพื่อนกับเหยื่อที่เขาเข้าไปดูข้อมูลในโซเชียลมีเดียของเราแล้วว่าเรานะน่าจะเป็นคนโสดอยู่นะคะอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นไม้ก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาดูข้อมูลแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราน่าจะมีเงินบ้างหรือว่าเขาจะเข้ามาดูชีวิตประจำวันของเราที่เราโพสต์ในโซเชียลนะคะแล้วเขาก็อันนี้จะเป็นเหยื่อละนะคะแล้วเขาจะทักมาเป็นเพื่อนก็เริ่มจาก Facebook ก่อนนะคะคราวนี้พอขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนปุ๊บก็จะมีการใช้คำหวานหวานนะคะ
1: จีบเรา
0: จีบเรานะคะให้สร้างความสนิทสนมให้มีความพูดที่สร้างความหวังอนาคตจะสร้างอนาคตด้วยกันน่ะคุณด้วยนะคะก็เลยทำให้มีผู้ที่หลงเชื่อนะคะคราวนี้สิ่งที่เป็นจุดบอกอีกอันนึงก็คือมิจฉาชีพเนี่ยถ้าว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนดูกลโกงของมิจฉาชีพนะคะไม่ว่าจะติดต่อเราเนี่ยนะคะอาจจะเริ่มจากโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือจะติดต่อทางโซเชียลมีเดียแต่ทุกอันเนี่ยเขาจะต่อไปที่แอปพลิเคชัน LINEนะคะอย่างเช่นเคสที่เป็นโรแมนต์สแกมในรูปแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนจาก Facebook ก่อนนะคะแล้วก็จะขอแอด LINE นะคะเพราะว่า LINE เนี่ยเขาสามารถจะเอาภาพโปรไฟล์นะคะโลโก้นะคะภาพใครก็ได้เนาะซึ่งเราไม่สามารถจะติดตามได้ว่าที่มานะคะว่า LINE เนี่ยเป็นของใครคุณอุ้ยเราไม่สามารถ
1: มาจากไหน
0: มาจากไหนเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนบอกเลยมันไม่มีตัวลิงก
1: ์
0: ที่จะไปติดตามได้นะคะซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Facebook เนี่ยเราก็ยังมี URL เนาะมีบัญชีนะคะมีที่เราจะไปแคป URL ไปติดตามได้นี่เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็น LINE นะคะหลังจากเขาก็จะส่ง LINE มาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรแบบนี้นะคะสร้างความเขาเรียกว่าสนิทสนมไปเนื้อเชื่อใจบอกรักทุกวันอ่ะห่วงใยทุกวันอ่ะนะคะคราวนี้พอมีผู้ที่หลงเชื่อนะคะปรากฏว่าเดิมทีหลอกให้ไปโอนเงินเนา
1: ะ
0: จะส่งของมาอันนี้ก็คือเคยที่เกิดขึ้นมาก่อนนะคะหรือให้ลงทุนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยหลอกให้ขนยาเสพติดนะคะคราวนี้อุบายของมิจฉาชีพเขาจะทำยังไงนะคะก็คือเมื่อเหยื่อเนี่ยตกหลุมรักแล้วนะคะในรูปโปรไฟล์ที่มิจฉาชีพเอามาหลอกเนี่ยนะคะแล้วก็พูดคุยกันทุกวันเนาะมิจฉาชีพเขาจะออกอุบายค่ะให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยเขาจะบอกว่าคือเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะให้เราไปประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละข้างๆประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปรับของนะคะซึ่งเป็นสินค้าสำคัญนะคะหรือไม่ก็จะมีการเสนอบอกว่าเนี่ยนะคะมีออกค่าใช้จ่ายให้เนาะให้เดินทางไปเพื่อที่จะรับของนะคะโดยสิ่งของที่ให้ไปรับนั้นเนี่ยนะคะเป็นตอนแรกเขาจะบอกว่าเป็นพัสดุนะคะเป็นพัสดุหรือว่าเป็นซองกาแฟเป็นซองขนมนะคะให้เดินทางไปก็ช่วยไปรับของให้หน่อยนะคะก็เลยมีเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะให้ไปรับของให้เขาแต่ปรากฏว่าการที่จะไปเดินทางไปอะค่ะไม่ได้เป็นการเดินทางตามช
1: ่
0: องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเขาให้เดินทางเนี่ยนะคะใช้ช่องทางข้ามแดนนะคะตามช่องทางธรรมชาติเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะมีบอกขั้นตอนหมดเลยนะคะเนี่ยช่วยเดินทางก็ผ่านตรงช่องทางนี
1: ้
0: ด้วยความรักอ่ะคุณด้วย
1: ทำหมด
0: ค่ะเพราะว่าเราจะใช้อนาคตจะมีอนาคตร่วมกันนะคะเขาบอกรักเขาห่วงใยเราเนาะแล้วเรามีอนาคตมีแพลนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขาวานให้ไปรับของให้เขาหน่อยอะนะคะที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าต้องใช้ช่องทางธรรมชาติที่เขาบอกนะก็มีสายชีพก็จะบอกช่องทางให้หมดเลยนะคะก็ปรากฏว่าที่เราไปรับมาเนี่ยที่กล่องพัสดุที่เขาให้ไปรับมาเนี่ยข้างในเป็นยาเสพติดนะคะแล้วยังไงคะก็พอเราเป็นคนไปรับมาเราก็เป็นผู้ที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศนะคะแล้วข้างในในกล่องเนี่ยนะคะจะเป็นถุงชาถุงกาแฟแต่จริงๆแล้วมันคือยาเสพติดเราก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนะคะซึ่งพอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเนี่ยแต่ว่าพฤติกรรมก็คือเราเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่ประเทศอันนี้ก็คือทำให้เหยื่อเนี่ยนะคะติดคุกเพราะเป็นผู้ที่ลักลอบนะคะกว่าจะมาทราบกลโกงว่าเนี่ย เริ่มจากไปรู้จักนะคะเพื่อนในโซเชียลโปรไฟล์ดีหลอกให้เรารักแล้วก็หลอกให้เราเดินทางไป
1: ประเทศเพื่อนบ้าน
0: ทำช่องทางธรรมชาติแล้วก็ให้เอาของเข้ามานะคะ
1: แล้วมีอาชีพเขาได้อะไรคะ
0: ก็คือปรากฏว่าในเคสนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าพอเหยื่อหลงเชื่อใช่ไหมคะเขาก็ให้เอามาส่งให้เครือข่ายยาเสพติดของเขานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอที่ถูกจับกุมได้
1: โดนจับแล้ว
0: นะคะคนที่เป็นโปรไฟล์หล่อนักธุรกิจนะคะหน้าตาดีโปรไฟล์ดีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ เป็นชาวผิวสีนะคะแล้วก็ให้เอามาส่งเอายาเสพติดมาส่งเพื่อให้เขาเนี่ยดำเนินการไปขายยาเสพติดต่อนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะมีการติดตามจับกุมนะคะก็ปรากฏว่าเป็นชาวผิวสีเนาะแล้วก็คนไทยหญิงไทยของเราที่เอามาส่งเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยก
1: ็
0: ต้องเอาไปส่งให้เขาไงคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพอยู่ในประเทศไทยแต่ก็คือหลอกหญิงไทยนะคะให้ไปเอายาเสพติดมาให้เพื่อที่เขาจะได้เอาไปดำเนินการค้ายาเสพติดต่อ

0: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะเดินทางมีประวัติเดินทางออกตามช่องทางธรรมชาติจริงเอาเข้ามาจริงอันนี้ก็ถูกดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าในรูปแบบกลลวงของแก๊งมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถูกอันนี้เป็นไม่ได้เสียเงินเนา
1: ะ
0: ไม่ได้เป็นแบบประเภทที่ไปเสียเงินหรือว่าไปลงทุนแต่ว่าน่ากลัวคุณด้วยเพราะว่านี่เรา
1: ถูกจับค่ะ
0: เราถูกจับดำเนินคดีเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะเข้าสู่ประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องมาย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพว่า
1: เราควรจะเอ๊ะตั้งแต่แรกนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือสรุปว่
1: า
0: ต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าวิธีที่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันนะคะกลโกงแบบโรแมนต์สแกมเนี่ย
1: คือ
0: ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นไม่ได้โชคร้ายเหมือนหญิงไทยท่านนี้ที่ถูกหลอกให้ไปลักลอบลำเลียงยาเสพติดเนี่ยนะคะแต่รูปแบบของโรแมนต์สแกมก็ตั้งต้นเหมือนกันนั่นก็คือโปรไฟล์ที่เราไปเจอนะคะโอ้ดูดีเนาะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้ชาวต่างชาติโปรไฟล์เป็นรูปชาวต่างชาติเยอะนะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นคนไทยที่โปรไฟล์ดีนะคะเป็นคุณพ่อไม่ลูกติดอะไรแบบนี้นะคะ
1: มีฐานะ
0: มีฐานะการงานดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพไปเอาภาพเขามาใช้อ่ะเจ้าตัวอาจจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็เอาภาพชีวิตประจำวันของคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเอามาสร้างFacebook ปลอมแล้วก็มาหลอกมาพูดคุยนะคะมาส่งภาพสร้างความน่าเชื่อถือต้องบอกว่าสตาร์ทแบบนี้เลยในเรื่องของโรแมนต์สแกมนะคะแต่ว่าปลายทางเนี่ยอาจจะหลอกให้โอนเงินหลอกให้ลงทุนอันนี้ก็จะแต่ละรูปแบบไปแต่พอเรารู้แบบนี้แล้วอ่
1: ะ
0: สารตั้งต้นอ่ะคุณอุ้ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะถ้าเราไปเจอเพื่อนในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะโปรไฟล์ดีแล้วมาใช้คำพูดหวานๆที่รักอย่างนั้นที่รักอย่างนี้เป็นห่วงนะครับนอนหลับฝันดีนะครับคือแบบโอ้คุณอุ้ยแบบห่วงใยเราเนาะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะครับคิดถึงจุ๊บๆนะคะอะไรแบบนี้เนี่ยพอเราเห็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะคะเราต้องรู้เท่าทันแล้วว่าไม่น่าจะจริงนะคะหรือในคดีที่ผ่านมาเนี่ยมีในเรื่องของตำรวจนะคะไปเอาโปรไฟล์ของตำรวจจริงนะคะมาสร้าง Facebook ปลอมนะคะแล้วก็มาทำให้หลงรักแบบนี้แหละค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นบอกชื
1: ่
0: อ ชื่อจริงนามสกุลจริงมีอยู่จริง แต่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนที่เราเจอในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะเราเชื่อไม่ได้นะนะคะและนอกจากนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของ AI ใช่ไหมคะ เขาอาจจะใช้ภาพแค่ภาพเดียวของคนอื่นน่ะแต่มาทำเป็นวิดีโอพูดคุยอันนี้เนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะคะก็ต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าพอเราเจอนะคะมาขอเป็นเพื่อนแล้วก็ใช้คำพูดหวานๆลักษณะแบบนี้เลยแล้วขอแอดไลน์มารูปแบบนี้เลยค่
1: ะ
0: เริ่มต้นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อาจจะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินหลอกให้เราลงทุนอันนี้ต้องบอกเลยว่ารูปแบบของโรแมนต์สแกมจะมาในลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นตั้งแต่แรกละเนาะไม่เชื่อนะคะมาจีบมาหลงรักนะคะต้องพูดคุยนะคะพูดคุยผ่านวิดีโอคอลก็เชื่อไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่อง่ายๆค
1: ่ะนะคะก็จะเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวิธีใหม
0: ่
1: ของมิจฉาชีพอ
0: ันนี้ล่าสุดเลย คือหลอกให้เราเนี่ยไปขนยาเสพติดนะคะเริ่มจากโรแมนต์สแกมแต่ว่าหลอกให้เราไปขนยาเสพติดแล้วก็ในเรื่องของการหลอกให้เรื่องของบัญชีม้าเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยว่าบางทีเนี่ยนะคะเงินที่โอนเข้าบัญชีเรานะคะทำยังไงนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนระวังอยู่ละในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมีเงินโอนเข้ามาบัญชีแต่ว่าเราไม่รู้ที่มานะคะอันนี้ทำยังไงดีต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเราไปลงบันทึกประจำวันเนาะนะคะซึ่ง เราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่า
1: ไปที่สถานีตำรวจเลย
0: ที่สถานีตำรวจซึ่งต้องบอกว่าการลงบันทึกประจำวันนะคะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่สถานีตำรวจนะคะเรามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีตำรวจเนี่ยสร้างคือรวดเร็วนะคะเรานำบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นรูปแบบสมาร์ทการ์ดเนี่ยตอนนี้นะคะเป็นสมาร์ทการ์ดหมดแล้วก็แป๊บเดียวค่ะไปที่สถานีตำรวจขอลงบันทึกประจำวันว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเงินที่เราไม่รู้ที่มาโอนเข้ามาบัญชีเรานะคะซึ่งเงินที่โอนเนี่ยจำนวนวันที่เวลาเนาะเป็นหลักฐานไว้ก่อนซึ่งเพราะว่ามีกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นบัญชีม้าน
1: ะ
0: คะซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ได้รู้เรื่องจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการอายัดบัญชีนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอายัดบัญชีเร็วกรณีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกนะคะให้โอนเงินเราก็จะมี
1: โครงการก่อน
0: ค่ะเราก็ต้องรีบแจ้ง1441นะคะเพื่อทำการอายัดบัญชีเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเราอายัดเงินได้เร็วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะมีกระบวนการตรวจสอบแล้วก็จะมีโครงการ Money Cashback ก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับเงินคืนแต่ก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็มีวิธีการที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในหลากหลายรูปแบบนะคะก็อาจจะมีกรณีที่หลอกในเรื่องของเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแล้วหลอกให้เหยื่อนะคะคนที่หนึ่งเนี่ยโอนเงินเข้ามาบัญชีเหยื่อคนที่สองนะคะแล้วก็หลอกให้เหยื่อคนที่สองเนี่ยโอนเงินต่อนะก็คือเหยื่อท่านที่สองเนี่ยนอกจากจะถูกตกเป็นผู้ต้องหาเพราะว่าเหยื่อคนที่หนึ่งเนี่ยโอนเงินเข้ามาในบัญชีนะคะก็เลยต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเวลาที่เรามีเงินโอนเข้ามาที่เราไม่รู้ที่มาเนี่ยนะคะเราไม่เอาไปใช้เนาะเพราะไม่ใช่เงินของเราแต่เราก็จะต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สายตำรวจเพราะว่าอาจจะมีกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยหลอกเหยื่อคนอื่นน่ะ
1: ค่ะ
0: ไปหลอกเหยื่อคนอื่นให้โอนเข้ามาบัญชีเรานะคะให้เราเป็นบัญชีม้าแล้วถ้าหากว่าเราหลงเชื่อมิจฉาชีพนะมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะหลอกเหยื่ออีกทีนึงบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะคุณมีคดีนะคะมีคนซัดทอดว่าเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนะคะมีความผิดเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมมีโอนเงินเข้ามาบัญชีของคุณยอดจำนวนเนี้ยก
1: ็
0: เลยอาจจะมี
1: รู้อีก
0: คนหลงเชื่อเพราะว่ามิจฉาชีพไปหลอกคนอื่นให้โอนเข้ามาบัญชีเราแล้วก็พอเราเชื่อใช่ไหมครับอ้าวก็เงินโอนเข้ามาจริงๆก็อาจจะไปเชื่อแล้วก็โอนเงินต่อไปให้มิจฉาชีพต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเสียเงินให้มิจฉาชีพด้วยและเราตกเป็นผู้ต้องหาด้วยเพราะเหยื่อคนที่หนึ่งเนี่ยที่ถูกมิจฉาชีพหลอกให้มาโอนเงินเข้าบัญชีเราอ่ะเหยื่อคนแรกเขาก็ต้องไปแจ้งความพอไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยหลักฐานของการโอนเงินนะคะซึ่งโอนเงินมาให้เหยื่อคนที่สองอ่ะเราก็ต้องนอกจากจะสูญเสียเงินตกเป็นผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วตกเป็นผู้ต้องหาด้วยคุณอุ้ยเพราะเหยื่อคนแรกเนี่ยโอนเงินเข้ามาบัญชีเราเป็นแถวแรกเลยก็จะต้องเสียเวลาในการนำข้อมูลพยานหลักฐานชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเราถูกอายัดเงินในบัญชีเพราะเราคือเราถูกแจ้งความใช่ไหมคะเวลาที่เราโอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพเราก็ต้องไปแจ้งความพอไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยก็ต้องทำการอายัดบัญชีเพื่อช่วยเหลือเหยื่อใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าอายัดบัญชีได้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบก็จะคืนเงินให้กับผู้เสียหายดังนั้นเช่นกันนะคะก็อาจจะทำให้มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพตัวเองถูกอายัดบัญชีทั้งที่ตัวเองอ่ะถูกหลอกอีกทีนึงดังนั้นนะคะก็ย้ำเตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่เราได้รับเงินโอนเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ที่มาก็อาจจะต้องไปลงบันทึกประจำวันนะคะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและในกรณีที่อีกทางนึงอีกฝ่ายนึงอาจจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็ได้คือโอนเงินผิดดังนั้นนะคะวิธีก่อนที่เราจะโอนเงินเข้าบัญชีใครอ่ะอย่างเช่นโอนเงินให้เพื่อนเนา
1: ะ
0: นะคะก็อย่าเพิ่งโอนเร็วนะคะ
1: อย่าเพิ่งกดยืนยัน
0: อย่าเพิ่งกดยืนยันตรวจสอบให้ดีก่อนเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการโอนเงินผิดใช่ไหมคะเราก็ไม่แน่ใจเนาะอาจจะมีเรื่องโอนเงินผิดจริงๆแต่ก็จะมีในเรื่องของมิจฉาชีพ ช้วิธีการแบบนี้เนี่ยนะคะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นก่อนที่เราจะกดโอนเงินยืนยันนะคะตรวจสอบชื่อนามสกุลของคนโอนเงินก่อนแล้วก็ในเรื่องของการที่มีคนโทรศัพท์มานะคะแอบอ้างเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ เดือดร้อนเนาะมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนต้องขอยืมเงินอันนี้ก็เช่นกันนะคะย้ำคุณผู้ฟังว่ายังคงมีการหลอกลวงแบบนี้ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ที่เราบอกสถิติไปเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นต้องมีรหัสในการเช็คก่อนนะคะอาจจะมีคำถามในคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่ง่ายที่สุดเลยต้องโทรศัพท์กลับไปเบอร์โทรของเพื่อนหรือคนในครอบครัวเพื่อสอบถามยืนยันก่อนนะคะจะเพิ่งรีบโอนดังนั้นหลักในเรื่องของการไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเนี่ยยังคงใช้ได้ค่ะ
1: ค่ะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็ร่วมกันตรวจสอบกันด้วยร่วมกันนะคะแสดงความเห็นกันมาได้นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้กำกับฝากอะไรไว้สักนิดนึงคะสำหรับช่วงท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการติดต่อกับทางตำรวจภูธรภาค5นะคะสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะหรือว่าอยากจะติดตามความคืบหน้าคดีทำยังไงดีนะคะหรือว่ามีปัญหาความเดือดร้อนรวมไปถึง อยากจะ
1: แจ้งข้อมูล
0: แจ้งข้อมูลเบาะแสอาชญากรรมด้วยนะคะเรามีช่องทาง LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5ค่ะก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะไปเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็พิมพ์ ID ค่ะตัว @แล้วก็อักษรภาษาอังกฤษว่า police ที่แปลว่าตำรวจแล้วก็เลข5เป็นตัวเลขอารบิก @police 5เพียงแค่นี้เราก็จะมีช่องทางติดต่อระหว่างตำรวจภูธรภาค5กับพี่น้องประชาชนทุกท่านมีปัญหาความเดือดร้อนอยากจะปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆทำได้ไหมนะคะพิมพ์ LINE มาได้เลยนะคะตำรวจภูธรภาค5ยินดีให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะขอบพระคุณนะคะท่านผู้กับต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุนิดาสิมิธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะที่มาร่วมดำเนินรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะบ่าย2โมงได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะในช่วงหน้าติดตามเพลงสากลกันต่อนะคะกับพี่อ้อทัศน์ดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 14:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกองทัพบกแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายสวนพดลมั่นใจทีมไทยร่วมคณะประนอมภาคบังคับเชื่อไม่เสียเปรียบกัมพูชานายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีตั้งนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสในกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่ามีความเหมาะสมมากเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นน่าจะมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อสนับสนุนนายสีหศักดิ์ในส่วนกรรมธิการทั้งสองคนที่ฝ่ายไทยเสนอมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และอาวุโสเพราะทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่เสียเปรียบหรืออาจมีความเหนือชั้นกว่าด้วยซ้ำ ส่วนกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างๆเรื่องนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของวุฒิสภาขึ้นมามอบหมายให้ตนเป็นประธานหากมีกรณีใดที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะวุฒิสภาของไทยในภาพรวมเสียหายจากการปล่อยข่าวปลอมจะขอตอบโต้ในทุกประเด็นระทึกแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทเกิดเหตุรถแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทหลังไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับฝากระโปรงหน้ารถทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟเข้าตรวจสอบพร้อมให้การช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันดิบอีกครั้ง Tanker Tracker บริษัทข้อมูลการขนส่งทางเรือเปิดเผยวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษอย่างน้อย2ลำซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านผ่านมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐออกไปได้โดยไม่มีการขัดขวางใดๆพร้อมบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านรวมกันราว 3.8 ล้านบาร์เรลบริษัทเปิดเผยผ่านการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันถึงการขนส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนที่อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้สำเร็จนอกจากนี้เรือบรรทุกน้ำมันทูสตรีมซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านกำลังเดินทางออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถานเพื่อกลับอิหร่านหลังจากเรือถูกกักไว้ที่นั่นนานถึง7สัปดาห์
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ทักทายกันนะคะสวัสดีต้อนรับเข้าสู่บ่ายของวันพุธนะคะวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569นะคะก็เข้าสู่บรรยากาศของช่วงบ่ายฟังเพลงสากลด้วยกันนะคะกับดิฉันทัดดาวประทังบูรณ์นะคะ2ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ก็เปิดรายการด้วยเสียงของฮายาโตะคาโอรินะคะศิลปินญี่ปุ่นที่ร้องเพลงเก่าของคณะยูทามิซึ่งเป็นคูดูโอที่ทำให้เพลง There Must Be An Angel ดังมากๆนะประมาณสักปี82นะประมาณนั้นนะคะต้นยุคแล้วนะคะฟ้าครึ้มค่ะวันนี้ฝนโปรยเบาๆเบาๆเลยฝอยเล็กๆนะคะ

ลิ้วนะคะของรัสเฟรมันเพียโนของเดวิดบอนัวนะคะโปรเจกต์ที่ทำร่วมกัน Two Survivors นั่นเองนะคะเสียงของวินสกิลค่ะพยากรณ์อากาศนะคะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็เตรียมรับฝนกันฝนจะตกชุกค่ะภาคเหนือก็อยู่ในข่ายด้วยนะวันนี้ก็ 60% เลยฟ้าครึ้มนะคะตอนนี้ข้างนอกสีเทาๆเลย

จบไป1เวอร์ชั่นค่ะเสียงกีตาร์นะคะของศิลปินใช้ชื่อว่า J&B นะคะก็ไม่มีรายละเอียดอะไรว่า2คนนี้เป็นใครนะน่าจะเป็น2คน J&B Love the Indoor Rain อ่ะมาดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง

Steve Carell ค่ะเจ้าของเพลง New Sidaka นะคะมีเครดิตเอาไว้แบบนี้ได้ยินเสียงของนิวด้วยนะคะเหมือนกับจะเป็นเสียงของนิวในช่วงเรียกว่าตอนที่เขาอายุมากพอสมควรทีเดียวนะคะฟังจากเสียงก็แต่งแล้วก็บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้แล้วก็ถูกนำไปร้องใหม่กันหลายเวอร์ชันเลยนะรวมทั้งเพลงด้วยเหมือนกันสติปทาโร่กับนิวซิดาก้าและเพลงลายเซ็นของศิลปินคนหลังผู้ล่วงลับไปปีที่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ิวดาวนิ่งค่ะ Just don't want to be lonely นะคะเพิ่มเติมใส่สีสันของจังหวะจากคนกันไปบ้างเรายังอยู่ในช่วงเวลาของ MCOT Radio ชั่วโมงแรกนะคะของบ่ายวันกลางสัปดาห์วันนี้นะคะในช่วงของเพลงสากลนะคะเริ่มตั้งแต่บ่าย2ไปนู่นเลย6โมงเย็นและ2ชั่วโมงแรกกับดิฉันทัศน์ดาวประทังบุญนะคะ

0: ปักครึ้มนะคะวันนี้ช่วงบ่ายก็เลยเติมสีสันเหมือนกับเห็นความสว่างของแสงแดดเล็กๆนะคะเพลงที่จบไปค่ะก็อาจจะได้อารมณ์ที่สดชื่นกันได้บ้างนะคะเสียงของเจมส์เทเลอร์นะคะแล้วก็มาครออยู่ข้างหลังมาช่วยร้องด้วยก็คือสติงนั่นเองนะคะ Jump Up Behind Me ค่ะปิดท้ายเบรกกันก่อนอ้อเดี๋ยวคุยถึงเรื่องอุปกรณ์ใช้งานที่น่าจะเหมาะสำหรับช่วงหน้าฝนมากๆนะคะฝนชุกนะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องตรวจตรารอบบ้านกันหน่อยว่ามีน้ำขังที่เล็กๆยุงลายสามารถลงไปทำการแพร่พันธุ์วางไข่ได้เลยล่ะนะคะถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นเศษอะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถที่จะเก็บน้ำไว้ได้บางทีเรานึกไม่ถึงเหมือนกันมันไปหลบอยู่ตามมุมนะคะก็ต้องหมั่นสำรวจตรวจตรากันนิดนึงแต่ว่าเราป้องกันได้อีกอุปกรณ์นึงนะคะด้วยมุงครอบกันยุงแบบพับได้ขนาด6ฟุตก็สามารถที่จะวางครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตไปได้เลยนะคะรุ่นใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะคะแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นด้วยระบายอากาศได้ดีเลยนะคะพับเก็บก็ได้ด้วยโครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะคะพกพาไปไหนก็สะดวกด้วยค่ะน้ำหนักเบานะคะ1-1ค่ะถ้าสนใจนะคะก็กดสั่งไปเบอร์นี้เลยนะคะออกราคา590 บาทก็จะมีค่าจัดส่งกับประกันสินค้า100 บาทนะคะกดสั่งซื้อที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะ02-114-3990นะคะ02-114-3990 1-1 590 บาทค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 999 บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2 ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1 เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100 ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ ได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
8: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
13: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ความสัมพันธ์อาจจะต้องพบอุปสรรคต่างๆมีลบบ้างมีบวกบ้างนะคะแต่ก็สานฝันมันไปวันต่อวันให้สามารถลุกล่วงนะคะเรียกว่าเกี่ยวมือกันไปแบบนี้แหละ day by day ทุกวันนะคะ The brand new hobbies กลุ่มศิลปินที่ทำงานมาตั้งแต่ยุค90นะมีเพลงในสไตล์แบบทั้ง R&B ทั้งแนวฟังกี้จังหวะเพลินๆค่ะในเบรกที่2นะคะชั่วโมงแรกของดาว M-Cut Radio เชียงใหม่บ่ายวันพุธ17มิถุนายน

วงหนึ่งนะคะที่ยังคงทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุค80นะคะนี่คือ Swing Out Sister นะคะเป็นคู่ดูโอก็คงต้องติดตามกันต่อใครที่ชอบงานของคู่นี้นะคะอัลบั้มชุดแรกๆเลย It's Better to Trouble นะคะกับ Food by a Smile

ฟิชเชอร์พาริสค่ะอัลบั้มชุดนี้เธอก็มีคอนเซปต์ในการไปหยิบเอาเพลงที่เธอจดจำได้แล้วก็ประทับใจนะคะเรียกว่ามีเพลงในยุคอดีตที่ฟังแล้วก็นึกไปถึงเหตุการณ์ต่างๆนะคะอันนี้เราก็คุ้นกันดีนะคะบางทีมันก็โยงไปถึงหรือว่ามันเชื่อมไปถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นตอนที่เราได้ยินเพลงเหล่านี้จริงๆหลายเพลงเลยอย่างงานเก่าในค่ายโมทาวน์นี่ก็เยอะนะคะจาก Soft My TearsLet's stay together in the ghetto และจบไป I'm gonna make you love me นะคะ Misha Paris ค่ะ

ท้ายรายการจริงๆแล้วนะคะอาจจะฟังเพลงนี้กันได้นิดนึงจบไปค่ะรู้จักกันดีนะคะงานเก่า Bee Gees ค่ะ More Than a Woman นะคะเสียง Lawrence Page ค่ะทำใหม่แต่ก็สนุกได้ไม่แพ้ของเก่าเลยนะคะเดี๋ยวรอเวลาไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงดีบ่ายสามแล้วแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุม G7 มีหวังยุติสงครามรัสเซียยูเครนผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 แสดงความหวังเชิงบวกต่อการสร้างสันติภาพในยูเครนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐร่วมหารืออย่างราบรื่นกับประธานาธิบดีวโลดีมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ประจำปี2526ที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างหารือกับเซเลนสกี้ทรัมป์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียควรยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพเนื่องจากความสูญเสียด้านกำลังพลของทั้งสองฝ่ายพุ่งสูงขึ้นมากและยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติความขัดแย้งนี้นายกรัฐมนตรีฟีดิชแมร์ของเยอรมนีระบุว่าคำแถลงของทรัมป์ที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งพร้อมชมเชยว่าทรัมป์มีความร่วมมือที่ดีและตั้งใจรับฟังอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยจุดประกายความหวังว่ายุโรปและอเมริกาจะร่วมการยุติสงครามนี้ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานของพิพัฒน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติมาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์ก็มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานภริษฐ์งงประธานมงคลเลี่ยงตอบคลิปโพยหัวสว.มองไม่ตอบคือยอมรับนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธตอบคำถามหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโพยหัวเลือกสว.ว่าตนงงว่าทำไมถึงย้อนกลับมาที่ตนเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนคือจะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่

0: นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแค่ตอบว่าใช่หรือไม่แต่นายมงคลไม่ได้ตอบและคิดว่าบางครั้งการไม่ตอบก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่จะพูดคุย2เรื่องคือการตรวจสอบคดีหัวสว.กับการตรวจสอบข้อพิรุธในการเลือกตั้งปี69คาดว่ากกต.จะเตรียมคำตอบที่ได้นำเสนอไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบคำถามที่จะถามในวันพรุ่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asiaครบครันโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
9: And discipline remains massively.
10: Yes, and then neither would you, Derek, this star nonsense.
9: Yeah, yeah.
10: No, it is it.
9: I'm sure of it.

ั่วโมงที่2ค่ะเริ่มต้นกันหลายคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับงานของ Pink Floyd ก็อาจจะงงๆเอ๊ะทำไมเสียงมันเงียบๆแปลกๆนะคะเหมือนกับออกข้างเดียวแล้วก็เบาๆเลยนะคะแต่ถ้าใครฟังอัลบั้มชุดนี้แล้วก็รู้จัก Pink Floyd กับ Wish You Were Here ก็คงจะเข้าใจดีนะคะนั่นเป็นเทคนิคในการผสมเสียงนะคะของวง Progressive Rock ที่โด่งดังมากๆเลยWish You Were Here นะคะเสียงกีตาร์ก็เพลาะและก็อยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกันในยุค 70s ถนัดในด้านการใช้เสียงสังเคราะห์ต่างๆในเพลงในอัลบั้มของพวกเขา Pink Floyd นะคะ

าจะจัดประเภทของวง Yes เอาไว้เป็นโปรเกรสซีฟร็อกก็ไม่ผิดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นซิมโฟนีร็อกแล้วก็คลาสสิคร็อกก็ได้นะคะดนตรีก็เป็นแนวผสมผสานหลายๆแนวมาตั้งแต่ยุค 60s นะคะเสียงร้องจอห์นแอนเดอร์สันไม่ซับซ้อนแล้วก็มีเมโลดี้น่าฟังด้วย Show Me จบไป

อบเสียงเปียโนนะคะผลงานของกลุ่มศิลปินที่เก่าแก่ทีเดียวค่ะนี่คือ Quicksilver Messenger Service น่าจะเป็นหนึ่งในลายเซ็นของวงนะคะ Don't Cry My Lady Love ค่ะ

ภาพตัวเองนั่งอยู่ริมหน้าต่างห้องเรียนตอนนั้นน่าจะอยู่มัธยมปลายหรือว่ามัธยมต้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะน่าจะมัธยมต้นต่อกับมัธยมปลายนะคะกำลังจะสอบม.ศ.4ประมาณนี้แหละนะคะน่าจะเรียนพิเศษอยู่ที่ไหนสักแห่งนะคะอยู่ริมหน้าต่างคุณครูก็โอ้โหสอนเร็วๆเลยตาไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ว่าต้องเรียนพิเศษตอนนั้นนะคะเพื่อที่จะไปสอบเข้าโรงเรียนอ๋อใช่แล้วม.ต้นจบละสอบเสร็จแล้วที่โรงเรียนแล้วก็เด็กม.ต้นตอนนั้นม.ศ.3เขาก็กำลังจะต้องไปสอบเข้าโรงเรียนนึงนะคะที่เด็กม.ต้นทั่วประเทศเลยนะคะมุ่งหวังว่าอยากจะเข้าไปเรียนให้ได้โรงเรียนนี้อยู่ใกล้ๆแถวสยามสแควร์อยู่ติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณทราบดีนะโรงเรียนอะไรอักษรย่อต่ออ.แต่ใจลอยไปถึงเพลงเขาตอนมีนะคะตอนนั้นกำลังดังแล้วฟังในวิทยุจบไปนะคะเขาจะมี The changing Jefferson Starship ค่ะ of

ซาวนี้ก็เป็นแบบออริจินอลนะคะไม่ได้รีมาสเตอร์นะคะฟังก็ได้ความรู้สึกที่อาจจะทำให้เทียบเคียงได้กับเวอร์ชันเก่าๆเลยนะคะอาจจะเป็นซาวที่อาจจะไม่ได้คมชัดถูกรีมาสเตอร์มาหลายๆครั้งแบบนั้นนะคะนั่นคือ Lolly People ค่ะจากคณะอเมริกาแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะรู้จักกันดีค่ะงานของ The Marmalade นะคะชอบเสียงเดิมๆแบบนี้แหละนะคะหยิบมาฟังเวอร์ชันนี้ทุกที Reflections of My Lifeจากคณะ The Marmalade แจ้งข่าวสำหรับ Konmoto Meet and Greet Concert Present นันทิดาบัตรตอนนี้เต็มหมดแล้ว Sold out แล้วนะคะฟังเสียงของเธอกันก่อนเพลงนี้น่าจะร้องนะคะเพลงดังของเธอเลยลายเซ็นอีกเพลงของคุณนันทิดา

0: ูนะคะว่าจะได้ฟังเพลงนี้กับคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายไหมในวันเสาร์ที่จะถึงนะคะวันที่20มิถุนายนนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะคุมโทนสีเครื่องแต่งกายด้วยนะคะฝากมานะคะจากผู้จัดค่ะโดยบริษัทคอนโมโต้จำกัดนะคะร่วมกับโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะคะไปร่วมฟังเพลงสมเสียงคุณนันทิดาแก้วบัวสายเนี่ยนะคะแหมดิฉันว่าไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปเธอก็ยังคงมีสมเสียงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักอาจจะมีบ้างแหละนะคะไม่เปลี่ยนเลยก็คงไม่ได้แต่ว่าพลังแล้วก็ความรู้สึกภายในที่ถ่ายทอดเพลงออกมานี่ยังแบบนะคะยังมาตรฐานเหมือนเดิมแหละนะคะวันเสาร์นะคะเสาร์นี้เจอกัน1ทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้บัตรเต็มโต๊ะเต็มทุกโซนทุกโต๊ะเรียบร้อยไม่มีเสริมแล้วนะคะก็น้องเอมาแจ้งเมื่อสักครู่ค่ะขอบคุณมากเลยทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกันนะคะในค่ำคืนเสาร์ที่จะถึงนี้20มิถุนายนเวลา1ทุ่มตรงห้องแกรนด์นันทาบอลรูมนะคะแกรนด์นันทาบอลรูมของโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะคะมีอะไรที่จะถามไทยก็สำหรับที่นั่งคงไม่ได้แล้วละหมดแล้วนะคะโต๊ะโซเอาหมดแล้วแต่ว่าทิ้งเบอร์ไว้ก็แล้วกันเผื่อว่ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็094-903-1519 LINE @konmoto 2016แล้วก็ Facebook Konmoto เชียงใหม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งขอความร่วมมือมานะคะจากผู้จัดก็ขอคุมโทนสีของเครื่องแต่งกายแล้วก็เราไปเจอกันวันเสาร์นี้1ทุ่มนะคะเอาเลยค่ะเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,300

0: าทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

มในยุค80ของโตโต้นะคะงานชุด Fahrenheit อีกเพลงหนึ่งที่ตัดเป็นซิงเกิลดังด้วย I'll Be Over You ลีอาก็อยู่ในอัลบั้มชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเด็กหญิงลีอาในยุคโน้นนะคะก็มีตัวตนจริงๆนะคะเป็นลูกสาวใครก็ไม่ทราบเหมือนกันถูกนำมาเขียนเป็นเพลงนี้นะคะนั่นคือโตโต้ค่ะเรามาถึงชั่วโมงที่2แล้วก็เบรกที่2กันด้วยดูเรดาร์นิดนึงนะคะ15นาฬิกาที่ผ่านมาที่เชียงใหม่เจอกลุ่มฝนนะคะอำเภอเวียงแหงแม่แตงพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดแม่ออนสะเมิงหางดงแม่วางจอมทองแม่แจ่มสันกำแพงอมก๋อยตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอันนี้อัปเดตเวลา 15 นาฬิกาที่ผ่านมาดูว่าฟ้าถ้าเทียบกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วดูฟ้ากว่านะคะเหมือนกับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่จะเทาๆนะคะฟังฝีมือของ Orchestra Manoeuvres in the Dark OMD เพลงนี้คงคุ้นกันดีนะคะฟังและจะจำได้ปุ๊บเลยว่าเป็นเพลงอะไรลองฟังไปเรื่อยๆนะคะ

บรรดาศิลปินนะคะคนที่อยู่กับเครื่องเคราหรือว่าบรรดาอุปกรณ์เครื่องมือในการสร้างเสียงต่างๆเป็นเพลงออกมาในยุคอดีตคงสนุกกันน่าดูเลยนะคะเรื่อยมาตั้งแต่ 70s มา 80s พัฒนาปรับปรุงอัปเกรดกันเรื่อยๆนะคะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซินเทไซเซอร์ต่างๆอุปกรณ์สำคัญในการสร้างเสียงเพลงและก็ผลงานของศิลปินเยอะมากๆวงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ OMD Orchestra in the World in the Dark จากงานเก่าของ Barry White นะคะจำกันได้ดี Love Steam นั่นเองเราใช้ชื่อเพลงว่า Dream of Meแล้วก็ใส่เครดิตเอาไว้ด้วย Based on Love Steam ของ Love Unlimited Orchestra นะคะควบคุมวงโดย Barry White ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละค่ะ

อีกวงหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าดิฉันเองได้ฟังเพลงนี้มาจากคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งนะคะที่กรุงเทพค่ะตอนนั้นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันฟังที่เชียงใหม่หรือว่าฟังที่ไหนอันนี้จำไม่ได้จริงๆแต่ก็จำเพลงนี้ได้แล้วก็ไปตามหาแผ่นเสียงนะคะโอ้โหนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยปี1993นะคะแล้วก็ไม่ได้ติดตามวงนี้อีกเลยนะคะแต่ว่าชอบเพลงนี้นะคะมันพลิ้วดีนะคะอัลบั้มคอน

Mention นะคะของ The Beloved You've Got Me Thinking ท้ายชั่วโมงกันแล้วค่ะ Rumor นะคะมากับงานเก่าของ Hall & Oates

โรเมอร์ค่ะกับงานเก่า Hoy Oats I Can't Go For That นะคะก็ปิดท้ายกันเลยกับเพลงนี้ซึ่งก็แน่นอนก็เหมือนกับได้แนวคิดนะคะหรือว่าเอาเมโลดี้มาจากเพลงเดียวกันนั่นแหละให้เครดิตไว้ด้วยกับ Hoy Oats Sunrise ค่ะปิดท้ายเลย Simply Red นะคะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัยชนกคุยไอซ์กลางห้องประชุมสภาขณะที่รัชนกรีบแจงผ่านเฟซบุ๊กปัดมีดิวบอกถามเรื่องให้ทบทวนยกเลิกโครงการ THAI Passport การประชุมรัฐสภาวาระการพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมีสมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่สนับสนุนกรอบความร่วมมือของประเทศไทยและคู่ค้าเพื่อผลักดันให้มีการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงที่นั่งของพรรคประชาชนก่อนที่นางสาวรัชนกได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายชัยชนกดูจากนั้นนางนันทนาสงประชาได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานโดยนายชัยชนกได้เดินโอบไหล่พานางนันทนากลับไปต่อมานางสาวรัชนกได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงภาพดังกล่าวว่าได้เจอกันในห้องประชุมเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาหรือไม่ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมาไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือไม่ตอบเห็นหลักฐานล่าสุดที่เปิดแล้วหรือยังที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่เห็นครับถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันสำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามีการดีลอะไรกันหรือไม่ยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกันเชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันสุริยะเผยไทยเร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อยุติปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์หวังได้ข้อสรุปก่อนการพบปะระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยคาดหวังให้การเจรจากับมาเลเซียนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปตามกติกาการค้าระหว่างประเทศและหลักการของ WTO เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็นนายสุริยะกล่าวว่าการที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นประเด็นที่ควรได้รับการหารือร่วมกันเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรของทั้งสองประเทศรวมทั้งอาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็นไทยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยหากไทยยังคงมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามหลักความปลอดภัยทางอาหารแล้วมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนายสุริยะแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและมาเลเซียจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ในเร็ววันและตั้งเป้าหมายให้การเจรจามีความคืบหน้าที่ชัดเจนก่อนการพบปะระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในเดือนหน้าแสวงแจงกปน.ต้องทำหน้าที่เป็นกลางอยู่ในสายตาประชาชนขณะนี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียงนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีกลุ่มกรุงเทพบินได้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอให้กกต.ขอให้ไม่ให้ข้าราชการสังกัดกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.โดยอ้างไม่มีความเป็นกลางว่ากปน.คืออาสาสมัครมีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.

0: นอร์ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้วแม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์แต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางอย่างแน่นอนส่วนจะต้องมีการเน้นย้ำกปน.ในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ต้องเน้นย้ำเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วส่วนที่ในช่วงนี้เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กทม.นั้นนายแสวงกล่าวว่ากกต.มีการป้องกันป้องปรามและปราบปรามการซื้อเสียงซึ่งเป็นปัญหาของทุกการเลือกตั้งในกรุงเทพและพัทยาขณะนี้สำนักงานยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกัน
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
11: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.5 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับวันนี้วันพุธที่17มิถุนายนนะครับ4โมงกับอีก13นาทีแล้วนะครับร่องรอยของฝนฟ้าที่ตกมาด้านหน้าสถานีนี่ยังมีน้ำขังอยู่เล็กๆน้อยๆผ่านไปแล้วนะฮะแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวช่วงเย็นช่วงค่ำจะมีอีกรอบหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมอุณหภูมิเชียงใหม่ตอนนี้31องศานะครับต่ำสุด24แล้วปริมาณฝนวันนี้ 65% ของพื้นที่นะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับ4โมงเย็น6โมงเย็นแต่เดี๋ยววันนี้อันนี้เรียนคุณฟังไว้ก่อนเลยเผื่อผมหายแวบไปก็คือช่วงเวลาประมาณสัก 16:55 นาทีจะมีการถ่ายทอดจากกรมประชาสัมพันธ์ส่วนกลางนะครับคุณฟังนี่เรียนคุณฟังล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับไปกับเพลงของ Anita Baker ไปแล้วนะครับเพลงเมื่อกี้นี้แหมเพลงที่ชื่อว่า Sweet Love Sweet Loveเพลง Sweet Love นี่ก็จะ เป็นงานชิ้นเยี่ยมทีเดียวของนักร้อง R&B คนเก่งนะฮะนั่นก็คือ Anita Baker นะครับส่วนเพลงนี้เป็นเพลงที่หายากมากสุดๆ

อารมณ์วันนี้เนื่องจากว่าเราอยู่กันแป๊บเดียวนะฮะไม่ถึงชั่วโมงฉันวันนี้ก็จะคงประมาณแบบจิโก้จิโก้ฟังตู้เพลงก็แล้วกันนะฮะผมว่าที่จริงก่อนที่จะเซตเพลงหรือว่าคิดว่าจะเปิดอะไรนี่ก็นึกอยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่พอดีพอมาถึงหน้างานจริงๆแล้วก็เลยว่าเอาง่ายๆดีกว่านะฮะคุณฟังเพลงจะค่อนข้างจะมีอายุอนามหน่อยนะคุณผู้ฟังแต่ถึงแม้ว่าเพลงมันจะอายุเยอะแต่มันเป็นเพลงร่วมสมัยผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ทันสมัยอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเพลงไม่ใช่เรื่องใหญ่การนำเสนอสำคัญกว่า

นี่แหละคือขออนุญาตคุณฟังย้อนไปนิดนะก็คุยได้แล้วกันนะฮะคือวันนี้มันวันพุธกลางสัปดาห์ฮะเด็กงองแงเลี้ยงยากก็คือเดี๋ยวช่วง5โมงเย็นก็มีการถ่ายทอดจากกรมประชาสัมพันธ์ส่วนกลางนะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขอเลือกเพลงที่ผมค่อนข้างจะแบบหามันยากมากข้อแรกเลยคือผมต้องจำให้ได้ก่อนนะว่ามันชื่อเพลงอะไรใครร้องซึ่งยากที่สุดเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นเพลงแห่งความทรงจำอันนี้ต้องเรียนให้ฟังว่านี่คือเพลงที่ผมเลือกมานี่ผมว่าสมัยผมยังใส่กางเกงขาสั้นนะฮะยังไม่ได้ใส่กางเกงขายาวทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้นุ่งผ้าขม้าด้วยซ้ำไปนะฮะมันจะย้อนเวลาไปนิดนึงแต่ที่คุณฟังที่ฟังเพลงนี้ถ้าท่านอยู่ในยุคสมัยเดียวกับเพลงก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ท่านที่อยู่ไกลกว่านั้นก็อาจจะยิ้มนะฮะแต่ว่าท่านก็อาจจะโตแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบางท่านนี่ยังไม่ทันเพลงนี้ก็ขออนุญาตไว้ก่อนเลยว่ารายการนี้เป็นรายการดนตรีสำหรับเยาวชนครับหาเพลงที่ฟังยากๆหายาก

อันนี้คุณมาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตเหิดแม่อันนี้นะถ้าหากว่ารู้จักเป็นส่วนตัวนี่มีเครื่องแน่ๆเลยพูดได้ยังไงอ่ะบอกวัยรุ่นฟันปลอมเหรอคะโอเคนะฮะไม่โตเป็นสาวบ้างก็แล้วไปคุณฟังเพลงเมื่อกี้นี่นะเป็นงานของ Poppy Family แต่จริงๆแล้วที่ผมจำได้เลยอ่ะมันใช้คำว่าชื่อนักร้องคือซูซานแจ็คถ้าซูซานแจ็คก็น่าจะเป็นน้องไม่งั้นก็ต้องเป็นคนในครอบครัวของเทอร์รี่แจ็คที่ร้องเพลง Season in the Sun น่ะผมคิดว่าใช่นะนะฮะแต่ทำไมในนี้เขาจะใช้คำว่า The Poppy Family นะฮะที่มันเป็นเอกลักษณ์ก็คือเสียงน้องแล้วก็กลองดีมากเลยทีเดียวรวมทั้งความหมายของเพลง You Don't Know What Love Is ของซูซานแจ็คก่อนหน้านั้นก็เป็นไซด์โชว์ของ The Blue Magic ที่ร้องเพลง I Just Don't Want To Be Lonely นะฮะเพลงนั้นส่วนเพลงนี้หวานเย็นมากเกือบลืมไปแล้วผมเพิ่งได้ยินเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

พลงนี้เนี่ยจำได้ว่าเคยได้ยินคับคลาคับคลามานานมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้ยินมานานทีเดียวแล้วไม่รู้นะผมเปิดฟังวิทยุจากฝั่งอเมริกันช่วงของ70 FM อะไรเงี้ยมันก็

0: มีเพลงนี้ขึ้นมาทำให้ผมต้องมาค้นดูว่าเพลงอะไรแล้วใครร้องสรุปก็คือเพลงที่ชื่อว่า I Like Dreaming ของ Kenny Norland นะฮะผมว่าถ้าใครที่ฟังเพลงยุคนั้นก็คงจะเคยยินมาบ้างขอบคุณพี่หน่อยจากออสเตรียนะฮะบอกว่าฟังเพลงนี้เมื่อกี้เนี้ยเพลง I You Don't Know What Love Is เนี่ยบอกร้องได้ตั้งเรียนม.ต้นนะฮะม.ส.ต้นมัธยมศึกษาม.ส.นี่ก็เป็นว่าจบกันนะฮะแสดงว่าตอนนี้เรียนอยู่ปี4แม่นะทันสมัยมากๆเลยทีเดียวส่วนเพลงนี้นะครับผมว่าหาคนรู้จักยากมาก
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refreshments.

0: นี่คือเพลงที่ผมนอนฟังตอนดึกๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังดนตรีแนวนี้เป็นเพลงดังที่ขึ้นอันดับสูงด้วยนะฮะเป็นงานของ Tropical Rhythm Band and Singers แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักเกาะบาเบดอสนะฮะเรียกว่าบาเบดอสเพลงนี้ชื่อเพลงบาเบดอสทีเดียวนะฮะของ Tropical Rhythm แล้วก็ไอ้เจ้าเกาะบาเบดอสนี่แหละมันเป็นเกาะที่หลายๆคนก็อยากได้มันมีเท่าภูเขาไฟดินดีมากแล้วก็พวกล่าอาณานิคมก็อยากได้เพื่อเอาไว้ปลูกอ้อยนะฮะมันมีอ้อยนะฮะพอมีอ้อยมีทะเลมีเรือมันจะมีอะไรนอกจากรำนั่นเองนะฮะอ้อยก็ใช้ทำรำนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มของชาวเรือโดยเฉพาะทีเดียวในยุคล่าอาณานิคมที่ไปที่มาก็มีประมาณแค่นี้แหละครับกับเพลงบาเบดอสที่ผมบอกว่าถ้าใครรู้จักเพลงนี้ก็แสดงว่า
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
7: All Hit Radio.
8: All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now on our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone, okay, babe? What would you like to hear again?
9: We are observing your Earth.
8: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe, so let's hear it.
9: We are observing your Earth.
8: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
9: And we'd like to make...
8: I'm sorry, Mike, we... There's
9: a contact with you... Baby.

พลงนี้เหมือน Close Encounter of the Third Kind ของ Spielberg เหมือน Discloser เหมือนกับการต่อประสานงานกับมนุษย์ต่างดาวเป็นเพลงที่แปลกที่สุดของผมเพลงหนึ่งของ The Carpenter ทั้งที่เสียงของ Karen นั้น One in the World อยู่แล้วชื่อเพลงยากมาก Calling Occupants of Interplanetary Club โอ้โหชื่อใช่ไหมน่าจะคุยกับเอเลี่ยน

ก็ให้ฟังเป็นไตเติ้ลแล้วกันเพราะจริงๆเพลงมันยาวไป7นาทีนะคุณฟังเอาเป็นว่าเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้มีใครเปิดอยู่แล้วนะของคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ Calling Occupants นะสั้นๆกันแล้วกันนะฮะเพราะผมมีเพลงที่จะต้องเปิดให้คุณฟังเลยประมาณ15นาทีประมาณนั้นก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะฮะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเก่าพอสมควรทีเดียวนักร้องคนนี้ก็เป็นศิลปินที่ถือว่าเป็น Horn of Fame ในเรื่องของฝีมือการเล่นกีตาร์ด้วยคุณผู้ฟังแล้วเพลงของเขาบ้านเรารู้จักกันดีทีเดียวแต่ผมเลือกเพลงนี้มันฟังแล้วมันเศร้าๆไงไม่รู้

นี่ก็เป็นงานของเกรนแคมเบลนะฮะ Honey Comeback นะฮะคุณผู้ฟังเพราะแล้วออกเศร้าๆดีเหลือเกินนะฮะมาถึงสาวๆบ้างเพลงนี้ก็คงจะคุ้นเคยอยู่แล้วมาเบรกนิดนึงคุณฟังบอกรถติดอยู่แยกเสมิงนะฮะ3ไฟแดงแล้วได้แค่150เมตร

ันนี้ก็ดีใจกับออสเตรียด้วยนะชนะจอร์แดนไป3-1ยินดีกับเมสซี่ด้วยนะสงสารจังเลยเมื่อคืนแฮตทริกอาร์เจนตินาDon't it make my brown eyes blue จาก Kristen Gayle อีกคนที่ไม่เปิดไม่ได้เลยคุณผู้ฟัง

นะฮะเขาเป็นถึงลูกชายผู้ว่าการรัฐนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวเช็คมีโฮมคันที่รถเพลงแห่งความอมตะคลาสสิกจริงๆครับคุณผู้ฟังและนี่ก็อีกคนหนึ่งนะฮะกระดานไลท์ฟู้ดพระอาทิตย์ตกดินแล้ว

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักทินานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวิชิรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการินีปริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแกรงอ่อนแต่ฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์จะพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่ง

0: ราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิตติยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวัดต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปันนรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10 รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระโพสายงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระกิตยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้บรรยายร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังซึ่งได้การทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับในขณะนี้ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
3: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
0: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
3: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
0: ครับ
3: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์นึงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นฐานกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการบริสถานในเรื่องของ

0: ประสบอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จ

0: พวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดและเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ทรงกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตกับ
1: พระสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

รมิมนาจาจารย์และบรมราชินีทิฏฐิปิจังทิฏฐิกัมมังทิฏฐิลาภูทิโยนิจังรมิมนาจาโยรัตตาธรรมนิยาจาร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดประบอนนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมานะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปวโตปมคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
3: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสงฆ์ซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคาถาครับอาจารย์ครับ
2: ครับในส่วนของธรรมคาถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกลองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
3: ในขณะนี้ จ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับครับแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพครับ
2: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
3: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับได้ซึ่งอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศนะพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
2: เป็นการเดียวกัน
3: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นอันดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามพระราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
2: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
3: ับฉันสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
2: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
3: ครับ
2: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโสกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
3: ครับ
2: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระมาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
2: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชอาสกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
3: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: เตวิสุวิสุรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุวิสุรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุวิสุรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโสติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโสติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ายทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโบหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธัมมาจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเรติบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจท่านสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพอุทิศกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: พระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระกรุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณวุฒิปรีชาตามสมควรแก่พระชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยภัพยปักได้ความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถทรงรับผิดการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยการพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการดำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธิธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้รับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติ พระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุขผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปรีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบรมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบรมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วมร้อยปีข้าทำไว้ท่านทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจาริงฉันตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทาง าความสุขสงบพระฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จพระบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระสกนิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกมิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปสังสันติเตจะสักเยปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมมวาลแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทธาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตภมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระประเรียนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสภัทรอัคคภัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตรโตปมคาถาครับฉัตรก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาพย์กลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ดังอย่างทรงดันต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

ระครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยารูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระปริยัติจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์ในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคาถาอาจารย์ได้นำเรียนถึงเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคาถา
2: ในส่วนของบทธรรมคาถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทานนะครับเรียกว่าพัดพุทานส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยง
2: ภูษาโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางที

0: ก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นพระถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของภูษาโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นภูสายโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดภูสายโยงเนี่ยจะมีภูสายโยง2ครับสำรับครับสำรับหนึ่งมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับหนึ่งอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
0: ในส่วนของตัวพานที่รองรับภูษาโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาหารพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: จันติจามะริงสุจามะติสเรตาเทวะหังมะติสามีนัตติเมเอตสังสโย
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: การตุงหังคิพะเมวัสสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปา

อติเลกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จปรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จปรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยเจ้าพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนรู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสมและออกจากพระที่นั่งพิมานนัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศและก็เรื่องของการนะครับในพระราชยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้ทรงกราบ

ูประจำวันประสูตินะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรังรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกัตสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนางพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลัตกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพนะครับทรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนั้น15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัทธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 นด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับก็จะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวดพระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมนะครับในพระรามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระรามนะครับซึ่งแต่ละพระรามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมประสบนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรงกำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: กรรมในส่วนของกำหนดการสวดพระภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน

0: ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับวันนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา51นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ได้พูดคุยกันชั่วโมงแรกก็เหลือประมาณสัก8นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: ให้เราตัดสัญญาณที่ถ่ายทอดกับทางคุณภาพเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับตัดสัญญาณแล้วครับครับก็คุยกันได้ยาวๆเลยครับ
2: ก็วันนี้ผมว่าข่าวสารก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ถึงเป็นประเด็นร้อนแรงมากมายนะ
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของภาพข่าวที่เขาฮือฮากันก็จะมีภาพ

0: ุณชัยชนกชิดชอบ
1: ครับ
0: ปรีหาคุณไอซ์รัชนกกลางห้องประชุมสภา
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีการเปิดโทรศัพท์ให้กันดู
1: โอ้โหใช่คร
0: ับ ก็มีเจ้มันแก้วร่วมวงสนทนาด้วย
1: ครับ
0: เจ้มันแก้วนี่ก็เป็นชื่อเล่นของคุณนันทนาใช่ไหม
1: ฮะใช่ครับ
0: คุณนันทนาสมประชา
1: สสประชีร
0: แต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองของเนี่ยจังหวัดชัยนาท
1: บัญชีรายชื่อฮะภูมิใจไทยครับ
0: ขึ้นบัญชีรายชื่อแล้ว
1: แ
0: ต่ว
1: ่
0: าฐานเสียงเขาเนี่ยใช่ไหมไอ้ชัยนาทใช่ไหม
1: ครับ
0: ชัยนาทใช่ไหม
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: สมประชานี่ชัยนาทหรือสิงห์บุรี
1: ครับ
0: เขาผูกขาดอยู่ละตระกูลเขาเนี่ยละญาติพี่น้องเขาคุณดันธนาถ้าไม่ใช่คุณดันธนาก็จะเป็นญาติพี่น้องเขานะแต่ตัวคุณดันธนาเนี่ยเขาขึ้นบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: ชื่อเล่นมันแก้วฮะชัยนาทครับอดีตส.ส.ชัยนาทครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเป็นบัญชีรายชื่ออยู่ฮะ
0: ตระกูลดังชัยนาท
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
1: โอ้โหคนสงสัยสิครับเพราะว่าผมเห็นด้านข้างของคุณชัยชนกใช่ไหมครับแต่หน้าตาคุณไอซ์เนี่ยโอ้โหเธอสดใสไงแล้วเธอยิ้มแย้มแล้วก็มองมาที่คุณชัยชนกไม่หยุดเลยก็คุยอะไรกันเนี่ยมีอะไรลับลมคมในกันหรือเปล่า เห็นคนเอาข้อมูลมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่ใช่หรือแต่ว่าดูสนิทสนมกันเหลือเกินไงพี่ไพศาลครับ
0: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าคุณลักษณ์ชนกก็ได้โพสต์ใน Facebook นะ
1: ครับ
0: ถึงบทสนทนากับคุณชัยชนก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณดันธนาสงประชาเข้าร่วมด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: คุณลักษณ์ชนกเขาบอกว่าอย่างนี้เนื้อหาที่เขาโพสต์นะได้เจอกันในห้องประชุมดิฉันเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาไหมตอบว่าไม่มาให้ประหลัดมา
1: ครับ
0: 1อันนี้1นะ2ไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการเหรอนะคุณชัยชนกตอบคุณลักษณ์ชนกเขาบอกว่าไม่ตอบตรงๆพูดทำนองว่าต้องดูตามข้อกฎหมายนะอันนี้ก็ใจความอะไรว่ายังไงคงไม่ชัดแต่ว่าประมาณเนี้ย
1: ค
0: ุณรัชนกก็ว่านะไม่ตอบตรงๆบอกว่าต้องดูตามข้อกฎหมายไอ้ถามเรื่องว่าไม่ทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการใน Thailand AI Passport เนี่ย3เห็นหลักฐานล่าสุดที่เราเปิดแล้วหรือยังหลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่ตุลาแล้วนะคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เห็นครับคุณรัชนกก็บอกถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นแต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันและส.ส.อีกท่านที่เดินมาคุยกันแล้วมีรูปจับมือกันชื่อพี่มันแก้วดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณชัยชนกคุยเองถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยเหรอไม่ทำอะไรหรอกหน้าเรื่องก็มีแค่นี
1: ้ครับ
0: ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือก็อยู่กันมาที่การงบมาด้วยกัน2ปีก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะพี่เขาจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีๆเสื้อให้คอสูงไว้อย่าให้โปมากเราก็จะเถียงประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป้นิดหน่อยอันนี้คงมีแซวๆอ่ะ
1: ครับ
0: สำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็ต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบเชิญมาชี้แจงในกรรมธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกันและสำหรับใครที่แซวแล้วสอบไปในเชิงชู้สาวถ้าคิดว่าแซวกันเล่นๆอย่าคิดมากลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวเป็นแม่เป็นแฟนสาวหรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรักโดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหมแสดงว่ามีประเภทบางคนก็เอาเรื่องไปวิจงวิจารณ์
1: วิจารณ์

0: ใช่ครับ
1: ชูสาวอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: เอออันนี้ก็เสียมันยากมากนะขนองคึกขนองมากเกินไปอล.ฝากทุกคนติดตามการประชุมร่วมกรรมาธิการติดตามงบและกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมเรื่อง Thailand AI Passport พรุ่งนี้ด้วยนะครับมีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีกถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยคุณรัชนกเขาก็โพสต์ว่าอย่างนี้นะ
0: ครับก็สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ทันท่วงทีอ่ะพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากำลังเล่นเขากำลังตีเรื่องของ AI Passport อยู่นะครับแม้ว่าวันก่อนเนี่ยมีการประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้ไปก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเลยนะพี่ไพศาลฮะเอ๊ดูคนเข้าร่วมการประชาพิจารณ์เนี่ยดูเหมือนกับไม่ได้ค่อยอะไรนะมีความสันทัดกับเรื่องของAI อะไรประมาณนั้นนะฮะนั่งฟังกันนิ่งเฉยนะฮะเหมือนกับไปฟังปลาใสอะไรประมาณนั้นนะพี่ไพศาล
1: อันนี้เรียกว่าพูดกันอย่างสุภาพ
0: ครับ
1: ถ้าพูดกันแบบว่าให้วิจารณ์แรงหน่อยก็บอกเกณฑ์กันมาหรือเปล่า
0: ครับครับ
1: วิจารณ์กันถึงขั้นนั้นเกณฑ์กันมาหรือเปล่า
0: ร้อนแรงหน่อยก็คือในช่วงของถามตอบกันนะฮะก็จะมีนั่นแหละครับผู้ที่เขาเห็นปัญหาจริงๆแล้วก็มีคำถามจริงๆนั่นแหละครับลุกขึ้นถือไมค์แล้วก็ถามไปที่นั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นปลัดตรีอีคุณชัยชนกหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บนหน้าเวทีนะแล้วก็มีข่าวออกมาฮะว่าทีโออาร์มันเลิกไม่ได้เขายังไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สามารถไปเอาคำแนบท้าย TOR ไปเพิ่มเติมได้ก็คือเดิมว่าจะไม่ถึง5ล้านสิทธิ์เนี่ยใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นอันนี้มีเพิ่มไปที่อาจจะเป็นแรงกดดันที่มันลดลงไปสักหน่อยหนึ่งครับพี่ไพศาล
1: แต่ผมเรื่องคุณชัยชนกนี่ผมว่าน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงบอกเคล็ดอะไรต่างๆ
0: ครับ
1: ว่าไม่ต้องไปคืออย่างเงี้ยเนี่ยเวลามีประเด็นร้อนอย่างเงี้ยก
0: ็
1: ไปถึงไปพูดคุยไปอะไรด้วยเลย
0: อ
1: ย่างคุณชัยคุณรักชนกนี่เขาก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีที่วิจารณ์หรือว่าตรวจสอบเรื่องไอ้ Thailand AI Passport หนักหน่วงมาก
0: ครับ
1: ใช่มั้ย
0: ครับ
1: มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆใครรู้มั้ย
0: ฮะ
1: ไม่พูดถึงคุณพ่อคุณชัยชนกนะ
0: ครับ
1: คุณเนวินก็สไตล์เขาอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบคือถึงว่าจะสู้กันในสภาอะไรยังไงนะแต่ว่าเขาก็เนี่ยเขาก็โอภาปาศัย
0: แต่คุณเนว
1: ิน
0: เน
1: ี่ยจำได้
0: เขามีจุดแข็งเรื่องของการอภิปรายไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
1: เขาเป็นดาว
0: สภาเลยนะฮะตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะสามารถลุกขึ้นอภิปรายโอ้โหชนิดที่ว่าคนตาค้างอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ว่าผิดกับคุณชัยชนกที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนนั่นนี่ก็คือภาษาไทย2คำภาษาอังกฤษ3คำเนี่ยนะฮะคนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร
1: แต่อีกคนหนึ่งนะที่มีมากที่เห็นชัดเจนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือคุณอะไรล่ะอุทัยธานีอ่ะชาดาไทยเศรษฐ์
0: คุณชาดาไทยเศรษฐ์ใช่ครับ
1: คุณชาดาเนี่ยเวลาเขาอภิปรายเขาซัดหนักเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้ยยิ่งพักฝ่ายค้านอย่างตอนที่โหวตเลือกคุณพิธาใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่พี่ปลายถ้าเป็นดาวเด่นเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมคนชมมากเลยซัดคุณพิธาอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องสถาบันเอาเรื่อง
0: เรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยฮะโอ้โห
1: ใช่
0: ขอถามเลยถ้าไม่แก้เรื่องนี้มันจะเป็นจะตายอะไรกันเหรอเนี่ยโอ้โหได้ใจคนเลยฮะ
1: ใช่แต่ว่าพอบทเวลาทั่วๆไปเนี่ยแกก็เดินไปทักทายพูดคุยใช่ไหมกับทางฝ่ายค้านต่าง
0: ๆค
1: ือลีลาเขาเป็นอย่างนี
0: ้
1: ผมเข้าใจว่าพวกลูกเทพเนี่ยเขาศึกษาจากผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ได้ไหมมันต้องใจดีสู้เสือ
0: ก็วันนี้ก็เดินปรีก็ไปหาคุณรัชนก
1: เ
0: ลย
1: เขาวิจารณ์เราหนักๆนี่เราต้องเข้าไปเลยไปคุยเข้าไปทักทายต่าง
0: ๆครับครับ
1: น่าจะมาอย่างนั้นน่าแนวน่าจะดูจากผู้ใหญ่ทั้งคน
0: ฮะครับ
1: โดยว่าคุณที่ชัดๆเลยเนี่ยคุณเนี่ยนายกก็พอสมควรนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนายกเขาก็เดินเข้าหาฝ่ายโครงฝ่ายค้าน
0: เข้าได้กับทุกกลุ่มตั้งอย่างนั้นต้องนายเสน่ห์
1: เวลานั้นมีปัญหาเขาก็เน็บเขาก็
0: ใช่
1: เขาก็เน็บเขาก็ เสียดสีอะไรกันหนักหน่วงอยู
0: ่โอ้โหแบทชนิดที่ว่ายืนอยู่ข้างอยู่ตลอดเวลาพร้อม

0: จะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาไอ้มุมไหนที่จะไม่เอานี่เดินวอล์กเอาออกเลยนะ
1: ใช่
0: ครับครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่เบสานตอนนี้19นาฬิกาตรงนะครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับพี่เพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับ
5: ครับ
6: คือพอเข้าใจคุณรักชนกได้นะ
5: ครับ
6: ว่าต้องรีบโพสต์เลยว่าพูดคุยอะไรคุณชัยชนก
5: ครับ
6: นะฮะเพราะว่าเนี่ยคนเห็นแต่ภาพมันก็อาจจะมีการคุ้นคิดตีความหรือว่าจินตนาการไปได้ต่างๆมากมายเนี่ย
5: ครับ
6: ชั้นใดก็ชั้นนั้นครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ตายกันหรอก
5: ครับ
6: นายกก็ต้องรีบให้สัมภาษณ
5: ์
6: ด
5: ัก
6: ไว้ก่อน
5: ประเด็น EEC ที่ดึงไปดูเองนี้ใช่ไหมฮะ
6: ไม่ใช่
5: ประเด็นไหนฮะ
6: เรื่องที่ไปที่รัสเซียคร
5: ับ อ๋อครับครับอ๋อกรณีว่าจะต้องไปจับมือกับคุณมาเนต
6: ต้องไปจับมือกับคุณมาเนตอีกแล้ว
5: ครับ
6: นายกก็ต้องรีบพูดง่ายๆว่าดักไว้ก่อนเลยดักทางไว้ก่อนเลย
5: ก็พอรอบที่แล้วนี่เป็นบทเรียนเลยครับเพราะว่าฝ่ายเราเนี่ยไม่มีภาพวันนั้นออกมาเลยนะพี่เพศาลแล้วไปขุดค้นมาสื่อไทยไปขุดค้นมาจากสื่อของกัมพูชาครับว่าเอามีจับมือกันมียิ้มโอภาปาสายกันคุณคุยอะไรกันเนี่ยจนคุณรัชดาธนาลีเด็กต้องออกมาแจงเลยฮะเป็นมารยาทในการจับมือเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในห้องรับรองเข็นหน้ากันผู้นำทุกคน
6: คือมันก็ผมคิดว่านักข่าวในห้องนั้นไม่น่าจะมีนะ
5: ครับ
6: ก็เข้าใจว่าทีมงานของบุญมาเด่นนะก็คงจะถ่ายแล้วก็ส่งให้กับสำนักข่าวของกัมพูชาเขา
5: ครับ
6: สำนักข่าวกัมพูชาเขาก็นำเสนอ
5: ครับ
6: ต่อสาธารณะแต
5: ่เราก็เห็น
6: ในขณะของไทยไม่มีของไทยมีก็ประหลาดแล้ว ไม่มีก็ไม่มีก็ถูกละแต่ว่าพอมันออกสู่สาธารณะแฟนก็ไปกันหมดอ่ะ
5: ใช่ครับ
6: คุณอนุทินเนี่ยวันนี้ช่วง 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนะ
5: ครับ
6: ก็อยู่ที่โรงแรมที่พักที่เมืองคาซานคุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะฮะหรือว่าอาเซียนรัสเซียCommemorative Summit ระหว่างวันที่16ถึง19ที่16ถึง19นี้นะก็คือถึงวันศุกร์เนี่ยนะฮะ
5: ครับ
6: บอกว่าน่าจะเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

0: ก็คงได้พบแล้วครับเพราะว่าอาเซียนไปทั้งหมดนี่ครับจะคุยกับรัสเซียฮะ
1: ซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเพราะในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามก็ได้พบกันไปแล้วยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขอให้เชื่อมั่นว่าจะไม่มีอะไรเสียหายหรือทำให้ประชาชนคนไทยต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องของอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามนายกถึงกรณีความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสนายกก็บอกว่าฝ่ายไทยก็ได้ตั้งคณะที่จะเป็นตัวแทนไปเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2ท่านประกอบไปด้วยคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศและคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณคูเวต
0: ครับ
1: เพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันคลอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติ
0: ครับ
1: เมื่อถามต่อถึงการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนายกกล่าวว่าก็ได้ตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองท่านเป็นฝรั่งทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: เห็นว่าเป็น
0: เยอรมันใช่ไหม
1: เยอรมันท่านหนึ่งแล้วก็แอฟริกาใต้ท่านหนึ่ง
0: ครับใช่ครับ
1: เป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลทั้งคู
0: ่ครับ
1: เรามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนทำมาหากินตามปกติรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนใช่ไหมต้องรีบชี้แจงอะไรต่างๆไ
0: ปต้องได้เจออาจจะต้องจับมือและอาจจะต้องมีภาพออกไปเพราะฉะนั้นยืนยันในอธิปไตยของไทยเรานะฮะจะปกป้องอธิปไตยของเราจนถึงที่สุดนะฮะนายกบอกอย่างนั้นครับจะไม่ให้เราเสียปัญไม่มีปัญหาเลยคนไทยไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันเพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์มันค่อนข้างน่ากังวลไงพี่เบสารมันมีหลายประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบกันครับประเด็นแรกนะพี่เบสารก็คือเรื่องที่ไอ้ BSQ ทหารชุดใหม่ของเขาเนี่ยฝึกกันเสร็จแล้วมันจะมีท่ากบท่าคลานท่าอะไรเห็นไหมเราจะมีให้เห็นเขาโพสต์ภาพกันออกมาฝึกเสร็จแล้วเตรียมส่งมาชายแดนอันนี้นับพันนับหมื่นเลยนะสองประเด็นของมหาอำนาจที่มอบรถถังที่รุ่นอัปเกรดเนี่ยนะฮะไอ้ T59Dให้กับกัมพูชาเป้าหมายเนี่ยจะให้เป็น100คันเลยนะฮะแต่ว่าส่งรถแรกมาก่อน39คันมีกล้องมองกลางคืนปรับปืนใหญ่จากเดิม100มิลลิเมตรเป็น105มิลลิเมตรแล้วก็ระยะยิงไกลทั้ง 5,000 เมตรอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็สมเด็จฮุนเซนที่มาบ้านหลังคาเขียวฮะศูนย์อพยพคนที่ออกไปจากหนองจานหนองย่าแก้วเนี่ยแล้วก็ไปปลุกเลือดรักชาติอ่ะไม่ต้องกลัวอยู่ตรงนี้อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเราจะทวงแผ่นดินคืนด้วยการเจรจาถ้าไม่สำเร็จใช้กำลังเราก็พร้อมเนี่ยพี่ไพศาลมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราก็ห่วงกันคนชายแดนก็ห่วงกันว่าเอ๊ะกัมพูชาคิดอะไรอยู่ต้องการที่จะให้มันเกิดเหตุปะทะรอบ3เพื่อจะดึงเราเข้าไปสู่เวทีนานาชาติอีกหรือเปล่าไงครับนายกก็เลยดักคอไว้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเราพร้อมหมดทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: ฮะ
1: ก็ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีภาพมาแล้วก็คนก็วิจารณ์กันไปยุบยับแล้ว
0: ครับครับ
1: เดนอรี่อธิบายล่วงหน้าไว้เลยว่าโอกาสสูงยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องจับมือกัน
0: ครับ
1: แต่คงไม่ถึงก่อนกันแน่นอน
0: ครับ
1: อันนี้ผมบอกคือถ้าผู้นำชาติอื่นๆนี่อาจจะมีถึงก่อนเลยนะ
0: ครับ
1: สนิทกับคุณลุงซินมากๆ
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: อาเซียนด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: ใครบ้างที่ผมว่ามีโอกาสถึงขั้นไม่จับมืออาจจะถึงขั้นกอดเลย น่าจะมีใครนายกลาวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้โห
1: มีโอกาส
0: ครับ
1: เราพบกันหลายครั้งละ
0: ใช่ครับ
1: นายกมาเลอันวาอิบราฮิมไม่แน
0: ่ครับ
1: เพราะมันก็มีเรื่องล่าสุดนี้ก็มี
0: ปัญหาเรื่อง
1: มีคอมเมนต์เรื่องกุ้งเรื่องปลาอะไรกันอยู
0: ่ก็ทางคุณสุริยะกำลังจะเร่งเจรจาอยู่นะเพราะว่าไอ้เรื่องปลากระพงของเขาเนี่ย
1: ต่อไปแล้วก็ไม่คุยนี
0: ่ก็ใช่ไงพี่ไพศาล
1: แล้วก็ต้องให้แบบก็เลยพูดบอกถ้าอย่างนั้นผมยังไม่เจรจาก็ให้คุณสุปจีช่วยหาตลาดสำรองไปก่อน
0: เราจะยื่นเรื่อง
1: นี้ช่วยไปก่อน
0: เราจะยื่นเรื่องไปที่ ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะอะไรฮะเรื่องของปลากระพงเราเคลียร์กับเขาเสร็จไปแล้วเนี่ยซึ่งคุณไม่สมควรมาแบนไอ้5สายพันธุ์กุ้งไทยแล้วอ่ะครับคุณจะต้องคุยกันแล้วครับแต่เขายังไม่พร้อมคุย
1: ใช
0: ่ฮะครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาล
1: ครับ
0: นายกที่อยู่รัสเซียเน
1: ี่ยเรามีข่าวกฟผ.อะไรอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยว
1: กฟผ.กฟผ.
0: เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่าก็ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ทางกฟผ.ฮะคุณผู้ฟังครับเขาช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินครับคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ครับเปิดเผยบอกว่ากฟผ.ดำเนินมาตรการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินจากเดิมเนี่ย1รอบบินโดยกฟผ.จะยังไม่ตัดน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมลูกค้าของกฟผ. 234 สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569หรือว่ารอบบินเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569นอกจากนี้นะครับกฟผ.ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆก็ได้แก่ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 15% การให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศโดยติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกฟผ.ได้ผ่านทาง Facebook Pageการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลนายกที่อยู่รัสเซียเนี่ยนะฮะยังแจงข้ามประเทศมาเลยนะฮะประเด็นเรื่องของ EEC อ่ะพี่ไพศาล
1: อ๋อครับ
0: ที่ขอดึงจากคุณพิพัฒน์มาดูเองอ่ะฮะ
1: ไปดึงการกำกับดูแลของคุณพิพัฒน์มาดูแลเองนะ
0: ครับครับ
1: เขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่อง CP หรือเปล่าน
0: ั่นแหละครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา15 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: คือนอกเหนือจากประเด็นที่ท่านนายกได้ชี้แจงกรณีฮุนมาเด็ดแล้วว่าจะต้องเจอกันอาจจะต้องจับมือกันภาพที่ออกไปคนไทยอย่าได้วิตกกังวลเนี่ยนะฮะพี่ไพศาลอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกแจงข้ามทวีปมาเลยเนี่ยก็คือประเด็นมติครม.เมื่อวานนี้ไงฮะที่ขอเอาเรื่องของ EC มาดูแลเองนะฮะแล้วก็ถอดคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการไปคือข่าวเนี้ยผู้สื่อข่าวของเราส่งมา2รอบนะพี่ไพศาลรอบแรกเนี่ยส่งมาว่าเป็นการแถลงแล้วก็ให้ข้อมูลโดยคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับ
1: อ
0: ีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงต่อมาส่งมาใหม่ฮะข้อความคล้ายเดิมเลยครับแต่ว่าขึ้นหัวว่าคุณอนุทินเป็นคนชี้แจงเองฮะก็ชี้แจงข้ามทวีปมาถึงมติครม.ครับที่รับทราบการยกเลิกไม่ให้คุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยได้ดึงกลับมาดูแลเองครับซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์เพื่อจะกลบกระแสว่ามีปัญหาอะไรเกิดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคม

มเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือว่าการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าแอบคุณอนุทินบอกอย่างนั้นครับอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเอง

0: จึงถือเป็นการช่วยกันทำงานครับอันนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงข้ามทวีปมาครับพี่ไพศาลฮะครับก็เหมือนจะเป็นเซลแมนเองอ่ะนายกบอกอย่างนั้นฮะในสถานะของนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมขายโครงการประเทศไทยอยู่แล้วนะก็จะนำ EEC นี่แหละมาเป็นโปรเจกต์นำไปขายกับนักลงทุนต่างประเทศก็จะนำเสนอโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่ๆเพราะว่านายกมีโอกาสเดินทางแล้วก็พบปะผู้นำหลากหลายอยู่บ่อยครั้งอ่ะครับ
1: โอ้แถลงสั่งเดียวใช่ไหมไม่ได้เปิดให้สื่อถามเลย
0: ไม่ได้เปิดให้สื่อถามครับ
1: อ๋อถ้าสื่อถามก็สื่อถามจะถามว่าอ้าวไม่ใช่เรื่องที่คุณพิพัฒน์ไม่ยอมแก้สัญญาให้กับ CP ก็ไอโครงการรถไฟฟ้า
0: สามสนามบินใช่ไหม
1: หรือเปล่าคะ
0: ครับ
1: เออเนี่ยต้องสื่อต้องถามนะแบบนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาวิจารณ์ว่าอย่างนี้ว่ามันคลาคลังกันอยู่อย่างเนี้ย
0: ครับ
1: นะจะแก้หรือไม่แก้ยังไงเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่เอา
0: คุณพิพัฒน์ไม่ตัดสินใจเลย
1: มันยังไม่ตัดสินใจ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ตัดสินใจหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบได้เอาเป็นว่ามันหยุดนิ่งอ่ะมันไม่ไปข้างหน้ามันจบก็ไม่จบยกเลิกกันไปเลยยกเลิกสัญญากันไปเปิดประมูลใหม
0: ่ครับ
1: หรือว่าจะแก้ไขสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีคำตอบ
0: ครับ
1: แต่คนเนี้ยเขาสงสัยว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ที่ทำให้นายกก็ถูกทางภาคเอกชนเขากดดัน
0: ครับ
1: จนกระทั่งในท้ายที่สุดนายกก็ต้องขอเข้ามาคุมเองเพ
0: ื่
1: อที่จะได้มาเคาะตรงนี้ได้ครับ
0: เพราะเรื่องเนี้ยที่ไม่แก้สัญญาให้กับกลุ่ม CP เนี่ยนะฮะเพราะว่ายืนยันว่าจะให้เป็นไปตามสัญญาเดิมถ้าเอกชนยังไม่พอใจกับสัญญาที่ทำกันไว้เดิมฮะทางภาครัฐเองก็เปิดช่องเอกชนสามารถขอบอกเลิกสัญญาได้นะครับหากไม่สามารถทำตามข้อตกลงกันได้นะครับแต่ว่าทาง CP เองเนี่ยก็เขายังไม่ได้ตัดสินใจตรงนี้ครับ
1: ยกเลิกเขาก็เสียหายเดินหน้าเขาก็เจ๊ง
0: ครับ
1: ครับ
0: เ
1: ขาก็อยากจะหาทางออกที่มัน
0: รัฐบาลก็
1: ได้โครงการด้วยเขาก็ยังเดินหน้าได้ก็อาจจะได้งั้น
0: ฮะก็การตัดสินใจระดับผู้นำเนี่ยนะฮะก็คือนายกก็ดึงเรื่องของการดูแลโครงการ EEC มาบริหารจัดการด้วยตัวเองฮะเพื่อควบคุมทิศทางโครงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นโอ้ถ้าลักษณะนี้มันกี่ปีแล้วพี่พิสาร7-8ปีหรือ9ปีเนี่ย
1: เจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วสมัยลุงตู
0: ่ครับ
1: สมัยลุงตู่เนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ลุงตู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่ลุงตู่ที่พลังประชารัฐด้วยนะเป็นลุงตู่คสช.ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: น่าจะ 7-8 ปีละคือถ้าเดินหน้าตามไอสัมปทานเนี่ย
0: ครับ
1: มันควรจะเรียบร้อยหมดละเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมันควรจะเราควรจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบไปแล้ว
0: ดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปา
1: อุตภเปาสุวรรณภูมิดอนเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: มันน่าจะมีรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบถ้วนไปแล้ว
0: ครับปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางส่วนต่อขยายยังไม่เริ่มเลย
1: ใช่ยังไม่ได้นับหนึ่งเลย
0: ครับ
1: เสียเวลาไปเปล่าๆพี่ๆก็คราวนี้มันจะจบปิดยกเลิกสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงก็มันน่าจะควรจะต้องหาข้อสรุปได้โดยเร็วแล้วให้เร็วอ่ะ
0: สถานะนะพี่ไพศาลครับสัญญาแก้ไขฉบับใหม่เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วอยู่ระหว่างการรอตอบรับจากกลุ่มเอกชนคู่สัญญาเพื่อหาข้อสรุปขั้นตอนสุดท้ายก่อนเดินหน้าการก่อสร้างซึ่งมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะมันยังนิ่งอยู่ตรงนั้นนะไอโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จปี72นี้แล้วนะครับนี่69เข้าไปแล้วครับ
1: จริงๆเขาบอกจบปีไหนนะ
0: โครงการจะแล้วเสร็จปี72ครับ
1: อันนี้คือยืดมาใหม่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: สามปีสี่ปีนะ
0: ครับระยะทางของโครงการ3สนามบินนี้นะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาเนี่ยใช้โครงสร้างและก็แนวทางเส้นทางเดิมของแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ฮะปัจจุบันร่วมกับการสร้างส่วนถกขยายใหม่ก็เป็นระยะทางรวมๆแล้วเนี่ย220กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้าง 224,544 ล้านบาท
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหคือคุณนรงค์ว่าไงเชิญ
0: ผมนึกย้อนไปถึงโครงการโฮปเวลเลยพี่ไพศาล
1: ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีอะไร

0: ไปเลย
1: ครับ
2: ยังไม่มีเสาสักต้นเดียวยังไม่มีอะไรก็รถไฟเขาต้องเคลียร์เส้นทางเคลียร
1: ์เคลียร์คน
2: ส่งมอบพื้นที่อันนั้นก็มันก็ไม่ได้สมมุติว่าไม่ได้เริ่มโครงการมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร
1: ครับ
2: แต่โฮเวลเนี่ยมันตอกเสา
1: แต่ไอ้เสาที่มันตอกพี่เวสารตอกเช่นที่ที่ว่าขึ้นมาโดเดนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมฮะตั้งแต่โยมราชไปจนถึงใกล้ๆดอนเมืองอ่ะแค่นั้นนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามอยู่นะคมนาคมพาไปตรวจโฮเปลถี่มากบ่อยมากนะฮะไปตรวจครั้งหนึ่งก็จะมีการหล่อเสาเพิ่มมาสักเสาหนึ่งครึ่งเสานะฮะสุดท้ายไปทางหล่อเสาเพิ่มเติมไม่ได้เอารถไฟฟ้ามาโชว์เป็นหัวรถจักรเนี่ยมาโชว์ตรงนี้แหละไอ้ตรงบางซื่อพี่ประธานแล้วตอนนี้เห็นว่าไอ้หัวเนี่ยมันไปอยู่นู่นฮะแถวๆลาดกระบังแถวๆชลบุรีนู่นนะไปวางขายอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเคยขับผ่านไปแล้วเห็นไอ้นี่มันรถไฟฟ้านี่ประมาณนั้นฮะแล้วตอนนี้มีรถไฟสายสีแดงอยู่ที่เราวิ่งกันทุกวันเนี่ยนะไอ้เสาโฮเบล
2: ก็วิ่งลอยอยู่เหนือโฮเบลนะ
1: ใช่ครับไอ้เสาโฮเบลเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังตัดออกไม่ได้เลยนะครับเพราะมูลค่าการรื้อเนี่ยเป็นพันล้านฮะ
2: เห็นว่าไหลใช้เงินเยอะอยู
1: ่ครับใช่ครับ
2: การรถไฟก็ไม่มีความไม่ร่ำรวยพอไม่มีเงินยังขาดทุนอยู่อ่ะไม่มีตังค์จะไปรื้อ
1: ครับก็เลยเป็นอนุสรณ์อยู่อย่างเงี้ยครับ
2: ใช่
1: ฮะแต่ว่าปรากฏว่าคดีความ
2: คงอยู่อีกนานนะคงอยู่อีกนาน
1: อีกนานครับปรากฏว่าคดีความที่กอร์ดอนบูเขาฟ้องอ่ะพี่ไพศาลเราแพ้เขานะฮะ
2: ก็ยังใช้ช่องทางอะไรกันพยายามจะดิ้นรนไม่จ่ายอยู
1: ่ครับ
2: จนบัดนี้ก็ถึงว่าอนุญาโตตุลาการบอกต้องจ่ายให้เขาเท่าไหร่นะหมื่นกว่าล้านด้วยกัน
1: ครับ
2: ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็สู้กันศาลปกครองสูงสุดก็จบไปหมดละ
1: ครับ
2: แต่รู้สึกเขาพลิกเกมพลิกอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเขาบอกว่าเขาใช้ความเป็นนักกฎหมายเข้ามาพลิกอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
2: ก็เลยยังไม่มีเห็นว่ายังไม่จ่ายยังต้องมีคดีที่ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อเนี่ยกระบวนการยังไม่จบ
1: ครับ
2: แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่รู้จะจบยังไงกันแต่ต้องในท้ายที่สุดแล้วต้องจ่ายหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็สามารถไม่จ่ายได้
1: เห็นล่าสุดนะพี่พิสารเขาบอกว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตที่เคยมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟใช้ค่าเสียหาย 24,000 ล้านบาทครับเนื่องจากคดีมันหมดอายุความทางกฎหมายไปแล้วฮะ
2: มันก็มีช่องที่ไปพลิกเพิกอะไรขึ้นมาได้ก็โอเค
1: ครับ
2: แต่ว่าคู่กรณีเขาเป็นต่างชาตินะ
1: ครับ
2: ต้องอย่าลืมตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเราเคยมีกรณีอย่างนี้นะ
1: ครับ
2: ไอ้ดอนเมืองโทเว
1: อ่ะเราก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะ
2: เรารู้สึกมันมีฝรั่งที่เป็นเยอรมันเนี่ย
1: ครับ
2: เราไม่จ่าย
1: ครับ
2: ไม่จ่ายเขาก็ไปฟ้องทางแพ่งที่ศาลที่เยอรมันเน
1: า
2: ะ
1: ครับ
2: ศาลบังคับยึดทรัพย์อะไรที่เป็นไทยที่อยู่ในเยอรมัน
1: อ๋อเหรอฮะ
2: แล้วก็เกิดเรื่องราวแบบเสียหายอะไรผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราสู้แล้วเราสามารถที่จะไม่จ่าย
1: ครับ
2: ถ้าคู่กรณีเราเป็นต่างชาติเนี่ยไปฟ้องที่ประเทศเขานั่นแหละ
1: อ๋อ
2: คราวนี้ธุรกิจหรือทรัพย์สินอะไรของรัฐบาลไทยถ้าไปปรากฏอยู่ในประเทศนั้น
1: อ๋อที่มันเคยมีข่าวใหญ่จุดๆๆนั่นใช่ไหมฮะ
2: เราไม่ต้องอธิบาย
1: ครับครับ
2: แต่ว่าเคยมีเหตุอยู่อ่ะ
1: ครับ
2: อันสืบเนื่องมาจากเนี่ยเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ใช่ว่าพอกฎหมายไทยตัดสินแล้วว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายให้คู่กรณีที่เป็นต่างชาตินะ
1: ครับ
2: แล้วมันจบกันไปนะคือจบในประเทศไทยเนี่ยจบจริงนะ
1: ครับ
2: แต่ในประเทศเขาเนี่ยเขาไปฟ้องร้อง
1: อ
2: ันนี้ถ้ามันมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการไทยนะในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ขอให้ศาลไปยึดตรงนั้นมาได้เพื่อมาชดใช้ให้เขา
1: ครับโอ้อันนี้อย่างโครงการดอนเมืองโทเวเนี่ยเป็นประเด็นที่เราไปสร้างถนนไปแข่งกับเขาใช่ไหม
2: ไอ้ดอนเมืองโทเวตอนนั้นเนี่ยมันฟ้องฝรั่งมันฟ้องด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องเราไม่ให้ขึ้นราคาหรือยังไง
1: อ๋อฮะ
2: ไปไม่ให้ขึ้นราคาแล้วทำ

0: เขาต้องขาดทุนเสียรายได้ก็ฟ้อง
1: ตามกำหนดไอ้โครงการของเขาจะมีรถวิ่งเท่าไหร่แล้วไปมีถนนคู่ขนานตรงนั้นเนี่ยรถมันไปใช้ตรงนั้นแล้วก็ไม่มาใช้โครงการเขาก็ฟ้องตรงนั้นด้วย
0: อันนั้นด้วยมีด้วยมีไปทำไม่ทางลงทางด่วน
1: ครับ
0: ไอ้อะไรนะไอ้ด่วน2อะไรเนี่ยนะที่ออกไปบางปะอินอะไรใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ไอ้ของเขาบอกโทเวเขาจะไปบางปะอินเขาจะไปทางนี้เหมือนกันไงเขาถือว่าทางนั้นก็แย่งรถเขาออกไป
1: ครับ
0: ออกนอกเมืองไป
1: ครับ
0: เขาก็ฟ้อง
1: อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะฮะในเรื่องของการขึ้นโครงการของภาครัฐโดยเฉพาะนักการเมืองที่อยากจะทำบิ๊กมหาโปรเจกต์กับพี่เมสารเราสามารถจูงใจด้วยสัญญาที่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาหลายโครงการที่พอมันสุดท้ายไปทางมันไปไม่ได้เนี่ยถูกฟ้องคดีกันรัฐมักจะแพ้ครับ
0: ครับคือในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็เรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีแผนกลาง
1: ครับ
0: เราไม่มีแผนกลางเนี่ยคุณณรงค์นึกถึงภาพนะเอกชนการทางพิเศษก็ให้เอกชนเอาสัมปทานทำดอนเมืองโทเวนะ
1: ครับ
0: ก็ทำไปก็กลุ่มทุนก็เป็นกลุ่มทุนที่เขาสนิทกับพรรคการเมืองใหญ่ขนาดนั้นอยู่พรรคนึงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำเสร็จแล้วก็นักการเมืองอีกท่านนึงเนี่ยมาคุมกระทรวงคมนาคมก็ไปขึ้นโครงการโฮปเวล
1: ครับ
0: โฮปเวลเนี่ยไม่ใช่ทำรถไฟยกระดับขึ้นไปนะ
1: มีทางด่วนบนนู้นด้วย
0: บนข้างบนมีทางด่วน
1: ใช่ครับ
0: คุณนึกถึงภาพอ่ะมันก็จะมีทางด่วนที่แบบมันแข่ง
1: คู่กันเลย
0: คู่กันเลยกับไอ้ดอนเมืองโทเวว
1: ิภาวดีกับรางรถไฟเลยฮะ
0: ครับเสร็จแล้วก็ยังมีไอ้นี่อีกส่วนต่อขยายเป็นในทางด่วนอะไรสองนะ
1: ครับ
0: ที่ออกจากไอ้ตรงผ่านเมืองทองธานีออกไปนู่นเลยอ่ะ
1: ครับเชียงรากออกไป
0: เชียงรากเลยนู่นอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ก็ออกพาออกไปสายเหนือเช่นกันอ่ะออกไปทางบางปะหันก็อะไรเนี่ย
1: ถ้ารถติดวิภา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิพย์อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับนะเราจะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะใครมีอะไรก็มาได้เลยนะฮะพี่อเนกแซวมาพี่กวย
3: ค่ะ
2: คุณโด้งสุดยอดมาจัดรายการทันนึกว่าชมว่าเล่าข่าวเก่งเปล่าชมเพราะมาจัดรายการทันวันนี้ขอบพระคุณครับพี่แสดงว่าติดตามกันตลอด
3: เออแฟนคลับตัวจริงเนี่ย
2: ตัวจริงจะรู้ว่าเช้าก็ไม่เคยทันกลางคืนก็ยังไม่ทันอีกแต่ก็มาตลอดนะ
3: ไม่เคยขาดนะ
2: มาตลอดมาตลอดแต่มาไม่ค่อยทัน
3: รักกันนานนะรักน้อยๆเดี๋ยวรักกันนานๆ
2: เออ
3: รักน้อยๆไม่ต้องรักมากหรอก
2: เออแต่พูดคุย
3: รักกันไปอยู่กันไปนานๆได้ไหม
2: เซลก
3: ัน
2: อย่างนี้ได้นะครับมาเลยชอบนะฮะพี่ๆแสดงว่า FC กันตัวจริงนะอ่ะลุยข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ก็เดี๋ยววันที่19มิถุนายนวันศุกร์นี้นะที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามยุติอะไรเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางกันแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำมันนี่ก็ลดใช่ไหม
2: ครับ
3: นี่แล้วก็ปีก็เอ๊ะจะเรือด่วนเนี่ยเขาจะลดไหมลดแล้วโดออกมาประกาศแล้วออกมาประกาศแล้ว
2: มันลงเอาเลยนะช่วงนี้นะ
3: เออลงเอาเนี่ยดีขอวันที่19อย่าล่มเลยโดนะมันไม่ไหวแล้วว่ะถึงแม้ว่าจะลงนามไปแล้วมันไม่ใช่ง่ายนะ
2: มัน
3: ไม่ได้ว่าทันทีทันใดเนาะทางวัยทางนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรม

0: ดันผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนก็บอกว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะคะก็วันอาทิตย์20วันเสาร์นะคะบริษัทในจะมีการปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากราคาเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลงตอนนี้อยู่ที่10บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้เขาอ้างอิงเงินที่7มิถุนายนนะคะลง40บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เดี๋ยวอาจจะถ้าเกิดลงอีกก็อาจจะลดอีกนะคะโดยตอนนี้เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทก็ลง18บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก24บาทลดลงเป็น23บาทต่อสายนะคะเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลดลงเหลือ16บาทค่ะส่วนเส้นทางนนทบุรีสาทรนะคะจาก24บาทลดลงเหลือ23บาทนะคะเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทเหลือ35บาทแล้วก็เรือธงแดงนนทบุรีสาทรจาก33บาทแล้วลงเป็น32บาทแล้วก็ห้อยท้ายด้วยนะคะว่ากรณีที่มีการปรับราคาน้ำมันลงเนี่ยก็จะปรับลดอัตราค่าโดยสารอีกต่อไปนะอันนี้แฟร์ดีนะคะตั้งแต่วันที่20คือวันเสาร์นี้นะคะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พาไปดูปัญหาครอบครัวนะครับที่บุรีรัมย์ครอบครัวนี้ครับพี่นะฮะเป็นรองสารวัตรจราจรนะก็แยกทางกับภรรยานะครับแยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับคือแกมีลูกกัน2คนนะคนหนึ่ง5ขวบคนหนึ่ง9ขวบนะฮะเห็นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับคือแกบุกมายิงภรรยากับแม่ยายนะยิงเมียตายนะแม่ยายสาหัสนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาเคลียร์กันเรื่องว่าใครจะได้ลูกไปดูแลนะก็ชีวิตคู่เนาะคออยู่กันไม่ได้แล้วก็แยกกันไปแต่ทีเนี้ยเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากที่จะเลี้ยงดูลูกนะครับอยากได้ลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยพูดง่ายนะฮะปรากฏว่าน่าจะเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับฝ่ายทางรองสารวัตรก็เลยก่อเหตุนะครับโอ้โหยิงภรรยาเลยนะฮะรวมถึงยิงแม่ยายด้วยนะครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณบ่ายสามที่ผ่านมานี่เองนะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับในเขตเทศบาลเมืองนางรองผู้ตายนะครับอายุ39ปีชื่อว่านางสาวตีระยาถูกยิงเข้าที่ศีรษะ2นัดนะครับส่วนแม่ยายอายุ58นะฮะกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไหปลาร้าอาการสาหัสนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปส่วนรองสารวัตรจราจรนะครับร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์อายุ43ปีนะครับอยู่ที่สภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุเนี่ยแกโดนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับลุมประชาทันเหมือนกันเพราะว่าทำผู้หญิงอ่ะถึงจะเป็นเรื่องในครอบครัวเนาะโอ้แต่เอาปืนไปยิงผู้หญิงแต่ชาวบ้านก็รับไม่ได้เจ้าตัวนี้ก็น่วมเลยเหมือนกันนะครับโดนล็อกตัวแล้วก็ลุมประชาทันเพราะว่าชาวบ้านกลัวว่ามีปืนเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุ้มคลั่งไปยิงคนอื่นอีกนะครับโอ้เหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยเรื่องเศร้าเลยนะครับเนาะลูกสองคนยังไงฮะเนี่ยเมียเสียชีวิตแม่ยายก็ยังสาหัสแล้วเดี๋ยวตัวเองติดคุกแล้วเดี๋ยวลูก2คนจะยังไงฮะเพิ่ง5ขวบกับ9ขวบโอ้โหครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มีเรื่องเตือนนะคะสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักแบบลดอย่างต้องการลดกระทันหันเลย
1: เหรอผมเองผมยังไง
0: ลดเร็วแล้วก็คือทำให้ไม่เห็นผลโดยตรงอ่ะบอกคนนี้เกิดขึ้นกับสาวจีนอยู่ที่เมืองหังโจมณฑลเจ้อเจียงที่จีนเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงอายุ25ปีชื่อชิงชิงมีน้ำหนัก55กิโลกรัมแต่ว่าสูงแค่155ไงก็เลยตัดสินใจลดน้ำหนักด้วยตัวเองวางแผนควบคุมอาหารอย่างดีเลยให้เข้มงวดที่สุดเลยคือจำกัดอาหารในวันธรรมดา

0: ือกินนิดเดียวจะคุมไว้แค่800แค่กินแค่800แคลอรี่ต่อวันนะคะจะกินผักต้มอกไก่ผลไม้และจะใช้วันอาทิตย์คือเรียกเป็นวันชีสเดย์วันอาทิตย์อ่ะคืออด6อด6วันเลยรวดเลยแล้ว1วันเนี่ยอยากกินอะไรก็กินเต็มที่เลยทั้งหม้อไฟไก่ทอดบะหมี่รสเผ็ดนะคะปรากฏว่าเดือนเดียวได้ผลเลยลดไปถึง7กิโลกรัม75กิโลกรัมใช่แต่หลังจากนั้นสิร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณผิดปกติเพราะวันที่7เนี่ยเขากินแบบไม่ปัญญาบัญญังนะกินไก่ทอดอย่างมากเลยช่วงเที่ยงกินบะหมี่รสไก่เผ็ดอีก2ห่อในช่วงเย็นตัวเองก็เลยเริ่มมีอาการไม่สบายท้องเอวแล้วก็หลังแล้วก็เกิดอาการรุนแรงจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่ามีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแล้วก็การอดอาหารเป็นเวลานานแล้วก็กลับมากินอาหารหนักในวันเดียวเนี่ยทำให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักผิดปกติก็เลยแทนที่จะลดหนักนั้นก็เลยมีปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงเลยหมอก็เลยเตือนบอกว่าการควบคุมอาหารเนี่ยแม้ว่าจะลดแคลอรี่จะมีการลดแคลอรี่จะมีประโยชน์จะมีประโยชน์เพื่อทำอย่างเหมาะสมแต่การลดน้ำหนักแบบถูกต้องเช่นอดอาหารมานานหลายวันแล้วมากินจำนวนมากในวันเดียวเนี่ยอาจจะสร้างความเครียดให้กับระบบย่อยอาหารแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็ถือนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างค่ะต้องค่อยทำเสร็จค่อยเป่าแล้วก็ออกกำลังกายดีที่สุดละโด้งเนาะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อ่ะความคืบหน้านะครับกรณีสามเณรที่ออกมาแฉนะครับว่าถูกพระวัดดังในจังหวัดกำแพงเพชรเตะคางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ
0: เด็กสูบบุหรี่ง่วงบอกว่าเด็กแค่
1: อันนั้นรู้แต่อันนั้นอีกจังหวัดนึงอันนี้อีกเคสนึงเหมือนกันพี่กล้วยมีที่เกี่ยวกับพระเนี่ย2เรื่องแต่เรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยนะเรื่องนี้เราไม่ได้เล่าแต่ว่าคือก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนสามเณรด้วยกันนะพระไม่ได้ทำอะไรหรอกนะครับแต่ที่ไหนได้เขาบอกวันนี้คดีพลิกแล้วนะฮะเขาบอกว่าถูกพระในวัดเนี่ยแหละทำร้ายร่างกายนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสามเณรเอก็ยอมรับแล้วนะครับว่าบาดแผลที่เกิดตามตัวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนเนรนะอย่างที่วัดกล่าวอ้างหรอกนะครับแต่เกิดจากมีหลวงพ่อลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่คางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะฮะหลังลายหมดเลยนะครับเนื่องจากตนเองเนี่ยทำความผิดพาหญิงสาวเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลนะครับเมื่อวานอีกเคสหนึ่งนั่นเรื่องของสูบบุหรี่เนาะ
0: สูบบุหรี่
1: ตัวนั้นเรื่องนะครับก็
0: เอาชิงเด็กอะไปบวชเนรนะก็อย่าไปอะไรเพื่อนมั่วหรือว่าอะไรเนี่ยเด็กก็คือต้องการจะใช้วันหยุดติดภาคเรียนหรืออะไรเนี่ยเพื่อจะเข้ามาพักเรียนก็ต้องใจดีกับเด็กด้วยนะ
1: ต้องตักเตือนดีๆแต่เรื่องนี้มันก็เรื่องใหญ่นะพาหญิงสาวเข้ามานั่งในกุฏิเนาะทั้งที่ตัวเองเป็นเนรอยู่อะแต่เพียงแต่ว่าวิธีการจะไปถึงกับขนาดโอ้โหเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีอย่างเงี้ยมันก็ดูโหดเกินไปอะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าด้วยเหตุผลทั้งเรื่องที่เมื่อวานเราเล่ากับเรื่องวันนี้มันก็เหตุผลมันก็หนักหนาสาหัสนะ
0: หมายถึงว่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าการที่จะลงโทษก็ไม่ควรจะเกินกว่าเหตุ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้วันนี้เกิดเหตุระทึกเลยที่ทางข้ามรางรถไฟหนึ่งตัวเราเกิดเหตุคือว่ามีชนรถไฟเนี่ยทางข้ามการข้ามรางรถไฟมันมีเวลาเกิดเหตุอะไรก็เราทุกอ่ะพวกมีรถแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยไปติดค้างอยู่บริเวณทางข้ามรางรถไฟที่สถานีรถไฟพญาไทอยู่เนี่ยไม้กั้นอัตโนมัติเนี่ยเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับบริเวณฝากระโปรงหน้ารถทำให้รถแท็กซี่คันนี้เคลื่อนย้ายรถไม่ได้เลยนะฮะทำให้การจราจรในพื้นที่เนี่ยติดขัดนะคะก็ตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าที่การรถไฟก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันเร่งกันเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง

0: เบื้องต้นเขาบอกว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติอยู่จนเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อันนี้คงไม่มีสัญญาณว่ารถจะถ้าเกิดไม่มีสัญญาณว่าจะลงมาเนี่ยรถก็ต้องจอดก่อนถูกไหมนี่คือรถขับแอ
1: บ
0: ตามปกติเนี่ยแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยโอ้ไอ้ไม้กั้นเนี่ยมันเลื่อนลงมาเกี่ยวกับรถแท็กซี่แล้วก็ค้างตึงเลยโอ้น่าระทึกเลยดูที่ไม่มีอะไร
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
12: ก่อนหน้านักถ่ายนะครับพี่พี่มายาลาบสวัสดีนะครับพี่พิมพ์นักถ่ายเข้ามาเนาะพี่นงรักพี่ดองนะครับนะครับฟังบอกว่าติดตามทางฟังขึ้น95เป็นประจำนะครับพี่ดองบางขพรนะฮะพี่สมจิตพี่ทักชัยนะครับทักทายเราเข้ามาก็สวัสดียามเย็นนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่เอกสินนะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ผมฟังอยู่ด้วยเอฟซีทั้งวันนะฮะพามาดูเรื่องราวของบ้านพักหมาจรจัดที่พิษณุโลกนะครับก็หลังเปิดมาจะ20ปีแล้วพี่ปีนี้เข้าปีที่19จะ20ปีละนะครับออกมาประกาศว่าขอจากนี้จะของดรับบริจาคสุนัขจรจัดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ที่เลี้ยงไว้เนี่ย300ตัวนะฮะ
0: ต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ย300ตัว
12: เขามีพื้นที่อยู่2ไร่เลี้ยง300ตัวทีนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจคนก็บริจาคน้อยลงน้องหมาก็ลำบากขึ้นเพราะว่าค่าอาหารวันละ 4,000 กินเก่งแล้วด้วยนะวันละ 4,000 เดือนนึงก็ตก 120,000 นะครับอันนี้เขาบอกยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลนะฮะ

0: ต้องเอาไปฉีดวัคซีนทำหมันอะไร
1: ใช่นะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สงสารนะสงสารนะตัวพี่ปานิสราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของบ้านพักหมาจรเนี่ยนะครับบอกว่าสงสารก็สงสารแต่ตอนนี้ก็ต้องมาหันมาดูตัวเองด้วยเหมือนกันจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายรับที่มันเข้ามาเนี่ยยอดบริจาคเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายที่ออกไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช่วยนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับบ้านพักหมาจรปานิสรานะครับลองหากันดูนะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะคุณป้าตุ้ยที่ดูแลเนี่ยอายุ60ปีละป้าตุ้ยหรือว่าคุณปานิสราเนี่ยแหละ
0: ใช่ไหมคนเลี้ยงสุนัขเยอะเนี่ยจะเนาะอายุเยอะเน
1: า
0: ะแต่เขาก็
1: ใจบุญอะ
0: หูสาเลี้ยงเอาไว้เนาะ
1: ใจบุญ
0: แ
1: ต่เขาบอกว่าด้วยเข้าใจในเศรษฐกิจเนี่ยคนยังไม่ไหวเลยอะจะมาแบ่งปันให้น้องหมาเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกัน
0: คือถ้าไปแล้วก็ช่วยเขาช่วยเงินด้วยก็จะดี
1: ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: โอ้มาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีบ่อกุ้ง50กว่าไร่นะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้จับกุ้งไม่ได้เลยจับได้แต่อะไรรู้ป่ะปลาหมอคางดำ
1: ด้าน
0: ลูกคนหาคนที่ว่ามาเจอเงียบๆไปแล้วไม่เลยเขาบอกว่านี่โอ้ยวันนี้เห็นไอ้พี่เห็นภาพแต่ที่นักข่าวพวกนักข่าวพิเศษของเราส่งเข้ามานะขนลุกอ่ะปลาหมอคางดำเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ้าของบ่อกุ้งชื่อคุณอมรวรรณสุขโสภณอายุ61ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาซื้อที่ดินแล้วก็เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เนี้ยสมุทรสงครามนี่แหละมานานกว่า20กว่าปีแล้วช่วงแรกก็โอ้โหเลี้ยงกุ้งแล้วก็รายได้ดีเลยแหละแต่ระยะหลังเนี่ยกุ้งปริมาณกุ้งเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องหลังปลาหมอคางดำมาแพร่ระบาดในบ่อนะคะล่าสุดวันนี้จับปลาหมอนะคะขนาด 2-4 นิ้วน้ำหนักรวมกว่า5ตัน5ตันนี่คือ 5,000 กิโลกรัมนะขายได้เพียงกิโลกรัมละ8บาทรายได้ก็ได้ที่ 40,000 กุ้งเขาได้เป็นร้อยแล้วดงระดับส่งเนี่ยก็ต้องมี70 80 50เนาะโอ้แล้วปรากฏว่าได้แบบปลาหมอคางดำมา 5,000 กิโลกรั
1: ม
0: บอกช่วงแรกเนี่ยปลาหมอคางดำยังไม่มากแหละแต่เวลาผ่านมาหลายเดือนเนี่ยรู้ทำไมแพร่พันธุ์รวดเร็วเลยอ่ะทุกครั้งที่เปิดบ่อมาแทบไม่เหลือกุ้งเลยเจอแต่ปลาหมอคางดำจนมันมากรู้สึกว่าเหมือนต้องเลี้ยงปลาชนิดนี้แทนกุ้งมาแล้วนะคะโอ้ยส่วนคนที่เป็นผู้รับซื้อปลาเนี่ยนะคะก็บอกว่าปลาชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างมากเลยเนื่องจากเมื่อเกษตรกรปล่อยพันธุ์กุ้งหรือว่าพันธุ์ปูลงไปเนี่ยมักจะถูกปลาหมอคางดำกินตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กโอ้ก็เลยไม่เป็นกุ้งอ่ะเนาะก็เลยไม่โตสิปลาหมอคางดำมันกินกุ้งอ่ะคือเขาซื้อลูกกุ้งเนี่ยลูกกุ้งทะลุไม่กิโลกรัมเท่าไหร่เอาไปปล่อย200บาท
1: โอ้
0: ซื้อลูกกุ้ง
1: เอาไปปล่อย
0: ลูกเล็กๆเอาไปปล่อยไปเลี้ยงไงเลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งอ่ะแล้วมาถูกปลาหมอคางดำกินน่ะโอ้โหเราดูปลาหมอคางดำเนี่ยเขาจับมา 5,000 กิโลกรัมกิโลกรัมละขายได้กิโลกรัมละ5บาท8บาท8บาทและ40,000 40,000 มหาแล้วกุ้งเขากุ้งเขารอบไม่โดนปลาหมอกินไปก่อนเขาทุกคนก็ไปแสนเป็นล้านอ่ะหัวเสียหายก็เลยบอกว่าคนขอยภาครัฐเนี่ยมาช่วยเถอะอย่าเพิ่งปล่อยเลยไม่งั้นเนี่ยต่อไปก็ไม่มีกุ้งแล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกที่อเมริกาเนี่ยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะถึง 9,000 ล้านเหรียญนะขออภัยครับนะฮะก็ทางที่อเมริกาเนี่ยเขาเผยบทวิเคราะห์ล่าสุดนะครับถึงฟุตบอลโลกเนี่ยที่มีขึ้นเนี่ยนะครับพี่โอ้โหเขาบอกว่ากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ม
1: ีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยนะต่างชาติเนี่ยเข้าอเมริกา2ล้าน6แสนคนนะฮะก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งใหญ่ของอเมริกานะก็จะสร้างเม็ดเงินให้กับภูมิภาคของอเมริกาเหนือเนี่ยนะประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง6สัปดาห์นะทั้งที่พักการเดินทางอาหารการจับ

0: ใช้สอยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละเขาก็คาดหวังนะคาดหวังเม็ดเงินตรงนี้นะเพราะว่าคนไปคนหนึ่งมันก็ต้องใช้เงินนะพี่นะค่าโรงแรมเพราะว่าสมมติทีมชาติตัวเองเตะ3นัดเนี่ยมันกินเวลาเกือบ3สัปดาห์นะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ต้องไปหาโรงแรมอยู่นะ
1: ก็เงินมันก็สะพัดอะในพื้นที่
0: ที
1: ่การจะดูฟุตบอล
0: นะ
1: ต่างประเทศนะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก
0: โอ้โห 9,000 ล้านเหรียญนี่มันเท่าไหร่ฮะ 9,000 ล้านเหรียญ
1: คูณ30
0: เดี๋ยวผมลองคูณ
1: นิดนึง
0: โอ้
1: 39มีเศษเท่าไหร่อ่ะ 2,000 หรือ 20,000 กว่าล้าน
0: จอดเลยครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: หรือมาเฟียภูเก็ตนะคะต้องเจอ2รัฐมนตรีช่วยวันนี้คุณพลพีสุวรรณชวีแล้วก็คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่ภูเก็ตเลยไปที่หาดบีดอมตำบลป่าตออำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูเลยนะคะก็หลังเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมีการอ้างไงไปเรื่อยสร้างอะไรนะไปเก็บค่าลงหาดลงอะไรใช่ไหมไปเก็บเงินค่าลงห้องลงหาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพลพีเนี่ยนะคะก็ได้พูดภายหลังจากที่ลงพื้นที่หาดฟรีดอมบอกว่าก็มาดูสถานที่จริงเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะว่าพื้นที่ส่วนใดของหาดฟรีดอมเป็นพื้นที่สปกพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้นะคะซึ่งทางคุณพลพีก็บอกด้านหลังที่ให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เอกสารสิทธิ์ครอบครองนส3ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างให้กรมที่ดินทำการตรวจสอบว่าออกเอกสารให้เมื่อใดและออกให้ได้ยังไงเพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของป่าไม้แล้วจะเป็นสปกเป็นไปไม่ได้เลยนะคะไปออกได้ยังไงนะคะแล้วก็มีการอ้างไปเก็บค่าบริการเดินลงด้วยเนี่ยเดินระยะทาง300เมตรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำกิจการทำมาหากินตรงนี้ได้เลยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะก็เลยมาดูสภาพกันนะว่าวันนี้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่านะคะก็นักข่าวถามนะคะว่าในส่วนที่มีการโยกย้ายพวกข้าราชการแล้วเนี่ยนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณสุรธีบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าใครจะมาเป็นพ่อเมืองหรือใครจะมาเป็นรองผู้ว่าหรือตำแหน่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรและช่วยภูเก็ตอย่างไรหากเรายึดแนวปฏิบัตินี้ก็ไม่มีปัญหากับใครนะคะแล้วที่นายกรัฐมนตรีให้ผมมาเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้เสร็จไม่ได้มาฟังอย่างนี้นะไม่ได้มาเพื่อทำให้เสร็จแต่พวกผมมาเพื่อทำให้สำเร็จเดี๋ยวรอดูดังนั้นเนี่ยมันต่างกันนะคะแต่ขอให้เวลาพวกผมนิดนึงเพราะว่ารองผู้ว่าก็เพิ่งจะย้ายมาผู้ว่าราชการภูเก็ตก็เพิ่งจะผ่านมติครม.ไปนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ที่แน่คือใครที่ยืนหนึ่งกฎหมายเราจะจับหมดเลยนะย้ำนะคะมาเนี่ยไม่ได้ทำให้เสร็จนะมาเพื่อทำให้สำเร็จค่ะนี่แหละลูกร้อยตรีไพโรจน์สุวรรณชวีนักเลงพ่อเลยนะเนี่ย
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพลเมืองดีเขาแจ้งไปที่ปปส.นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ลองไปตรวจสอบดูสิดับเพลิงสระบุรีมีคนเสพยาเสพติดอยู่นะเป็นลูกจ้างนะเสพยาเสพติดนั่งเสพอยู่ในดับเพลิงเลยนะครับ
1: เป็นลูกจ้างด้วย
0: เป็นลูกจ้างก็ปปส.เขาก็รับข้อมูลมานะครับจนกระทั่งนะเขาเปิดปฏิบัติการนะครับลองไปสุ่มตรวจแม่เจ้าไปแบบไม่มีการเตรียมกันนะครับไปที่ดับเพลิงครับจับเจ้าหน้าที่97รายมาตรวจ
1: เจอไหม
0: เจอสารเสพติด5รายครับพี
1: ่เยอะนะถือว่าเยอะนะ
0: เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเสพเคตามีนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งยอมรับว่าเสพไอ้แฮปปี้วอเตอร์อ่ะมันจะทำให้เคลิ้มจริงๆมันจะใช้ในพวกสถานบันเทิงได้แฮปปี้วอเตอร์เนี่ยนะฮะก็ทั้ง5คนเนี่ยไม่มีประวัติเคยเข้ารับการบำบัดนะครับแต่ทั้งหมดก็สารภาพว่ามักจะร่วมการสังสรรค์ไปเสพยาที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งนะก่อนเข้างานบ้างละเลิกงานบ้างละ

0: นะฮะแล้วก็มานั่งอยู่เวรกันเข้าเวรกันทั้งหมดยังไม่ซัดทอดนะครับว่าเอายามาจากไหนนะฮะปปส.ก็นี่แหละนะครับส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีกันต่อไป
1: แต่จริงๆเนี่ยทำแบบนี้เรื่อยๆก็ดีอาจจะได้คือทำแบบไม่ต้องบอกให้รู้ว่าทำกับหน้าการก่อนดีว่าจะดี
0: นะเพราะถ้าชาวบ้านนะถ้าชาวบ้านรู้ว่าเฮ้ยหุ่นดวงใจของท่านสมมตินะสมมติอบต.แห่งหนึ่งสมมตินะอำเภอแห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ติดยาเนี่ยเขาบอกให้แจ้งไปที่สายด่วน1386สายด่วน1386เนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับแล้วเขาจะมีการวางแผนการเพื่อไปสุ่มตรวจในพื้นที่ของท่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: จำไว้นะคะ1386
0: ครับผมนะฮะ
1: จบไปแล้ว
0: ครบถ้วนนะพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เจอก
0: ัน
1: ใหม
0: ่ครับผมพรุ่งนี้วันพฤหัสนะเจอกันครับพี่ไปแล้วครับคุณผู้ฟัง1ทุ่มเจอกันสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: ม

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ

0: เห็นพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปัณระสัมมวานครบ15วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระศพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพที่บ้านหมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครด้วยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามที่จังหวัดสุรินทร์การพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลทหารและตำรวจในปี2569ครั้งนี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม35ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็ง
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นเพลงของ3สาวเลยนะคะมีเพลงอะไรบ้างคะ4สาวสิเนาะเริ่มต้นที่แค่หมู่จากน้องอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยพรไดนะคะจากพี่พรจันทพรและปิดท้ายกันด้วยผู้สาวเก่าเก่าเขาบอดจบนะคะจากเนิร์ดพัศวรรณนั่นเองค่ะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็ว้าวนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้นะทาง Facebook Live ก็ได้นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นี่แหละนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเข้ามาเฝ้าหน้าจอด้วยกันนะคะมารายงานตัวเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟไปกันนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะนะคะคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ยังมี SMS ด้วยนะช่องทางนี้ก็ขอเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมในช่วงเวลาพักผ่อนแบบนี้นะคะหรือว่าใครกำลังจะออกไปทำงานนะคะก็สามารถขอเพลงให้แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันได้นะคะไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้ามาพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยจ้าทักทายกันด้วยนะคะดูซิว่ามีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่บ้างไหมวันนี้นี่ขึ้นตำแหน่งแล้วนะ

ำแหน่งแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นตัวมัมตัวแม่แล้วนะคะเพราะว่ามีลูกๆเนี่ยฟังแม่กันเยอะมากเลยนะคะนะก็ทักทายกันด้วยเนี่ยอย่างลูกคนแรกเลยที่เห็นเนี่ยน้องหนีดูกู๊ดนะคะหนีดูนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแชมป์น้องแชมป์มาแม่เดี๋ยวคอยดูนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่น้องมังกรมีน้องมังกรนะคะมีพี่ตั้มกระเตาะมีพี่เรดมี่พี่เกิดชมนแก้วเรืองนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีใครอีกพี่น้องคิตตี้วังว่าเห็นมั้ยลูกเยอะเลยนะคะเอ๊ะลูกเลอะลูกเยอะหรือว่าเรานี่อายุเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆรุ่นนี้เขาเรียกแม่กันหมดเลยอะนะคะพี่จันเพ็ญสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่บุญเรือนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อุดรค่ะนะคะมีน้องเวนเวนว้าวอันนี้ก็ลูกอีกคนนึงนะคะพี่บุญยวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พันธุนีกระจมขานะคะมีเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกอย่าเพิ่งคอมเมนต์รัวขึ้นมานะลูกนะแม่อ่านไม่ทันลูกนะคะพี่สุรยุทธสมานคณีบอกว่าร้อนเหรอกั๊บทำไมล่ะกั๊บมันเป็นยังไงถึงคิดว่าพิมดาร้อนวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องเบลเบดเทียมน่วมด้วยนี่ไงน้องแซมมาแล้วแม่นะคะแล้วก็ยังมีพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตนะคะมีทุกอย่างยกเว้นอะไรเนี่ยมีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีสวัสดีด้วยนะคะแหมชื่อเฟซเขานะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเนี่ยหมดละเท่านี้แหละนะคะมีอีกไหมนะคะพี่รุ่งทิพย์เหรอใช่ไหมพี่รุ่งทิพย์อยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ไวไม่ใช่บาม่าพี่ไผ่ตะกั่วป่าก็มาแล้วพี่ทวิชพงษ์สายยันบอกว่ารถไฟผ่านมักกะสันหรือเปล่าตอนนี้นะคะอยู่พระราม9นะคะถ้าเกิดว่าไปทางไหนดีถ้าไปทางกลับไปทางเอกอะไรนะไปทางไหนนะมักกะสันเอกมัยถ้าไปทางเอกมัยก็น่าจะผ่านนะคะหมดหรือยังนะคะดูซิพี่เออินทิรานะคะพี่มีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีทักไปแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังหมดแล้วเนาะนะคะเป็นยังไงอ๋อพี่สุริยุทธ์บอกว่าเสื้อทำไมร้อนเหรอใส่เสื้อบางมาเชียร์วันนี้ใช่ไหมนะคะพี่วิจิตรสวนโรจน์จากพิจิตรด้วยพี่ธีรวัฒน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ทันเราขบวนหน้าก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่022481366นะคะโทรมาจองสายกับแป้งโกะกันได้เลยใครยังไม่เคยคุยหน้าใหม่นะหรือว่าใครเคยคุยแล้วล่ะแต่ว่านานแล้วยังไม่ได้คุยกับพิมดาเลยนะคะก็ส่งโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะ

0: พลงนี้จากใน New Country นะคะหน้าจอ Miss Call คนรอ Miss You นะคะแหมช่วงนี้นะหนึ่งในสมาชิกของ New Country เขาก็กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเลยในข่าวเลยคุณผู้ฟังนะคะน้องตินตินนั่นเองนะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครกันเนี่ย
1: พี่นพดลครับจากจังหวัดตราดครับ
0: อ๋อพี่นพดลทำอะไรอยู่คะ
1: แกฟังเพลงอยู่ครับ
0: เสียงเหมือนจะหลับแล้วอะ
1: ยังครับยังไม่หลับครับ
0: ยังใช่ไหมวันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานหรือเปล่าคะ
1: ก็ได้ไปทำงานครับ
0: อ๋อไปทำงานใช่ไหมเหนื่อยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ทำงานไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
0: เอาเหรอทำงานอะไรอะคะ
1: จะกำจัดปลวกครับ
0: อ๋อจำได้แล้วเราเคยคุยกันแล้วเนาะนะคะกำจัดปลวกเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่นพดลทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ตอนนี้อยู่บ้านครับ
0: ทำอะไรอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้อยู่บ้านแต่กำจัดปลวกมาแล้วก็นอนพักผ่อน
0: นอนพักไม่คือเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรดังมากเลยอ่ะ
1: อ๋อเขาเพื่อนกันเขาเปิดไ
0: อ้อ๋อเปิดดู
1: YouTube บ้างอะไรบ้าง
0: เสียงมันดังเหรอใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แอบไม่ได้นอนคนเดียวเหรอเนี่ยมีเพื่อนนอน
1: หลายคนหลายคนครับ
0: โอ้หลายคนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพี่นพดลฟังวิทยุยังไงคะ
1: ก็ทางวิทยุสถานีครับ
0: ไม่ฟังสถานีใช่ไหมแปลว่าเพื่อนก็ได้ยินด้วยอย่
1: าง
0: น
1: ี้เหรอ95ครับ
0: เปิดวิทยุหรือว่าโทรศัพท์
1: เปิดวิทยุครับ
0: ค่ะ
1: บางทีก็ดูในอะไรนะ
0: ดูในโทรศัพท์เอา Facebook อย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ครับครับ
0: อืออย่างนี้เพื่อนก็ได้ยินด้วยสิคะใช่ไหม
1: ก็ได้ยิน
0: เนาะทักทายเพื่อนของพี่นพดลด้วยนะ
1: เบาเสียงแล้ว
0: เบาเสียงแล้วเดี๋ยวพอวางสายแล้วค่อยเปิดเนาะ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นพดล
1: อะไรนะลืมเลย
0: เอ้าลืมซะแล้วเพลงอะไรนะเมื่อกี้ขอไว้ดอกอะไรนะดอกอะไรนะ
1: ดอกกระเจียวบาน
0: ใช่ไหมนะคะอยากฟังแหละ
1: แกงนี้เนี่ยแกงนี้เนี่ย
0: อยากฟังแหละแต่ว่านึกไม่ออก
1: แกงลืมนั่น
0: แกงลืมแหละเป็นมุกเนาะได้เลยดอกกระเจียวบานจากพี่พาเมล่า
1: ครับ
0: ด้วยขอของพี่ก้องไม่ใช่เหรอ
1: นะ
0: ของพี่ก้องห้วยไร่ไม่ใช่เหรอ
1: ของพี่ก้องห้วยไร่ครับ
0: บอกพาเมล่าก็ไปกับเขาเอาอีกแฮะเล่นมุกอีกแล้วแหมพี่นพดลเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเนาะวันนี้ขอให้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: ได้ยินเสียงครับมีความสุขครับ
0: นี่แหละเนาะ
1: ได้ยินเสียงดีเจได้มีความสุข
0: เนาะดีใจจังเลยได้ยินเสียงพี่นพดลก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมีความสุขครับ
0: เคยเข้าไปดูไหมคะ Facebook เคยเห็น
1: ก็เคยเข้าไปดูครับ
0: สวยไหมตัวจริง
1: ดีเจสวยทุกคน
0: นี่แหละ
1: หล่อทุกคน
0: นี่แหละเราก็ถามชงให้เขาชมไงไม่มีอะไร
1: ไม่ได้ชมครับสวยจริงๆครับ
0: เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฝากความสุขฝากเพลงเพราะๆให้เพื่อนข้างๆด้วยนะพี่นพดลนะ
1: ครับ
0: นะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ขอมอบให้ SG95 ทุกคนแล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะแล้วก็ขอมอบให้คุณลุง95ด้วย
0: ค่ะ
1: 935ของ
0: เขา935
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะได้เลย
1: แล้วก็น้องหลังไม้ด้วย
0: ค่ะน้องแป้งโกะคนสวย
1: น้องหลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับ
0: ค่ะได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะ
1: ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: อ๋อธรรมดาต้องดูแลสุขภาพ
0: เ
1: ล
0: ยเนาะสุขภาพเราใช่ไหมนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่นพดลนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละค่ะสายชีวิตใจขอบคุณด้วยนะคะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: กุหลาบค่ะนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะวันนั้นพี่ก้านตองมาร้องให้แต่พี่ก้านตองคือไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่วันนั้นนะคือเสียงเขาอ่ะเขางานเยอะมากเลยนะตอนนั้นอ่ะกำลังแบบว่าดังเลยแล้วก็งานเยอะมากแล้วเขาก็ใจดีมากๆเลยนะมาร้องเพลงมอบความสุขนะคะให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ตลาดเสริมสุขด้วยนะคะในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันที่1พฤษภาคมปี2568นะคะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อค่ะจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะก็เลยได้ยินเสียงพี่เขาแบบว่าเป็นหวัดนิดนึงอ่ะเนาะแต่ก็เต็มที่มากๆเลยนะคะมานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบการประชาสัมพันธ์และล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังคืนนี้เขามีแต่ฟุตบอลกันหรอเห็นว่านะคะมี FC นะคะของ95เรานี่แหละนะคะแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครเขาบอกว่าคืนนี้มีเตะบอลนะมีฟุตบอลโลกนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะพิมดาเอาจริงนะไม่ได้ติดตามเลยนะเรื่องราวของกีฬาเลยนะคะยังไงคุณผู้ฟังส่งข่าวกันด้วยนะคะมีอะไรนะพี่เอสุดหล่อบอกมีทีมโปรตุเกสใช่ไหมกับอะไรกับทีมใหม่เหรอหรืออะไรนะคะอ่านยังไงใครที่มีข้อมูลยังไงฝากบอกประชาสัมพันธ์เพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่พิมดาจะพูดต่อไปนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอล นะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบไปนะคะซื้อบัตร Mcot Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะที่ Mcot Superfan Starter ราคาเบาๆ20 บาทนะคะซึ่งจะได้รับทั้งหมด10ใบในการร่วมโหวตค่ะแล้วก็สุดคุ้มค่ะกับบัตร Mcot Superfan Diamond นะคะราคาที่500 บาทนะคะที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนะคะนี่ล่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อน cheer.mcot.net แล้วหลังจากนั้นก็ไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถซื้อกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Mcot Superfan Starter หรือจะเป็น Mcot Superfan Diamond นะคะซื้อแล้วทีนี้เราก็จะได้ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็โหวตกันไปนะคะส่วนของรางวัลเนี่ยสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็จะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ว้าว Farison MPV EV Supervan ค่ะมูลค่า1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล นี่คือรถตู้ในฝันของพิมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อโหวตกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็นะคะ2ค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะ3นะคะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ4ค่ะ Go Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ด้วยนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานคร

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์ฟหอมหอมหอมเฮิร์ฟสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะมีหลายๆคนถามพิมดาว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคะที่เจพิมดาโอ้โหเวลาเนี้ยนะ3 ทุ่มแล้วเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยกินแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานดึกอยู่เวรดึกเข้าเวรดึกก็อาจจะต้องกินกันนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกินอาหารดึกๆเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะทิ้งช่วงระยะเวลาสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเอ้ยเพราะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องก็ได้นะคะนี่แหละอย่างที่บอกไปเมืองไทยเรานี่นะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งคืนนะคุณฟังเดินไปตามถนนนี่เจอร้านอาหารทั้งคืน24 ชั่วโมงนะคะนี่เราเป็นคนไทยนี่โชคดีเนาะที่มีอาหารอร่อยหลากหลายให้เลือกกินแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการไม่สบายท้องค่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเรียกได้ว่าทุกอาการเรื่องท้องเนี่ยนะคะใช้กระต่ายบินใหม่กระต่ายบินโทเทลบรรเทา5 อาการไม่สบายท้องนะคะท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินโทเทลตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตบรรเทา5 อาการไม่สบายท้องติดบ้านกันเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะนะช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้เหลืออีก1 เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอ1 สายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกัน

นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังมันเป็นเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันสดไม่ได้นะคะเวอร์ชันสดเปิดไปแล้วเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากพี่ชัยสานุวัฒน์ค่ะวอนพ่อขุนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพิมพ์ดามหานครอย่าลืมสายหน้าไมค์นะคะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการกรอพร้อมนั่งประธานเองผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการกรอมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานโดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาครัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคณะกรรมการกรอจะประชุมนัดแรกในวันที่22มิถุนายนเวลา 9:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลปปส.ลุยตรวจฉี่97นักดับเพลิงสระบุรีหลังรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1386แจ็คพอตตรวจเจอลูกจ้างเสพเคแฮปปี้วอเตอร์สั่งฟันวินัยให้ออกราชการสำนักงานปปส.เดินหน้ามาตรการเข้มงวดขุดรากถอนโคนยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่11จัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดล่าสุดปปส.ภาค1บูรณาการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล1ในจังหวัดสระบุรียกสถานีรวม97รายหลังสายด่วน1386ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราย1ชื่อนายนิวมีพฤติการลักลอบเสพเคตามีนอยู่เป็นประจำภายในศูนย์ดับเพลิงอำเภอเมืองสระบุรีหลังรับแจ้งปปส.ภาค1สืบสวนจนทราบชื่อจริงคือนายณัฐพงศ์อายุ34ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและเอ็กซเรย์บุคลากรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผลการนำกำลังเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด97รายพบ92รายมีผลตรวจเป็นลบแต่พบปัสสาวะมีสารเสพติด5รายทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสพเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง5รายไม่มีประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนทั้งหมดสารภาพว่าได้รวมตัวกันไปสังสรรค์เสพยาเสพติดที่บ้านของเพื่อนจริงแต่ไม่สับทอดถึงแหล่งที่มาจึงส่งตัวให้สาธารณ

0: สุขอำเภอเมืองสระบุรีดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปลอดสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงเมเตมาริสพระวรชายาในเจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ52พรรษาทรงรับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจระบุว่าทุกอย่างราบรื่นได้ดีแต่พระองค์จำเป็นต้องประทับรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนตัวยาเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในขณะที่เจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์พระสวามีทรงปรับเปลี่ยนตารางพระราชกรณียกิจเพื่อเคียงข้างและสนับสนุนการฟื้นฟูพระวรกายของพระชายาอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักพระราชวังจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลมกุฎราชกุมารีเมตตามาริตทรงได้รับการวินิจฉัยว่าประชวรได้โรคพังผืดในปอดมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดกลายเป็นพังผืดส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับออกซิเจนลดลงและมีปัญหาในการหายใจกระทั่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจในชีวิตประจำวันแพทย์จึงตัดสินใจบรรจุพระนามลงในรายชื่อผู้รอคอยการปลูกถ่ายปอดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากประเมินว่าหากไม่ได้รับการผ่าตัดพระองค์อาจมีพระชนชีพอยู่ได้อีกเพียงราว1ปีเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: อาฮ่ามาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะตอนนี้

0: สายหน้าใหม่ก็มารอแล้วทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อุ้ยเสียงหล่อจังเลยใครคะเนี่ยเสียงสดใสมากเลยค่ะ
1: ธนพลปัสรุครับ
0: โอ้โหมาเต็มยศเลยชื่อเล่นชื่ออะไร
1: พี่ขวัญครับ
0: พี่ขวัญใช่ไหมพี่ขวัญทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้กรีดใบตองครับถ้าเกิดบ้านผมจะเรียกแร่ใบตองครับ
0: อ๋อแร่ใบตองแล้วทำไมมาทำอะไรเอาดึกๆอย่างเงี้ย
1: ก็ทุกวันนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนาะเรามีลูกเล็กก็ต้องเสร็จปลาก่อนแล้วผมก็ทำงี้ทุกคืนครับ
0: อ๋อเหรอคะเอาไปทำอะไรอะใบตอง
1: ก็ส่งขายกรุงเทพครับเขาทำใบสีตั้งแต่เขาไล่ไปตั้งแต่ตลาดไทยอะไรพวกเนี้ยไปถึงสามเส้นมหานาคไปถึงปากของตลาดเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ครับเราไปส่งเขาไปขายครับ
0: ไม่แล้วช่วงเนี้ยคือเขากำลังไหว้ครูกันด้วยนะใช่ป่ะใบสีนี่คือกำลังแบบเป็นที่ต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขวัญก็คือนั่งทำอะไรเขาเรียกอะไรกรีดใบตองส่งอย่างเดียวเลย
1: ใช่ไหมมันแล้วแต่จังหวะแล้วครับเพราะว่าเราส่งแม่ค้าขนมแม่ค้าใบสีอะไรเงี้ยแล้วจังหวะเขาอย่างตลาดไทยแหละ จะเป็นพ่อค้าใบสีเยอะแล้วแต่เราครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่ได้แบบทำใบสีหรืออะไรเงี้ยก็มีพวกเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมที่ใช้ใบตองอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เนาะนะคะพี่นภธนพลอยู่ไหนสุโขทัยเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วทำเสร็จแล้วไปส่งที่ไหนคะหรือว่าใครมารับหร
1: ือ
0: ไปส่ง
1: เองเมื่อก่อนผมก็ล่องเองเลยไปส่งกรุงเทพเองเลยแต่ว่าตอนนี้ผมส่งที่บ้านเอาเพราะว่ามันจะถูกไปประมาณ15 บาทถึง 18 บาทต่อมัดครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคนมารับไปใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันด้วยช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงด้วยนะ
1: ครับเหนื่อยเก็บเงินครับ
0: ต้นทุนหายหมดเลยนะคะ
1: ไม่คือเราไปลงที่แผงก่อนแล้วก็คนจ่ายดีเขาก็มีเยอ
0: ะ
1: คนเขาไม่จ่ายไม่โอนก็มีครับ
0: ค่ะเนาะ
1: ใช
0: ่มันก็เหนื่อยเนาะแล้วคนไม่จ่ายไม่โอนเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ด้วย
1: ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานเราไปลงกับแผงกับอะไรเราไม่มีหลักฐานครับ
0: ไปตามเก็บก็เหมือนอบังเลยนะไปตามเก็บอย่างเงี้ย
1: ไปใช่ครับ
0: ไปทวงเงินเขา
1: แล้วไปยืมมันไม่ได้เงินครับ
0: อืมเนาะเพราะฉะนั้นทำแบบนี้แหละดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: นะแล้วเห็นพี่ขวัญบอกว่าตอนเช้าต้องไปส่งลูกหรอลูกโตหรือยังอายุเท่าไหร่คะ
1: แฝดพี่นี่โตแล้วครับแต่แฝดคนเล็กนี่คือประมาณ4 โมงไอ้แบบป.5
0: หรอคนเล็กป .5 แล้วแฝด
1: นี่จะขึ้นป .5 อยู่ครับ
0: ขึ้นป .5 ใช่ไหมแล้วแฝดพี่นี่คือ2คนเลยเหรอ
1: ครับแฝดพี่นี่ก็เผาไปด้วยแล้วครับจบมหาลัยทำงานแล้วครับ
0: อ๋อก็ยังดีเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะคะส่งถึงฝั่งฝันไปแล้วนะคะ
1: แฟนน้องอยู่พิษณุโลกครับทำงานเกี่ยวที่เขาเรียนมาครับ
0: อ๋อดีจังเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ดูแลตัวเองได้กันแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: เหลือคนเล็กนี่แหละป.5นี่แหละนะ
1: เหลือคนเล็กครับ
0: เนาะป.5นี่แหละเดี๋ยวเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะว่าพิมดาก็อีกยาวไกลเลยป.3ค่ะ
1: ไม่ถอยครับเพราะเรื่องลูกเรียนบอกตรงว่าถ้าเรื่องเรียนเนี่ยไม่ถอย
0: ถอยไม่ได้เนาะของพิมดาก็ป.3เนี่ยอีกยาวไกลเลยสู้ไปด้วยกันนะพี่ขวัญเนาะ
1: ครับผมครับ
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ส่วนไม่จริงห้ามทักของน้องลูกตาลครับ
0: ได้เลยนะคะมอไม่ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: เอาคนข้างหลังไมค์ให้พิมดาด้วยอะไรด้วยผมให้ทุกคนที่ฟัง95มหานครเลยครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของความโสดให้แล้วกันทั้ง4เพลงเลยเนาะ
1: ได้ครับได
0: ้นะคะ
1: ครับผม
0: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
1: ได้ครับผม
0: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
1: เอาดังไหมไอยาราอาห่า
0: อย่างนี้แหละถูกใจเลยแหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนอนกี่โมงคะเนี่ย
1: ก็วันนี้คือไม่เยอะครับประมาณ4 ทุ่มประมาณ4 ทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับ
0: โดย
1: ประม
0: าณก็ได้นอนละนะจะหมดแล้วนะนะคะให้เสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะพี่ขวัญนะ
1: ผมฟังบางทีถึงน้องตาลจบ
0: เ
1: ล
0: ยดีเลยดีเลยเนี่ยถึงทิ้งคืนเลยนะคะยาวเลย
1: บางทีไปตองเราเยอะไงคือ

0: นั่งฟังถึงน้องตาจบเลยครับ
1: ค่ะยาวๆไปเลยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาใหม่ว่าไงคะ
0: ขอบคุณขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณครับ
1: เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทำเสร็จเร็วๆนะจะได้พักผ่อนไวๆนะคะ
0: จ้าจ้าครับผม
1: ฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อ่าล่ะคุณผู้ฟังคะนะพี่ขวัญก็ขอเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดมานะคะแล้วก็เป็นของน้องลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังกันดีกว่าว่าอีก3เพลงนะคะจะเป็นโสดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะอีกทีนึงเอาใหม่ปล่อยคิวใหม่เอาใหม่ปล่อยคิวใหม่ก่อนเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะ

สี่เพลงแบบสดๆกันเลยคุณผู้ฟังขาจำกันได้ไหมเอ่ยว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีเสียงใครร้องกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยนะคะเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอกนะคะไม่เคยได้ยินหรอกใช่ไหมนะคะสาวน้อยคนนี้แต่ว่าเสียงคุ้นไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงแรกชื่อ

0: เพลงว่าไม่โสดหมดสิทธิ์นะคะเพลงนี้เนี่ยจากน้องพิมพ์โพธิเดชนะคะสมัยนั้นในยุคนั้นเขาชื่อพิมพ์โพธิเดชต่อจากนั้นเขาเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นพิมดาอาสยามนะแล้วก็มาถึงพิมดามหานครในวันนี้เขาคือคนคนเดียวกันทั้งหมดค่ะนะคะไปลองหาฟังกันได้เนาะไม่โสดหมดสิทธิ์จากพิมพ์โพธิเดชนะคะตามมาด้วยโสดไม่จริงห้ามทักนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ฟิชเชอริงกับน้องสมาร์ทเยอรมันนะคะอันนี้ก็เป็นนักจัดรายการของเราอีกท่านหนึ่งคนแรกเขาก็เป็นนักจัดรายการนะเขานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็คนที่สองเพลงที่สองก็นักจัดรายการนะคะช่วงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโสดแสนดีจากเมธิชาค่ะนักจัดรายการอีกหนึ่งท่านนะคะที่จัดในช่วงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ขอสดค่ะจากทรายหฤชนกนะคะนักจัดรายการช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละสลับสับเปลี่ยนกันมาช่วง2ทุ่มนะคะเป็น4เพลงจาก4นักจัดรายการของเรานะคะเป็นนักจัดรายการคลื่น FM 95ที่พอจะร้องเพลงได้นิดหน่อยแล้วก็มีแต่เพลงที่แบบสดๆทั้งนั้นเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยระอาหารสชาติดีๆทานง่ายจุ่มเกาะทุกบ้านต้องมีอัยระอาหาร
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยระอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอาหาม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์อยู่มั้ยคะหลังไมค์ใครโทรมาหลังไมค์บ้างเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์กันก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเป็น VIP นะคะรถไฟมาแล้วค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ฟังหลังไมค์วันนี้มีพี่แอมจันทบุรีพี่สุริยานครศรียายแสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่สุนาจังหวัดเลยพี่จำลองสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายและพี่ต๋อยประจวบนี่เลยนะคะนี่หลังไมค์ของเราเราต้องเรียกขึ้นเป็นจังหวะนะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะดูซิมีใครบ้างน้องไบสไลเดอร์น้องหนีดูนะคะไปขบวนที่2ด้วยกันน้องคิตตี้วังว่าบอกลูกคิตตี้รอนั่งรถไฟไปกับแม่พิมดานะครับน้องแวนว้าวนะคะพี่สมศักดิ์จบฤทธิ์ค่ะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่เอกรัตน์สุวรรณรัตน์ด้วยนะคะมีอีกหลายๆคนเลยพี่สงวนศรีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะพี่พีระเดชดีกลางบอกคนโสดยกมือนะคะโสดตอนนี้นะคะโสดตอนนี้แหละตอนออกจากบ้านนะคะกลับบ้านไปก็ไม่โสดแล้วนะพี่ณัฐพงษ์โชติศิรินะคะบอกผมเพิ่งสวดมนต์เสร็จครับพอดีครับก็เลยมาฟังพี่พิมดาต่อโอ้นะคะสวดมนต์เสร็จฟังเพลงแล้วก็นอนเนาะพักผ่อนนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชินวัตรด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชินวัตรบอกว่าฝนตกใช่ไหมที่ไหนนะแล้วก็มีพี่โสภาค่ะโตปันวงด้วยนะคะมีพี่อัญชลีชูสุขพี่ไอเกตแก้วพี่บุญเรืองดวงประสิทธิ์ด้วยนะคะพี่เรืองนิดค่ะน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่กะลา1บาทค่ะนะคะนี่ล่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังพี่ระวิภาสีเขียวนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังพี่นิสาก็มานะคะน่าจะหมดแล้วพี่เอกรัตน์ค่ะนะคะเอกรัตน์สุวรรณรัตน์ทักทายแล้วเนาะนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะรถไฟไปแล้วนะคะในช่วงที่2นะคะทักทายกันด้วยนะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะในอีกช่องทางนึงเนาะมี TikTok กันด้วยพี่แพรวนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะที่อยู่ทางช่องทางนี้นะคะอ่ะเอาละจอคิวฮิตค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นิกมาฝากกันด้วยนะคะพี่นิกนี่ปกติเราเคยได้ยินแต่เขาเป็นเบื้องหลังใช่ไหมพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะวันนี้เขามีซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองมาฝากค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าถ้าเป็นที่รักไปได้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะจอค
1: ิวนิดสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะเพลงนี้จากพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะอย่างที่บอกไปแหละเนาะคุณผู้ฟังปกติเราเคยได้ยินชื่อเนี้ยเนี่ยนะคะอยู่หลังเขาเรียกว่าอะไรหลังเบื้องหลังนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะแต่วันนี้ค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เนี่ยนะคะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดร้องเองแต่งเองมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงอีกครั้งนึงนะถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองก็นี่แหละค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังความหมายดีๆเนาะนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเลยนะคะชื่อเพลงว่าอบอวนค่ะจากพี่เล็กรัชเมศนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่16ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะกลางดาวค่ะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะลูกชายแม่ๆนะคะคงที่อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะเพลงฮิตนะคะมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
0: เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามาละครช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะมีนิทานมาเล่าอีกเช่นเคยใครรอฟังนิทานนะคะเตรียมตัวเลยหลังโฆษณาเจอกันค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ปู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาล่ะค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคนขี้โมรถแท็กซี่คันหนึ่งรับผู้โดยสารมาจากสุวรรณภูมิซึ่งเป็นคนจาก3ประเทศโดยทั้ง3พูดคุยโวกันเรื่องประเทศของตนว่าสร้างอาคารอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นคนอเมริกันพูดขึ้นมาว่าสะพานโกลเด้นเกตของตนเนี่ยนะสามารถสร้างเสร็จของไอเนี่ยของไอเนี่ยสามารถสร้างเสร็จภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะคนญี่ปุ่นได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยฮอโตเกียวคนญี่ปุ่นละสร้างเสร็จใน7วันแค่นั้นเองนะนี่คนสุดท้ายค่ะคนนี้เป็นคนจีนฮ่องกงค่ะเขาก็เลยคุยทับไปอีกว่าสนามบินใหม่ของฮ่องกงอ่ะรู้มาใช้เวลาสร้างจริงๆแค่5วันแล้วก็เสร็จแล้วโชเฟอร์เนี่ยนะคะพอรู้เรื่องเข้าแหมคันปากอยากคุยทับบ้างแต่ไม่ค่อยสบโอกาสเลยจนรถแท็กซี่ค่ะขับมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชาวต่างชาติทั้ง3ก็ถามแท็กซี่ว่า Hey you นั่นอะไร What is this แท็กซี่ได้ทีค่ะเลยตอบกลับไปอย่างหน้าตายว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงผ่านมานี้ผมขับรถมาทางนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับแหมสงสัยเพิ่งสร้างเสร็จครับเป็นไงล่ะเป็นไงของเราทันสมัยอ่ะมันไวกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะคะขับรถมาเช้าผ่านมายังไม่เห็นเลยนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมาตอนเย็นเสร็จแล้วเฮ้อนิทานของพิมดาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานไหมบางคนอาจจะแบบเคยได้ยินกันมาก่อนเนาะเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะเป็นนิทานก่อนนอนที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ค่ะเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะช่วงประจำของพิมดาเลยค่ะ10โมงถึงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันวิ่ง10โมงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายโมงพูดสลับแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์ฟๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยหนุ่มคนนี้พี่ก๊อตจักรพันธ์เขาเคยร้องเพลงสติงมาก่อนนะคุณรู้ฟังรู้หรือเปล่าและเพลงนี้ค่ะก็เป็นเพลงของเขาเองชื่อเพลงว่าฉันคนนี้ก็คนไปให้มันละลายแหมอะไรเนี่ยนาราฟันดีนะคะราตรีสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามฮับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้มาแบบสาวเหนือแต่เพราะปกติคือเป็นแต่น้องลูกโหนดนะคะบ่มีไผฮู้เลยเนี่ยว่าเป็นสาวเจียงใหม่เนี่ยจะใดนะวันนี้ต้องอู้กับเมืองสักหน่อยนะเจ้าดีเจลูกตาลชนิชาเจ้านะคะเจอคุณผู้ฟังเนาะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเน่เป็นไงต้องให้พูดภาษาเหนือบ้างนะผู้ฟังเดี๋ยวมันลืมเจ้า พูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้เปิดมาแบบเนาะสไตล์แบบว่าเพลงกำเมืองนะเจ้ามาแบบสาวเหนือแต้เลยนี่ล่ะนะคะเริ่มต้นมากับโกดำนะคะจริงๆจากว่าเอ้ยจะเลือกแหมเวอร์ชันนึงแต่มาเป็นอย่างตะกี้เปิดไปแล้วกับเวอร์ชันของวสันต์17และไม้เมืองเนี่ยไม้เมืองก็เป็นศิลปินเหนือนอปี้อ้อไม้เมืองแล้วก็ต่อด้วยอุ้ยอันนี้ก็ตึงหาขนาดเลยคิดถึงมากก็เลยอยากฟังเสียงอ้ายบ่าวเฮาสักหน่อยนะคะพี่ณัฐกิติสารค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับกลับบ้านเฮาเตอร์เพลงนี้เนาะกลับมาเตอร์อีไนนี่ก็ตึงหากันเลยเปิดเพลงไอ้บ่าวเฮาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพลงบัวคำนะเจ้านี่บัวคำนี่ก็สาวเหนืออีกหนึ่งสาวงามนะน้องมินตราน่านเจ้าเป็นใดรู้สึกว่าเป็นคนเหนือแต่ละก่อนหน้านี้แบบเอ๊ะงงว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะจ๊ะทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุก่อนเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ Mcord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะจ๊ะทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนี่นะคะก็รับฟังกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะ 19:30 นาทีค่ะคุณผู้ฟังยาวไปจนถึง 7 โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือลูกทุ่งมหานครพลัสนะคะตรงนี้เราก็จะขยายเวลานะคะในช่วง 8 โมงเช้าถึง6โมงเย็นด้วยนี่นะคะก็ติดตามกันได้ตลอดนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่ได้เลยเราจะไม่หยุดพักนะคะก็มีช่องทางอื่นด้วยเหมือนกันเป็นทางออนไลน์ติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเว็บไซต์ค่ะคุณผู้ฟัง www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็ LTMFM95 แล้วก็ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังขาตอนนี้บอกเลยว่าว่างอยู่เนี่ยจ้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็นะคะทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะนะจะฝากเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะฮะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีสวัสดีจ้าน้องดีเจลูกตาลนะฮะบอกฟังอยู่จ้าขอเพลงขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะของพี่ฝนธนสุนทรด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็มีเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะคะล่าสุดนะบอกว่าขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตันเปิดให้หน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีครั้งนะคะคุณแม่รุณนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งวิ่งเข้ามานะคะแล้วก็พี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะพี่นักรบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะ
พี่เบลเบดนะบอกจ๊ะเอ๋มาฟังคนน่ารักกันดีกว่าเนี่ยพี่สุนิสาค่ะคุณแม่ทันวิชานะคะพี่บอลพาสค่ะพี่แจ็คพี่ชีวิตต้องทนนะจ๊ะพี่มาดานะคะแล้วก็มีใครอีกด้านบนขออนุญาตคุณแม่ทิพาพรนะคะพี่สุพจน์นะคะพี่นงรักพี่เบเบตลุงต้อยนะคะตอนนี้ใครที่เราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะเข้ามาทักทายดีเจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูไลฟ์นะคะที่เพจของเราได้แล้วก็

คนขยันกับคนงกเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆนะคะกั้นอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยกันละกันทุกๆผลงานเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็รายการพิเศษในช่วงวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็เป็นรายการพิเศษจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ก็จะเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งที่แบบหลายคนคิดถึงเพลงเก่าอะไรอย่างนี้ก็มาฟังกันได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะเน้นย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะกับ022481366นะคะระหว่างรอสายค่ะจัด1งานเพลงจากวงฟีนิกซ์ให้กันละกันนะโปรดมองและเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยจากจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่แอม
1: สวัสดีค่ะน้องรู้จังสาวเจียงใหม่เจ้า
0: โอ้สาวเจียงใหม่เจ้าพี่แอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงแหบ
1: ๆพี่ไม่สบายสองไหมน้อง
0: โอ้เป็นแบบว่าเสียงเซ็กซี่เลยพี่แอมอะ สบายดีนะคะพี่แอมค่ะไม่สบายสิไม่สบายอยู่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวหายไวๆกันแล้วกันเนาะเนาะนะคะ
1: ย
0: ัง
1: อยู่แม่น้ำแก่ได้ยังจ้า
0: อะไรนะอะไรนะคะขออีกที
1: กินน้ำเยอะแก้ใจยายนาหนูลูก
0: หนูไม่ค่อยได้ยินเลยพี่แอม
1: กินน้ำแก้ใจยายนาหนู
0: อืมแต่เราไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะพี่แอมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จันทบุรีเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมคะ
1: ร้อนมากเลยค่ะน้อง
0: ร้อนมากเลยโอ้เดี๋ยวพาฝนจากกรุงเทพไปตกทางนู้นบ้างแล้วขายกับข้าวเป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมช่วงนี้
1: ขายดีมากตั้งที่ทำร้านใหม่แล้วจ้า
0: หรอจะเพิ่มสาขาเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ใช่ค่ะทำร้านใหม่
0: อ๋อทำร้านใหม่เหมือนแบบรีโนเวทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำใหม่
1: ใหญ่ที่ใหญ่กว่าเดิม
0: ให้ใหญ่กว่าเดิมโอ้ยโอเคค่ะเฮงเฮงเฮงนะ
1: ใช่ค่ะพ่อปีนี้พ่อปีชูเกิดจากราชการเนี่ยน้องจ้า
0: จ้าจ้าโอเคโอเค
1: แล้วเขาก็เลยทำบ้านใหม่ทำร้านใหม่แล้ว
0: โอ้โอเคค่ะก็ขอให้เฮงกว่าเดิมปังกว่าเดิมนะคะลูกค้าเยอะๆนะ
1: แล้วเมื่อไหร่น้องแซนจะมาเชิญแซนทีละ
0: ก็นั่นนะซีเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีพี่แอมอยู่ตรงไหนนะคะของจันทบุรีร้านอยู่ตรงไหนนะ
1: ข่าวคิชกูด
0: อ๋อข่าวคิชกูด
1: แล้วน่าจะคนเก่าคิชกูดร้านน้องจัน
0: เออโอเคถ้ามีโอกาสจะไปหาแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: ตั้งใจ
0: พี่
1: เลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนึ่งงานเพลงก่อนค่ะจากพี่แอมจ้ะพี่แอมอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
1: ป่าจะอย่างหวังแต่งงานจะอย่างน้องจ้ะ
0: โอเคค่ะจัดไปเดี๋ยวให้พี่แอมพักผ่อนเยอะๆด้วยเสียงแหบมากดื่มน้ำเยอะๆนะ
1: ค่ะพี่ขอมอบเพลงให้รู้ต่อสองคนนะน้องจ้ะ
0: ได้เลยมอบให้ใครบ้าง
1: น้องลูกน้องมองไปลูกสาวสองคนน้องเล้งกับน้องเชียร์แล้วก็
0: จ้ะโอเค
1: ก็ไม่ได้อยู่กับพี่สักคนเลยอ่ะ
0: โอเคส่งเพลงไปเนาะส่งเพลงส่งความคิดถึงไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มองไปน้องชายน้องแม่แล้วก็มองไปพ่อแม่พี่เรียกกับแม่พี่อ่ะ
0: โอเคค่ะขอให้พี่แอมหายไวๆนะจ้า
1: ดูแลสุขภาพน้องลูกตาลจ้าที่มาเจ้า
0: เจ้าขอบคุณเจ้าเอ็นดูพี่แอมก็เป็นแฟนรายการประจำของเรานะแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานนะคะไม่สบายก็ขอให้หายไวๆเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะในช่วงนี้สายชิลฮิวใจกับเพลงที่แนะนำเข้ามาทีหลังหวังแต่งนุ้ยสุวินาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะแบบพี่แอมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ทั้งตลอดชั่วโมงของเราเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปทักทายนะคะสมาชิกของเรากันต่อทางLTM FM 95แล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาถึงในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังติดตามนะคะสำหรับ FIFA World Cup 2026ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะโดยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขั้นตอนของการร่วมภารกิจนะคะคุณผู้ฟังก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะบัตร MCOT Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่MCOT Superfan Starter นะคะราคา20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคาที่500บาทค่ะคุณผู้ฟังจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะมาถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะเป็นสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Superfan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะและยังมีภารกิจพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยเขาเรียกว่าคอลูกหนังเนี่ยผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะกับกิจกรรมนี้นะจ๊ะอ้าวทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็พี่โสภานะคะพี่สวัสดนะคะพี่แทนนะคะพี่แทนสุภาวดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีพี่จิตราพรนะคะทักทายนะคะพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊ก8ริ้วนะคะสวัสดีค่ะทักทายพี่เสรีพี่รัชนีพี่เดือนเพ็ญ นะน้องไบด้วยนะจ๊ะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่หมาบีทรงพลนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยนะรักใต้โหนดนะฮะมอบให้กับดีเจลูกโหนดด้วยหรือเปล่า นะโอเคค่ะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS กันก่อนเลยแล้วกันนะคะไม่ได้ลงชื่อมานะว่าจากคุณผู้ฟังท่านไหนแต่ว่าเขาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้ในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทร นะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะกับฝนตกในทะเลนะคะแนะนำเข้ามาจากพี่โจเลียบคลอง2อ่ะนะคะแล้วก็พอดีนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะเรามีบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่รัชนกมีโอกาสได้มาร้องเพลงเนาะมาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรากับคอนเสิร์ตเมื่อน่าจะเหมือนปลายปีที่แล้วนะนะคะก็เลยเอ้านะคะจังหวะมันได้พอดีจัดให้เลยนะคะกับฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์กับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: กระท่อมทำใจนะคะเพลงนี้สอนสินชัยค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะก็จัดไปเลยนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่หนูเพียรด้วยจ้าแล้วก็มีพี่จรัญทองบัวนะเข้ามาทักทายกันนะคะน้องแววนะคะพี่ปัดนะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่สมชายพี่นักรบนะคะพี่อัจฉริยาสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วรรณกรพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวนะหนูขออนุญาตทยอยย้อนดูข้อความนิดนึงสักครู่นะคะพี่ทัศนีด้วยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่โสภาพี่สวัสดิ์อ่ะอันนี้ทักทายกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูทาง SMS มีเพิ่มหรือเปล่ามีขออู้ได้ก่อของดีเจด้วยนะแล้วก็พี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลง ที่รักเรารักกันไม่ได้อ๋อจากพี่อัญชลีนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ลงชื่อมาเนาะแต่ว่าเปิดเพลงให้แล้วเรียบร้อยนะคะยินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเราเปิดรับอีก1สายนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆตอนนี้นะคะ now availableคุณผู้ฟังจ๋าโทรเข้ามาได้เลย02-248-1366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของมาลีฮุนน่าให้กันละกันนะคะกับงานเพลงพร้าวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ยังอยู่กันต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
5: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะช่วงแรกของเรากับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะพี่วิทยา
6: สวัสดีครับน้องลูกตาล
5: จ้าพี่วิทยาจากศรีสะเกษคนดีคนเดิม
6: ครับผมชื่อนายวิทยา
5: ศรี
6: วิทยาศรีสะเกษหรือวิทยาบ้านแพง
5: ค่ะ
6: สุพรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
5: จำได้แฟนประจำอยู่แล้ว
6: ขอมอบนิดนึงได้ไหมครับ
5: ได้เลยยังไม่ได้ขอเพลงเลยพี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
6: เราหรือคือทางผ่านของเอพจนาคร
5: ับ เราหรือคือทางผ่านของพี่เอพจนาค่ะแล้วอยากมอบให้ใครคะ
6: มอบให้หนุ่มบ้านเชียงทูหนุ่มทรงสะเก็ดหนุ่มดำนาเชื่อจากคิดบ้านเพลงหนุ่มคุ้มคำว่างหินแล้วก็สาวลงไม้ไผ่บึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสำโรงทราบสาวบ้านออกจูลงเบอร์เชษสาวนิ่มบักรองหนุ่มคุ้มคำว่างหินหนุ่มอารมณ์ดีสาวบ้านตะปินแล้วก็สาวบ้านสร้างสาวสุดโพใหญ่สาวศรีนรงค์สาวลำไยหวานมองให้ทุกเสียงทุกสายที่กำลังฟังคลื่นเจ้าฮาในอยู่นะครับ
5: โอ้โหสุดยอดเลยนี่ยิ่งกว่าแรปเปอร์อีกนะเนี่ยพี่วิทยานะ
6: ดีใจเลยพูดกับคนสวย
5: โอ้ยดีใจเหมือนกันพี่วิทยามอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะที่ฟังอยู่ด้วยกันจ้ะ
6: มอบให้ดีเจลูกตาลเป็นพิเศษเลยนะครับ
5: ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่วิทยาค่ะพี่วิทยาฟังทุกคืนเลยใช่ไหมคะ
6: ครับผมก็ทุกคืนครับ
5: นะแล้วก็แนะนำงานเพลงเข้ามาอยู่บ่อยๆแล้วก็ที่ท่านได้เปิดให้ไปได้ฟังอยู่เนาะฟังทันอยู่เนาะ
6: ครับทันอยู่ครับ
5: ทันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจ๋า
6: แต่ตอนเช้าเมื่อวานตอนตีสี่หรือตีสามนี่แหละเห็นตื่นมาได้ยินเสียงเลยน้องสาวดีเจมันดีเจลูกตาลด้วย
5: ตอนไหนนะคะ
6: ตอนตีสามหรือตีสี่นี่แหละ
5: น่าจะเป็นท่านอื่นดีใจท่านอื่นค่ะพี่วิทยาตันจะจัดถ้าวันธรรมดาจะอยู่แค่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะนอกนั้นก็คือหลับ
6: โอ้โหทำไมเสียงเหมือนกับ
5: เ
6: ออ
5: เ
6: สียงคล้ายกัน
5: เสียงคล้ายกันมั้งเนาะเสียงคล้ายกัน
6: เที่ยงเลยผมลุกขึ้นมาโทรแต่ไม่มีใครรับสาย
5: เอ๊ะหรือว่าพี่วิทยาอาจจะหลับไปแล้วก็ฝันถึงหนูหรือเปล่าอาจจะเก็บไปฝันหรือเปล่า
6: ผมหลับไปผมตื่นมาได้ยินเสียงไอ้ดีเจลูกตาลเลยครับคิดว่าทำไมจัดตอนนี้แต่ก่อนจัดเลยดีทุ่มไปหกทุ่ม
5: เออ
6: คือมาเกือบตีสามมั้งแต่มาคือตีสามตีสี่มั้ง
5: โอ้น่าจะคล้ายๆกันอาจจะมีน้องอีกคนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคป่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะจ๋า
6: ครับผม
5: ค่ะจ้า
6: ช้าๆคร
5: ับ ช้าๆค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
5: และไอยราอาห่า
6: และไอยราอาห่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอยราอาห่า
6: ไอ้ยาอ่าฮะ
5: โอเคสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่วิทยามากๆนะคะ
6: ครับผม
5: ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยเด้อ
6: ครับผมขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะมากับความน่ารักนะคะพี่วิทยาก็จะแนะนำงานเพลงแล้วก็จะขอฝากเป็นพิเศษนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคุณผู้ฟังที่รับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบเพลินๆนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะก็เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ทั้งหมดเลยค่ะสี่เพลงที่ผ่านไปนี้นะคะที่จบไปกับอยากมีใครให้คิดถึงนะคะดวงจันทร์สุวรรณีค่ะจากพี่หนุ่มแม่เสรียงแม่ห้องสอนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนจากพี่เฉลิมพลลบบุรีค่ะแก้วรอพี่นะคะเวอร์ชันโอ้โหต้นฉบับเลยค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะพี่สีจันจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเราสายหน้าไมค์กับเราหรือคือทางผ่านเอพจนานะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะทุกๆสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้นะคะยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่อาจจะยังติดค้างกันเอาไว้ถ้าวันนี้ไม่ทันยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะคะนะฮะมีใครบ้างนะคะที่ยังติดค้างอยู่นะพี่อ้อมสุราษฎร์เนี่ยพี่หนุ่มหนองแต้พี่อ้ำบุรีรัมย์พี่อนันต์โคราชนะคะพี่ชาติเพชรบุรีโอ้เมื่อวานเพิ่งได้คุยสายเนาะแล้วก็มีพี่อ๋อมเจียงไฮน่ะเจ้าเอ๊ะมาจากทางเหนือเลยเนอะแม่พรจากจังหวัดแพร่โตยนะคะแล้วก็มีน้องฟ้าใช่ไหมฮะน้องฟ้าจากนครสวรรค์แล้วก็พี่ประสิทธิ์แม่สายโอ้วันนี้มีเจียงไฮมาหลายสายเหมือนกันเลยเนาะ เพราะว่าอะไรเปิดต้นขบวนไม่ใช่สิต้นรายการเขาเปิดกันแบบสาวเหนืออีน่ะนะ สวัสดีทักทายเพิ่มเติมโอ้เสียเปียกนะเสียเปียกมาดึกนะช่วงนี้นะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะอ่ะถ้าสมมุติเปลี่ยนชื่อ Facebook จะเป็นอะไรเสียเปียกคนใหม่ไงจะใครไม่รู้เออนะ เปลี่ยนไปเรื่อยเสียต้องเปลี่ยนบ้างเออจะได้ตื่นเต้นนะได้แปลกใหม่นะนะคะเสียบอกอะไรเนี่ยน้องลูกตาลเนี่ยพี่อัญชลีนะคะทักทายอีกรอบหนึ่งนะคะพี่สิทธิชัยด้วยพี่พงศักดิ์นะจ๊ะยังอยู่พี่สังสุราษฎร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะโอ้พี่สังก็บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานเจี๊ยบนี่นะฮะพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะทักทายแล้วก็รับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆพี่วีระนะคะทักทายจ้าพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยที่

ธีรพัฒน์หรือเปล่าคะพี่ธีรพัฒน์บอกว่าทักทายจากอเมริกาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีหลายๆคนนะคะที่ติดตามทางออนไลน์นะคะอยู่ทางต่างประเทศด้วยนะคะมีทั้งพี่เลิฟ พี่เลิฟพี่สุนะคะก็จะอยู่ทางยุโรปด้วยนะคะมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันนะคะแล้วก็น้องๆจากสปป.ลาวด้วยครูแฮมนะคะจากอเมริกาเนี่ยเป็นแฟนเพลงครับขอบพระคุณมากๆค่ะ Thank you teacher Thank you teacher sit down teacher แล้วก็พี่วิวัฒน์นะคะพี่วิวัฒน์บอกว่าทักทายจากรถขยะบางนาโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะคืนนี้ต้องทำงานยาวๆเลยด้วยใช่ไหมคะนะคะเสียเปี๊ยกบอกดีเจจะเปลี่ยนชื่อให้ละใช่เสียต้องเปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะได้เป็นสีสันไงเสียนะแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐพลด้วยนะคะบอกจุ๊กรู้สวัสดีครับนะคะทักทายทุกๆคนเลยสวัสดีชิงหลิวด้วยจากฟินแลนด์ทักทายนะจ๊ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่อะไรนะพี่ติ๋มหรือพี่ติ๊กนะคะจากฟินแลนด์ด้วยเหมือนกันนะคะทักทายทุกๆคนเลยแล้วก็น้องชินกรนะคะโอ้ยข้อความอ่านไม่ทันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะจากสายหลังไม้พี่ประสิทธิ์จากแม่สายเรียกพี่ได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วจัดให้ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากลำเพลินวงศกรค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนบอได้จับฉลากเป็นแฟนจากสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยบอสสังกาลีใครที่เป็นแฟนคลับของลำเพลินนะคะเพลงนี้ต้องฟังไปฟังกันเลยแล้วกันนะคะกับบอได้จับฉลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกร

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก่อนหน้านี้ตี3งานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะบอกเลยว่าปล่อยมาไม่นานนะคะก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเลยนะคะล่าสุดนะคะจากมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่8นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาบอกอยากฟังมากเลยนะสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่10ด้วยนะคะก็เป็น2งานเพลงฮิตๆที่จัดให้ในช่วงนี้นะคะสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:52 นะคะช่วงนี้ส่งท้ายกันเลยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะกับฐานไฟเก่าให้ก็แล้วกันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสมาชิกของเรานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะขอบคุณทาง SMS นะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังไว้นะคะเพลงไหนก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะจ๊ะติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่มีความสุขทุกท่านเช่นเคยสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95 ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเ
11: วอร์.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
12: เที่ยงคืน2นาทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับเป็นช่วงที่เราจะมาบรรยายสดเกมฟุตบอลโลกนัดแรกของคืนนี้ครับเป็นเกมนัดแรกในกลุ่ม K ครับระหว่างโปรตุเกสครับเจอกับดีอาคองโกครับตอนนี้ในเกมเริ่มมาแล้ว1นาทีครับก็เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพจากทั้ง2ทีมนิดนึงครับวันนี้โปรตุเกสนี่จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็กุนซือเนี่ยเป็นโรเบนโตมาร์ติเนสครับประตูเป็นเดียโกคอสตาครับแนวรับมีโทมัสอาราโคเรนาโตเวก้าครับเจ้าคันเชโลแล้วก็นูโนเมนเดสส่วนกองกลางวันนี้นี่มีบูโน่เฟนันเดสครับเบนโดซินวาแล้วก็เจ้าเนเบสรวมถึงวิตินยาแนวรุกครับมีคริสโตโรนโดกับตันทีมครับวันนี้ลงสนามเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่6แล้วด้วยแล้วก็เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดครับที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมถึงอีก1คนเป็นเปโดเนโตครับส่วนทางฝั่งคองโกวันนี้กุนซือเนี่ยเป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับมาในระบบ 5-3-2 ครับประตูเป็นเลโอเนลเอ็มปาซี่ครับแนวรับมีอารอนฟาบินซาก้าสเตฟานคาปูวาดี้ครับแล้วก็อักเซลตูนเซเบ้รวมถึงซานเชลเอ็มเบนบ้าแล้วก็อาร์เธอร์มาซูกูครับกองกลางมีมาคาวครับซาเมลมาตูซามี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพแป๊บนึงครับสำหรับคองโกเนี่ยอ่ะอีกคนนึงเนี่ยเป็นเอรูคายเอมเบ้ครับแล้วแนวรุกเนี่ยเป็นเซริกปาคัมบูลแล้วก็ยูอันวิซ่าตอนนี้นี่เกมเริ่มมา2นาทีเป็นโปรตุเกสที่ครองบอลใส่คองโกอยู่ครับโปรตุเกสนี่ครึ่งแรกนี่บุกจากซ้ายไปขวาครับก็เป็นสีเสื้อเนี่ยสีเสื้อเลือดหมูสีเสื้อตัวเก่งครับส่วนคองโกเนี่ยเป็นเสื้อสีฟ้าวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่บรรยายคู่กับพี่เอกนพดลครับผมส่วนผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของผู้ตัดสินกาตาร์ครับทางด้านของอับดุลรามานอัลจาซิมครับผู้ตัดสินจากกาตาร์เกมวันนี้นี่โหแฟนบอลแน่นมากครับที่สนาม NRG Stadium ครับที่ฮุตตันเป็นหลังย่อของฮุตตันเท็กซัสครับทีมใน NFL ครับความจุนี่ระดับ 72,220 ที่นั่งครับ
13: ครับทีมใหญ่จะมาไหมวันนี
12: ้โอ้โห
13: เมื่อวานนี่ทั้งยวงนะ
12: ทั้งยวงเลยรุ้นเหนื่อยทุกวันเลยสำหรับทีมใหญ่เนี่ย
13: แต่โปรตุเกสวันนี้นี่ตั้งแต่ต้นเกมนี่โหเอาเลยนะครับนะบูโน่หยอดมาครับยังโมงอยู่วันนี้ใช้หลัง3เลยนะครับทางด้านเดียร์ฮองโก้โดนเตะได้ฟาวครับ
12: แนวรับของโก้คองโก้นี่วันนี้มีตัวเซเบ้ด้วยนะพี่อดีตเด็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
13: ครับตัวดังๆเยอะนะครับทางด้านเดียร์คองโก้ข้างหน้าบักคัมบูกับยูอันวิซ่านี่ก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับผู้เดเสื้อสวยนะเดียร์คองโก้
12: เสื้อสีฟ้าสวยมากพี่รวมถึงเสื้อโปรตุเกสนี่ก็สีเก่งสีเดิมครับ ันนี้นี่โรนโดนี่ลงสนามฟุตบอลโลกสมัยที่6ด้วย
13: ครับ
12: แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ลงสนามเยอะที่อายุมากที่สุดด้วย41ปีกับอีก132วันครับในเป็นเขาเรียกว่านักเตะออฟฟิล
13: ใช่เกิดเมื่อวานนี่มาแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดทางซ้ายอยู่ในขอบเขตโทษโยกอยู่โดยิงไม่ได้ต้องคืนบรูโน่ต้องวนไปตั้งกันใหม่นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดียของโก้ลงมารับกันแน่นเลยครับ
12: ช่วง5นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอลเข้าใส่ก่อนแล้วคองโก้เนี่ยลงไปแพ็คเกมรับแน่นครับหน้าปากตัวเอง
13: วางมาทางขวากันเซโลต้องขวาง2ครับย้อนคืนอาราโควันนี้คู่เซนเตอร์ใช้อาราโคกับทางด้านเวก้าเฉยเลยลูเบนดิอาสสำรองนะครับ
12: สมรวมถึงอินาซิโออีกคนนึงที่วันนี้คู่เซนเตอร์ก็เป็นเวก้าครับกับอาราโคครับส่วนกองกลางวันนี้โหแน่นมากมีวิตินญามีเนเบสรวมถึงบูโน่แฟนันเดสด้วย
13: ครับก็รับชมอยู่ยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะครับ
12: ครับผมแล้วก็ทักทาย
13: กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย
12: สถานีวิทยุทั้ง41สถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
13: ่เผื่อใครตัดยางอยู่จะได้มารับชมเรานะครับ
12: ครับ
13: พับสนามบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่5นาทีแรก
12: โหเริ่มเกมมา5นาทีนี่คองโก้นี่ยังแทบจะไม่ได้บอลเลยครับ
13: เมื่อวานเมสซี่แฮตทริกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลุ้นโรนัลโดกัน
12: และแฮตทริกแล้วเป็นยิงเยอะสุดในบอลโลกเท่าโคเซ่ไปแล้วด้วย16ประตูครับ
13: เมนเดสครับเล่นทางซ้ายขึงเลยครับเนเวสวางมาขวาลงโล่งอ่ะครับกันเซโลเปิดไปสองแรกโอ้โหยังเคลียร์ทิ้งมาได้ครับคองโก้ยังเก็บได้อยู่วิตินยาออกมาซ้ายพื้นที่ตรงนี้มีครับหยอดมาแล้วได้โคกเรียบร้อยครับโอ้โห 1-0 ครับเอาจนได้ครับเจ้าเนเวสยิงให้กับโปรตุเกสขึ้นนำแล้วครับ
12: โอ้โห5นาทีเท่านั้นครับโปรตุเกสออกนำคองโก 1-0 ครับจากประตูของเจ้าเนเวสครับโอ้โหขึงอยู่นานครับโปรตุเกสในช่วง5นาทีแรกแล้วสุดท้ายได้ประตูออกนำไปแล้วครับ
13: เตือนอยู่นานครับโปรตุเกสขวาทีซ้ายทีครับ
12: ลูกทีมของมาร์ติเนสออกนำเร็วแล้วครับเป็นจังหวะเปิดจากทางซ้ายครับเปิดเข้ามาแล้วเป็นเนเวสเทคตัวหม่งเข้าไปโล่งๆครับคนเปิดนี่เป็นเปโดเนโต้คร
13: ับผู้เล่นของเดียร์คองโก้เนี่ยเหมือนไปพวงกับโรนัลโดเยอะครับทำให้เนเวสเนี่ยนะครับโฉบมาหม่งเฉือนไปที่เสาไกลเอ็มปาซี่หมดสิทธิ์นะครับได้แค่มองกันลูกนี
12: ้คนตามประกบเนเวสนี่เป็นตัวเซเบ้เมื่อกี้โดนเนเวสเนี่ยฉบมาหม่งเข้าไปคร
13: ับ ไหลไหม
12: โอ้โหแฟนบอลน่าจะแฮปปี้ครับพี่มาเร็วขนาดนี
13: ้แฟนโปรตุเกสเยอะแน่นอนอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแฟนโรนัลโดนะครับ
12: เอาครับโปรตุเกส5ทีแรกครับออกนำไปแล้ว 1-0 ครับจากประตูของเจ้าเนเวส
13: กราฟิกขึ้นมานาทีที่6นะครับมาซัวกูเกมมีสกอร์เร็วก็หมันแบบนี้นะครับต้องดูข้างหน้าว่าทางด้านบาคัมบูกับวิซ่าเนี่ยจะได้จบหรือเปล่านะครับ
12: แต่ช่วง5ทีแรกนี่บอลไม่ถึงวิซ่ากับบาคัมบูเลยครับ
13: บาคัมบูขวามีวานบิซาก้าไหลออกขวามีเติมเกมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับไหลมาลูกนี้ไม่ดีครับย้อนมาอีกทีหยอดมาทางด้านซ้ายมาซัวกูตู่แต่โปรตุเกสก็บังอยู่2นะครับมาซัวกูเปิดยัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแล้วบอลสุดท้ายไปโดนมาซูกุออกข้างด้วยนะครับ
12: จังหวะเปิดไปติดคานเชโลแล้วบอลมากระโดนมาซูกุออกข้างครับคุณซื้อของคองโกวันนี้เป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับตอนนี้ทีมนี้ตามเป็นรองโปรตุเกสไปแล้วครับ
13: เริ่มจะครองบอลได้นะครับมุตุสามีพยายามจะขึ้นเกม
12: คองโกนี่มาเล่นบอลโลกครั้งแรกนะพี่แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยแต่เป็นตอนเป็นซาอีในช่วงทศวรรษที่70อะครับ
13: ครับ
12: แต่ถ้าเป็นคองโกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเล่นครับแล้วก็ชนะไนจีเรียกับแคเมรูนในรอบเพลย์ออฟมาด้วย
13: โปรตุเกสฮะแฟนๆน่าจะเล่งให้ยิงลูก2นะครับชุดนี้ตัวจริงตัวสำรองนี่ถือว่าครบเครื่องครับบรูโน่เล่น เคาะกันอยู่ตรงกลางครับโรนัลโดเคาะกับบรูโน่โอ้มีเตอร์มาอีกแล้วเจ้าเนเวสแต่ยังไม่โยนยาวครับแล้ววันนี้แกนหลักของโปรตุเกสตรงกลางก็มีบรูโน่เจ้าวิเดนยาเนเวสนะครับ
12: ก็ลงครบเลยครับบรรดาตัวหลักตรงกลางของโปรตุเกสวันนี
13: ้เอาให้เหมือนเยอรมันไหม
12: โอ้โหมีโอกาสไหมพี่อาจจะสนุกหน่อยวันนี้มีประตูเร็วด้วยโปรตุเกส
13: หรือไม่ก็สัก3ก็แล้วโอเคได้เปรียบอยู่บรูโน่ต้องย้อนมาใหม่ครับไหลทะลุช่องมาเอาแล้วครับเมนเดสทางซ้ายเมนเดสเจอกับเอ็มเบมบ้าโดนแซะออกข้างครับ
12: เนี่ยโปรตุเกสเนี่ยลุกที่หลุดไปนี่เป็นเลย์เอานะพี่กับเฟลิกที
13: ่
12: ออกสตาร์ทเป็นสำรองก่อนครับในช่วงครึ่งแรก
13: อินฟอร์เดโน่แกก็แทบจะดูทุกเกมนะเนี่ย
12: เขาบอกว่าบินวันหนึ่งเนี่ยดูสอง
13: คู
12: ่บินไปบินมาเลยพี
13: ่เมื่อวานก็เห็นนะ
12: เดี๋ยวดูว่าแกจะไปดูคู่ไหนต่ออาจจะเป็นช่วงเช้าเลย
13: เมื่อวานบวกเยอะเข้าวินทุกคู่
12: ครับผม
13: ครับแต่จะได้จบตอนไหนครับคาเยมเบ้ก็ยังเจาะไม่ขึ้นแหละครับต้องย้อนคืนกับบัวดี้เอ็มบาซี่ต้องวางยาวครับข้างหน้าริมทางขวามีทางหน้าวันบิสก้าเก็บได้ครับวิซ่าโดนขวางมีตัวอ้อมแล้วครับวานบิซาก้าดีดมาลูกนิดไม่ได้ยิงครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาบิซ่าที่หน้ากรอบเขตโทษโยฮันวิซ่าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเฉียบเสาแบบได้ลุ้นเลยครับ
12: โอกาสลุ้นครั้งแรกของยานวิซ่าครับได้ยิงจังหวะนี้หลุดเสาไปนิดเดียวครับคองโกไปมานี่จังหวะนี้เกือบได้ประตูตีเสมอไปไงครับยิงด้วยซ้ายกับวิซ่าบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
13: ข้างในมันเจาะยากครับก็เนี่ยลองซัดจากนอกกรอบไม่ไซส์ครับลูกนี้ถ้าไซส์น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี
12: ้โอ้โหโปรตุเกสนี่ต้องใช้บอลยาวครับตอนจังหวะที่จะเซตบอลขึ้นมานี่คองโกนี่บีบสูงครับ
13: ครับเปโดเนโต้ริมเส้นทางซ้ายเกี่ยวบอลได้ต้องวนคืนมาครับเมนเดสวิติญาครับเคาะสั้นๆเมนเดสวิติญาอาราโคครับเนเวสพอได้สกอร์นำแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเลยครับโปรตุเกส
12: ก็อาจจะไม่ต้องเร่งเยอะแล้วครับเน้นคลองบอลครับโปรตุเกสบอลอยู่ที่เวก้าครับเซตอยู่กับอาราโคในแดนตัวเองครับ
13: เบนาร์โดกันเซโลโอ้ไม่ลงนะกันเซโลนี่ยืนค้ำแดนบนเลยนะครับ
12: มันโดต้องลงมาช่วยต่อบอลในแดนตัวเองครับแล้วเซตอยู่ครับโปรตุเกสยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับ
13: ลงไปรับต่ำเลยนะครับทางด้านเจ้าเนเวสเหมือนไปโฮบอลนะครับมีคอยเชื่อมจากแดนหลังมาตรงกลางดูว่าพี่โดจะได้ยิงตอนไหนครับเนี่ยค้ำอยู่ข้างหน้าอ้าวแต่โปรตุเกสไปเสียฟาอุ้ยเหลืองเลยนะเบนาร์โด
12: จังหวะจับบอลลั่นแล้วโดนคองโกตัดได้เบนโดซินวาต้องตัดแล้วเสียฟาวโดนใบเหลืองด้วยครับโดพยายามจะเข้ามาขอคำอธิบายจากตัดสินนะครับ
13: เคยเจอกันไหมเนี่ยเอาจัดซิมของกาตาร์กับโดไม่แน่นะอาจจะตัดสิน
12: อาจจะเคยเจอ
13: ในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไง
12: ในถ้วยเอเชีย
13: โอ้โหเดี๋ยวรูปภาพช้าก็ยันมาเลยนะครับ
12: เขาหนักใส่คาเยมเบ้ครับเกมนี้แป๊บๆนี่ผ่านไป15กำลังจะ15ทีแล้วครับ
13: รับฟังอยู่ที่ไหนก็ส่งมาทักทายกันด้วยนะครับทายสกอร์มาก็ได้นะครับว่าพี่โดเองก็ต้องการสกอร์แรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะรุ่นใหญ่ก็ยิงไปหมดแล้ว
12: ใช่ครับ
13: บาคัมบูหลบมาสวยเอาบาคัมบูยิงฉลับโอ้โหไม่เข้าครับ
12: โอ้จังหวะพิ้วมาของบาคัมบูแล้วมีโอกาสยิงไปติดบล็อกผู้เล่นของโปรตุเกสออกหลังนิดเดียวครับ
13: จะไปบิลแล้วโดนตัดได้ครับดูแล้วพิซซ่าขอไม่ให้จังหวะยิงไปฉลับทางด้านอาราโคออกครับ
12: โอ้โหถ้าไม่มีอาราโคบล็อกจังหวะนี้ลูกบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับเตะมุมครั้งแรกของคองโกครับ
13: อยากให้สนุกไหม
12: ต้องโดนนะพี่ลุง
13: อ้าววันนี้คนที่เชียร์เดียคองโก้ก็มีนะว่าชอบมวยรอง
12: นะแต่ถ้าโดนนี่แฟนโปรตุเกสน่าจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ครับเอาครับ
13: มาซัวกูครับเท้าซ้ายจะปั่นโค้งอ่ะอู้ย 5-6 คนเลยนะครับในกรอบ18หลามาซูกูเล่นลูกสูตรไหลคืนอ้าวโดนดักได้เนเวสให้แบรนาร์โดโดนลุม3แบรนาร์โดยังมาต่อช้าโดนดักตัวเซเบ้ออกมาซ้ายครับเอ็มเบมบ้าลุยมาแล้วกับตันทีมออกมาทางซ้ายมาซูวากูจะเน้นขึ้นเล็ม

0: เล่นครับหมอมิซาก้ากับมาซูกูเปิดยัดมาเก็บไม่ได้ครับบาคัมบู
1: ธนสินยกธงรับหน้าด้วยจังหวะที่เปิดเข้ามาของทางซ้ายครับแล้วมาซูกูเนี่ยทางด้านของบาคัมบูเนี่ยรับหน้าไปแล้วครับ
0: อินฟาติโน่ทำไมเดินลงมา
1: ไม่ใช่อันนี้มาร์ติเนสกับวิกเก้สไลด์กันเลย
0: โอ้ทรงมันเหมือนกันเลย
1: หรือว่าอินฟาติโน่ลงมาข้างสนามไม่ใช่นะครับโปรตุเกสเฮดบอลอยู่กลางสนามครับ
0: เนี่ยเจ้าเนเวสกับวิจินญาจะสลับกันลงมาเชื่อมเกมตรงกลางกับด้านหลังครับอาราโคครับให้กันเซโลเนี่ยพยายามจะขอให้ผู้เล่นของเดียร์ของโก้ขึ้นมาไล่บอล นะครับเมนเดสดีกรีแชมป์ลีกกับเปเช่นะครับนูโน่เมนเดส
1: วิตินยากับจอห์นเนเบนี่ก็ใช่นะพี่
0: ใช
1: ่โอ้โหบริเกตชน
0: ิดนี้เดี๋ยวครึ่งหลังได้เห็นลามอสอีกตัว
1: โอ้โหจากปารีสเพียบครับนักเตะบริเกตชนิดนี
0: ้รูโน่ครับJust, it is remarkable the talent that's assembled. Neves, caught San San. Yeah, caught. ให้ผู้เล่นเดียวก็ขึ้นมาไล่ในแดนบนนะครับเพื่อจะเปิดช่องว่างไม่เร่งครับ
1: ของโกก็ไม่ได้บีบเยอะครับในช่วง15ทีแรกแม้จะโดนออกนำไปแล้วก็ตามครับ
0: วิดินจ้าครับไหลไปตรงกลาง Neves.เนโต้เล่นกับโรนัลโดเนโต้รับบอลออกซ้ายโรนัลโดให้เนโต้จับเบิ้ลลูกนี้โอ้ยมันไม่ดีครับยังได้อยู่เนโต้คืนหลังมาคร
1: ับ กำลังจะทำชิ่งกับโรนัลโดเนโต้แบบจ่ายไม่ดีครับบอลไปโดนผู้เล่นคองโกครับสุดท้ายได้ทุ่มครับ
0: เล่นเร็วเลยวิตินญาครับไหลมาขวายาวๆกันเซโลยอดมาเสาไกลโรนัลโดจะจักรยานอากาศไม่ได้ยังได้อยู่ยอดมาอีกทีเสา2ครับก็โดนโขกทิ้งกันเซโลปล่อยบอลตกพื้นเกเรียฮองโกเตะทิ้งมาก่อนครับอ้าวแล้วแมนด้วยวิซ่าจะได้สวนกับจะขึ้นมาได้ไหมครับมาเข้าตรงกลางเอเมบ้าพยายามจะเคาะสั้นๆแล้วขึ้นมาได้ด้วยครับมาซูกูทางซ้ายข้างหน้าโอ้ยจะล็อกลูกนี้ไม่ผ่านครับติดจากกันเซโล
1: ยังไม่คมเกมรุกของคองโก
0: เกมแรกแบบนี้สนุกต้องพยายามให้คองโกเนี่ยหยอดเติมเกมขึ้นมากมาแล้วเมนเดสหลุดมาในกรอบเขตโทษเมนเดสตุกนิ้วเซฟซะก่อนครับเตะตกจังหวะ2มาอีกทีบูโน่ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: โอ้จังหวะบอลยกมาจากกลางสนามให้นูโน่เบเนตหลุดเข้ากรอบเขตโทษครับจังหวะยิงเนี่ยไปติดเซฟเอ็มปาซี่ครับจังหวะ2มาเข้าทางบูโน่เนี่ยก็ยิงซ้ำแต่บอลไม่เข้ากรอบครับโอ้โหบอลเนี่ยจังหวะที่นูโน่เบเนตพาบอลเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยจังหวะสุดท้ายไฟมิซาก้าเป็นคนสกัดแล้วไปติดเซฟเอ็มปาซี่ด้วยซ้ำครับสกัดแล้วไปโดนขาเมนเดสครับดีที่เอ็มบาซียังเซฟได้ครับ
0: บิวใช่ไหมโดนบีบต้องเตะยาวมาคองโก้โปรตุเกสกระดกมาโรนัลโดไม่เล่นครับเพราะเล่นกันล้ำเตะทิ้งเลยครับเอ็มบาซีข้างหน้าไม่มีใครครับถามโทมัสปาเต้ไม่แน่ใจว่าเรื่องวีซ่านี่เคลียร์หรือยังนะอาจจะเข้าไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะเขามีคดีความอะไรอยู่ครับทางด้านเจ้าโทมัสปาเต
1: ้ปาเต้นี่ยังเข้าไม่ได้นะพี่ยังถูกปฏิเสธวีซ่าอยู่ครับส่วนข้อความนี้ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางYouTube และ Facebook ของ FM 99ด้วยครับ
0: ครับ
1: Facebook นี่ทักทายเข้ามาเต็มเลยพี่วันนี้คุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจให้ฟังหน่อยครับไม่ทันเ
0: พลงเดี๋ยวพี่โดแข่งอยู่เดี๋ยวพักครึ่งก่อนฮะ
1: เดี๋ยวพักครึ่งก่อนครับ
0: ถ้ามาร้องไม่อาจเปลี่ยนใจข้ามันไก่ตอนนี้โดนด่า
1: อ๋อของพี่เจมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่อ๋อเก็บเชนมาทางขวา คอนยูทีส
0: ใครเข้ามาชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: กับ
0: ของโซเชียลของ99เนี่ยยังไม่ได้ติดตามเนี่ยติดตามด้วยนะเผื่อท่านฟังที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ก็เรียกว่าคุยกันต่อเนื่องนะ
1: ครับผม
0: บอลโลกจบก็มาฟังเราภาคพรีเมียร์ได้นะครับ
1: อืมใช่เดี๋ยวช่วงพรีเมียร์อาจจะมีแบบนี้อีกนะพี
0: ่ดี
1: ครับ
0: เพราะของ

0: โดวันนี้ก็ยังได้บอลน้อยอยู่ครับ
1: 1-0ยังไม่ปลอดภัยนะเจม
0: ยังครับยังไม่ปลอดภัยครับ
1: ถ้าจะเอาชัวร์ต้อง2ต้อง3เลยนะครับ
0: อาจจะถ้ายิงเยอะได้ต้องยิงก่อนครับโปรตุเกส
1: ก
0: ็ผ่านครึ่งกลางครึ่งแรกไปแล้ว
1: เผื่อบางท่านมาฟังอันนี้ไม่ต้องมาซีเรียสนะเพราะว่า99บรรยายฟุตบอลก็สไตล์นี้แหละครับไม่ได้ภาคแบบอย่างเป็นทางการแบบ 100% นะ
0: ครับ
1: เล่นไปด้วยคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยนะครับแต่เราก็จะเน้นภาคบอลเป็นหลักนะครับ
0: ครับบอลอยู่ที่บูโน่แฟนเดสครับกลางสนามมองหาเพื่อนยังเล่นสั้นครับมาที่นูโน่เมนเดส
1: ดูว่าอีกประมาณสัก25นาทีในครึ่งแรกอ่ะโรนัลโดยังไม่มีโอกาสได้ง้างเลยนะครับจะได้จบไหมเพราะว่าโดเยอะวิ่งเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาสภาพร่างกาย
0: ก็41แล้วนะพี่บี
1: คือถ้าจะให้โดเล่นต้องเปิดยัดให้นะครับ
0: ต้องลงมาเชื่อมบอลกับเพื่อนครับโรนัลโด
1: อาราโคครับออกมาขวาแบรนาโดโดนเหลืองมาแล้วนะครับแบรนาโดไหลขึ้นเนเวสอาราโค
0: คองโกก็ไม่ได้เร่งเพสมากครับแม้จะโดนนำเราก็ตามครับปล่อยให้โปรตุเกสได้มีพื้นที่มีเวลาเล่นบอลครับ
1: ครับตรงกลางนี้เขาแค่เคาะบอลสั้นๆแม่นมากนะครับโปรตุเกสคือจะไปวิ่งไล่เพสทั้งหมดเลยโอ้โหมันก็อาจจะหมดแรงนะครับเนี่ยก็ยืนคุมโซนครับเดียร์คองโกซ้ายเนโต้บรูโน่ไหลออกซ้ายทีนึงหาช่องอยู่ครับวางยาไหมเคาะสั้นๆวิตินยาบรูโน่ไม่ฝืนครับย้อนมาเวก้าครับ
0: ย้อนหลังก่อนครับโปรตุเกส
1: ริมเส้นก็โอ้โหก็ไปไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเดียร์คองโก้นี่ขวาง2ตลอดนะเนี่ยขอรอซื้อหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปลี่ยนแกนไปทางขวาบ้างครับอาราโคกันเซโร่ลากตัดในดีดไซด์ย้อนคืนครับเวก้าเมนเดสเห็นแก่ๆแบบนี้อย่าประมาทนะครับโรนัลโดเนี่ยจังหวะจบยังคมอยู่นะครับ
0: ครับของโค้ชนี่หลับแน่นเลยคร
1: ับ
0: ในช่วง5นาทีที่ผ่านมาโปรตุเกสนี่หาช่องเจาะยากมากครับแต่ว่าพอขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นต่อบอลตรงกลางสนามครับ
1: ครับพอสกอร์นำมันก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมากนะเคาะไปเรื่อยออกซ้ายครับเวก้าซ้ายมีขยับไหมเปโดเนโตตรงกลางบรูโน่ทำชิง 1-2 ลูกนี้ไม่ทะลุโดนดักได
0: ้จังหวะบรูโน่จะแทงทะลุช่องให้เพื่อนเอเมบ้าครับดักไปได้ครับอาราพูดจะเสียมีคูลิ่งเบรกครับ
1: ครับรายการอื่นไม่น่ามีอะไรเนาะ
0: ไม่มีเดี๋ยวผมเช็คดีกว่า
1: ตกหล่นคู่ไหนก็
0: ครับผม
1: ข้อความหรือคอมเมนต์มาถามนะครับ
0: ก็ไม่มีลีกที่น่าสนใจนะพี่ช่วงนี้จะมีลีกจอร์เจีย
1: มีขอผลลีกเอสโตเนียเหรออ
0: ืมเดี๋ยวผม
1: อยู่ชั้น2สวีเดนไฟเดย์ลีกเอสโตเนีย
0: เอสโตเนียนี่น่าจะอ๋อมีครับไฟเดย์ใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้นำฮาจูอยู่1-0ครับ
1: ฟอร์เวิร์ด
0: ที่10แล้ว
1: ดิวิชั่น2สวีเดนเกม
0: ดิวิชั่น2สวีเดนนี่ยังไม่มีลงสนามมีแต่ลีกผู้หญิงนะพี่สวีเดนตอนนี้ครับเดี๋ยวขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามาขอกันได้ครับสำหรับผลบอล
1: คุณปักทักทายมาคุณเบนสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่เจมสารานุกรมฝอยทองครับ
0: ไม่น่าถึงขั้นนั้นเลย
1: คุณธนบดีบอกว่ามาทีนะครับคุณซอย9พาเลทบอกว่าเริ่มแล้วนับหนึ่งแล้วนะครับโปรตุเกสนำอยู่1-0นะครับ
0: ครับผม
1: คุณณัฐพงศ์ทักทายมานะครับสวัสดีครับน้องเจม
0: สวัสดีครับ
1: นะครับทักทายเรามาด้วยโด3เม็ดโดยังไม่ได้ง้างเลยตอนนี
0: ้ถึงไหมพี่3ครั้งนี้โรนโด
1: คือปัญหาคือเดียคองโกเข้ารับต่ำ
0: ครับ
1: แล้วโปรตุเกสเขาไม่ได้เน้นโยนไงถ้าคอถ้าโยนไปให้โรนโดโหม่งมันยังพอได้ลุ้นนะครับ
0: ครับผมข้อความ

0: ทางยูทูบนี่เยอะเลยนะพี่วันนี
1: ้ครับ
0: บอกว่าดูจากไต้หวันครับทำงานไปดูไปด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากมากนะครับ
0: แล้วก็บอกว่ามีมุกตลกฟังแล้วสนุกดีครับแล้วก็บอกว่าคุณปอปนบอกว่าผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับบรรยากาศเก่าๆสมัยปี54ของ99ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยมี99เนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนผมเสมอคิดถึงมากเลยครับขอบคุณครับผม
1: ก็เราก็จะบรรยายสดแบบนี้นะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะ
0: ครับ
1: และเกมนี้เป็นเกมที่21นะของบอลโลก
0: ใช่ครับพี่เป็นนัดแรก
1: 104แมตช์นะครับ
0: แล้วก็บอกว่านักสู้มากเลยครับหลีกประหลาดน่าจะหมายถึงเอฟโตเนียเมื่อกี้ครับแล้วก็คุณวีรชนเนี่ยบอกว่าคองโกเนี่ยสกิลนะครับพอสักลูก
1: อยู่ที่คองโกจะกล้าหรือเปล่ากล้าแรกถ้ากล้าแรกมันก็มีโอกาสนะเพราะข้างหน้าเขามีแบบคัมบูมียูฮันวิซ่านะ
0: ครับผมแล้วก็คุณก้องก้องบอกว่าหมอปัญญามีคิวภาคไหมครับเดี๋ยวต้องถามพี่เจ๋งนะพี
1: ่พรุ่งนี้ป่ะคู่หกโมงมีป่ะวันนี้
0: คู่หกโมงนี้วันนี้เดี๋ยวผมลองดูน่าจะมีเป็นคู่ตีห้าเลยพี่แต่ว่าหมอบรรยายน่าจะหกโมงเช้าครับหมอบรรยายไม่มีคิวภาคเลยบอลโลกก็คู่ตอนเช้าเนี่ยหกโมงเช้าจะเป็นกาน่ากับปานามาครับ
1: ครับผม
0: คู่ต่อไปตีสามเนี่ยอังกฤษกับโครเอเชียแล้วก็ช่วงเช้าเก้าโมงเนี่ยเป็นอุซเบกิสถานโคลอมเบียครับแล้วก็ทาง SMS เนี่ยบอกว่าสวัสดีค่ะณเอกแฟนหงแล้วก็พี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านนะคะเมื่อวานณเอกเฮงไหมคะส่วนหนูถูก2ตัวท้าย482ใบค่ะและหนูฝากขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟน
1: พี่ได้มา2ใบพี่ซื้อ4884ก็พอได้ค่าขนมอยู
0: ่ครับผมอ
1: ันนี้หวยน้องเทยนะ48บอลหวยบอลโลกเนี่ย
0: 48ทีม
1: 48ทีม
0: ใช่เกมกลับมาเล่นกันต่อครับโปรตุเกสคองโกก็ผ่าน27นาทีโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 ครับ
1: ครับดูช่องทางไหนได้บ้างถ้าช่องทางของเขาก็คือโมโนแม็กนะครับแต่จริงๆคู่เนี้ยโมโนแม็ก29ฟรีทีวีถ่ายแล้วสดนะครับหรือถ้าจะดูแบบเต็มทัวร์นาเมนต์ก็ต้องไปซื้อแพ็คเกจนะครับ
0: ครับผม
1: หรือถ้าไม่เน้นดูหรือว่าเน้นฟังก็99ครับ
0: ใช่ก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันนะพี่ YouTube Facebook M-Cord Connect แล้วก็ทางวิดีโอของ FM 99ครับ
1: โปรตุเกสมาใหม่โรนัลโดไม่ถึงครับเพื่อนใส่พานมาให้แล้วครับเป็นเอเมมบ้าที่ขวางจังหวะสุดท้ายเลย
0: จังหวะนี้โต้หลุดขึ้นมาทางซ้ายจะเปิดตรงกลางเนี่ยมีโรนัลโดรออยู่แล้วแต่เอเมมบ้าเนี่ยดักออกหลังไปก่อนครับโอ้โหไม่นำหน้าด้วยจังหวะ
1: ใช่ครับ
0: เวก้าเนี่ยเปิดมาให้กับเนโต้ทางซ้ายโรนโดนี่รอโล่งๆตรงกลางแต่บอลไม่ถึงครับ
1: เนี่ยโรนโดจะได้เล่นกันลูกประมาณนี้นะครับเพื่อนต้องเปิดยัดให้แล้วก็ลูกฟรีคิกลูกคอนเนอร์เรื่องลูกกลางอากาศก็ยังไว้ใจได้อยู่นะครับคอนเนอร์เล่นสั้นจะโยนให้พี่โมงไหมไม่ครับเซตดีกว่าวิตินยาบูโน่หยอดมาไม่ถึงเมนเดสบอลจังหวะ2เมนเดสยังถึงครับโดนขวางอยู่เมนเดสหยอดมาเคาะอยู่บูโน่เปิดมาทางขวาโอ้พี่โดล็อกเกอร์เลยไม่ได้โมงเลยลูกนี้
0: เล่นสั้นอยู่โปรตุเกสบอลขึ้นมาที่วิตินยาทางซ้ายครับ
1: จะโยนหรือจะเคาะตามช่องเนี่ยยังเคาะอยู่ครับโปรตุเกสเมนเดสโดนขวางริมเส้นต้องย้อนคืนวิตินยาเวก้าครับแนวรับได้ดันลายขึ้นสูงหมดแล้วนะครับโปรตุเกสกันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยเมลันโดสปีดไม่ทันครับ
0: โอ้ยิ้มเลยครับโรนโดวิ่งไม่ทันจังหวะคันเซโลครับเปิดเลี่ยนๆมาในกรอบเขตโทษจะให้โรนโดเนี่ยใช้ความเร็วไปเล่นบอลพื้นที่โล่งแต่ว่าไม่ทันนะครับ
1: โอ้ถ้าย้อนไปอีกสัก10ปีลูกนี้ขนมเลยนะครับ
0: ถ้าย้อนไปสักบอลโลกปี2010เนี่ยทันนะพี่แต่ตอนนี้ก็41ก็ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ โหวันนี้เป้ๆมาดูในสนามด้วยครับ
1: แม่คือสาหนีตัวประกบได้แต่ลูกเปิดมันห่างเกินไปคือเปิดให้โดยิงไงมันต้องเปิดยัดครับสปีดไม่มีแล้วคริสเตียโน่โรนโด
0: ไปเปิดพื้นที่ว่างแบบเมื่อกี้ก็วิ่งไม่ทันนะโรนโด
1: จะเร่งไหมถ้าครึ่งแรกสัก 2-0 น่าจะสบายนะครับโปรตุเกสหวานวิซาก้าเอาแล้วครับหลบมาสวยข้างหน้ามียูฮันวิซ่าวิซ่าพักอกไหลต่อทางขวามาไหมเดียคองโกดูคาวออกขวาหวานวิซาก้าเปิด

0: ปาลูกนี้ไม่ถึงวิซ่าโอ้โหไปกล้าเตะทิ้งออกมาอ้าวแล้วเคลียร์มาไม่ดีโปรตุเกสปั๊มอยู่เบราโดหยอดคืนวางยาวไปทางซ้ายออกไหมไม่ทันแล้วครับเนโต
1: ้ตัวปูโน่นี้จะสวนกลับเร็วเปิดบอลยาวทางซ้ายเนโต้รับบอลไม่ได้ครับของโตก็เริ่มมีความอันตรายในเกมลุกมากขึ้นครับโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งขวาอารอนไฟมิซาก้า
0: คองโก้ลุยเลยไม่ต้องกลัว อย่าตั้งรับนะ
1: ยังหาพื้นที่ในการโจมตีครับคองโก
0: ้เปิดยาไปก็ไม่ดีเลยครับขับบัวที่โดนดักได้วิจินยาวิจินยาวันนี้ยืนต่ำมากนะครับคอสตาเบก้าโดนเตะครับโยฮันวิซ่าไปเลาะข้อเท้าครับเสียฟาว
1: จังหวะเบก้าก็จะพลิกบอลหนีครับแต่โดนวิซ่านี่ล็อกข้อเท้าไว้เลยครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้แจกใบเหลือง
0: เอาจริงๆคู่นี้ก็เหมือนคู่ค้ำนะแต่คู่เอกคืนนี้ก็ตีสามนะครับ
1: ครับผม
0: อังกฤษกับทางด้านโครเอเชีย
1: คู่ที่สามนี้วันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าใครเป็นคนบรรยายคู่นี้นะพี่ตอนตีสาม
0: เอกคิมกับจุน
1: ใช่พี่จุนกับพี่เอก
0: จุนมานั่งรอแล
1: ้
0: วตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืน
1: น่าจะกินบะหมี่กึ่งอยู่ห้องนู้นไหมพี่โอ้โหคองโกมีโดนใบเหลืองครับเป็นเอ็มเบมบ้าครับ
0: ไปทำฟาวจังหวะที่เปโดเนโต้จะหลุดนะครับอาจจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วอู้ยจังหวะกระโดดศอกมาเลย
1: โอ้โหศอกไม่พอตอนลงพื้นนี่แกดึงเสื้อเนโต้ด้วยครับ
0: หูดีนะที่แบบไม่ได้เข้าโดนหน้าเต็มๆนะเจม
1: โอ้เป็นท่อนแขนไปโดนหน้าของเนโต้ครับ และโดนโปรตุเกสนี้จะได้ลูกตั้งเตะนะครับระยะนี้เปิดเข้าไปลุ้นได้ครับคนยืนที่บอลเนี่ยเป็นนูโน่เมนเด
0: ย์ลูกนี้ถ้าไม่เปิดให้พี่โดนี่ผมงอนเลย
1: พี่โดนี่ไปรอตรงไหนครับเนี่ยในกรอบเขตโทษไม่อยู่ด้วย
0: เปิดตรงโดให้แกเดี๋ยวแกเทคตัวรอเองเปิดมาลูกนิดเคลียร์ทิ้งแมนด้วยจะได้สวนไหม
1: จะสวนเร็วก็ยังสวนไม่ได้ครับคองโก
0: เตะคองโกนี่แบบมันทรงเดียวกันหมดเลยต้องดูเบอร์ครับปัวดี้ครับลุยมาอันนี้ดีหน่อยครับซัดขาวพลิกมาสวยอ้าวแล้วครับข้างหน้ามีใครแต่เลือกยิงเองโอ้โหยิงไปฉลับแล้วเข้ามือคอสตาครับ
1: คนยิงนี้เป็นคายัมเบ้ครับได้ยิงไกลบอลเวชลับเล่นโปรเกตแล้วเข้ามือของเดียโก้คอสตาครับ
0: เกิดเล่นกับวัตฟอร์ดในเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับทางด้านคายัมเบ้โอ้แล้วเสื้อกับเบอร์นี่มันแทบจะกลืนกันเลยนะเสื้อของเดียโก้เนี่ย
1: สีนี่แทบจะแทบจะจมกับเป็นสีเสื้อเลยนะพี่เบอร์เนี่ยมูติยาโดนบีบสองคนยังเอาตัวรอดได้ครับ
0: เมราโดครับไหลย้อนคืนเดลโตเวก้าออกมาซ้ายริมเส้นเปโดเนโตวันนี้ไม่ง่ายแน่ๆเพราะว่าเดียฮองโก้เนี่ยปิดดีจริงๆครับ
1: เจอกับฟาบิซาก้าทางซ้ายของโปรตุเกสเส้นการครองบอล33นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอล 80% เลยครับ
0: กับเวก้าอาราโคเมราโดครับลงไปรับบอลต่ำเลยต้องย้อนคืนครับสุดท้ายไปตั้งกันที่คอสตาดีโก้คอสตาวันนี้ยังไม่ได้เจอช็อตยากๆเลยนะแล้วโอ้ทำอะไรครับโอ้โหนึกว่าไม่ตื่นเต้นใช่ไหมโอ้โหจับบอลยาว
1: จับบอลยาวกับโดนวิซ่าตัดได้ครับดีบอลยังทะลักออกมา
0: ไอเรานึกว่าไม่มีอะไรครับมายึกยักยึกยักนี่เกือบโดนฉกแล้วมาแล้ววันบิซาก้ายังไม่ค่อยได้โชว์ผิวเลยนะครับทางขวาต้องย้อนคืนเอมเบมบ้าตัวเซเบ้แคปัวดี้ครับซ้ายอูมาซูกูไม่ค่อยได้บอลไหลทะลุขึ้นมาจะเก็บได้ไหมครับคาเยมเบ้เบียดอยู่กับบีตินยา เอาเป็นเจ้าเนเวสนะครับยกมือฟ้องจะเอาลูกทุ่มไม่ได้ครับ
1: ภาพช้าจังหวะยิงของคาเยมเบ้เมื่อสักครู่ครับบอลเนี่ยไปโดนอาราโคแล้วไปเข้ามือคอสต้าครับจังหวะยิงไกลของคาเยมเบ้แฟนบอลของโกงนี้ก็มาเยอะครับที่ฮูสตัน
0: ถ้าให้หมอบัญญาภาคให้ภาคคู่อาจารย์สง่าได้น่าจะดีนะ
1: ใช่พี่ก็จังหวะเจ็บนี้ก็จะอธิบายละเอียดหน่อย
0: ก็ไล่ไลอัพประมาณ 4-5 นาที
1: โอ้โหอ๋อโปรตุเกสขึ้นมาทางขวาครับคานเชโลมองหาเพื่อนโอ้โรนโดนี่ต้องลงมาต่อบอลต่ำเลยครับเกือบจะกลางสนามเลยครับ
0: คือว่าเคาะบอลแบบนี้มันบอลมันไม่ถึงโรนัลโดนะก็บวกกับเดียฮองโก้รับต่ำด้วยแล้วโปรตุเกสเองก็ไม่ได้เร่งเกมนะครับก็เคาะแล้วก็เนี่ยเน้นครองบอลไปด้วย
1: บอลเปลี่ยนไปทางซ้ายครับโปรตุเกสเนโตมองหาเพื่อนอยู่ย้อนกลับไปดิเวก้าครับ
0: เรียกเพื่อนมารับด้วยไหลทะลุช่องมาเปโดเนโตอู้จังหวะสุดท้ายมาโดนขวางครับโดนสะกิดนิดเดียวครับแล้วบอลไปถึงทางด้านเอ็มปาซี
1: ่เกือบไปครับ
0: เอ็มเมมบ้าออกไปขวาก็ริมเส้นเล่นยากทั้งสองฝั่งเลยบาร์บิซาก้าหุบมาเข้าในบาคัมบูมองหาวิซ่าอยู่โดนสกัดจังหวะ2เนโต้ถึงเวก้าเมนเดสเนเวสครับมาที่เจ้ากันเซโลเคาะตรงกลาง
1: โอกาสลุ้นประตูขึ้นมานี่ของโก3ครั้งโปรตุเกสครั้งเดียวครับ
0: ครับครั้งเดียวคือจังหวะมงของเนเวสนั่นแหละครับที่ได้ประตูกันเซโลวิตินญาครับเปิดแฉลบอ้าวแล้วบอลทะลักถึงบาคัมบูวิซ่าไปแล้วไหลทะลุช่องมาลูกนี้วิ่งยังดีเราโค้ดักไว้ได้ครับ
1: เกือบไปครับจังหวะจ่ายของบาคัมบูใช้วิซ่ายังมีโปรตุเกสดักไว้ได้ครับ
0: เนเวสบอลพักที่เนเวสเนี่ยเยอะมากนะครับ
1: บอลเมืองซ้ายครับ
0: เคาะเรื่อยๆครับวันนี้ไม่ได้เล่งนะครับเวก้าครับยกมาเมนเดสทงไม่ขึ้นหลุดมาในกรอบเขตโทษนูโนเมนเดสเพื่อนมีอยู่เมนเดสไหลมาปุ๊ยโดนสกัดทิ้งจังหวะ2กันเซโลดีต่อแบนาโดเก็บไม่ได้ครับโอ้โหเกือบจะได้อาจยังเก็บได้อยู่เอาขึ้นมาเมนเดสซ้ายล็อกอยู่เมนเดสมีตัวอ้อมแต่เคาะมาหน้ากรอบเขตโทษให้ใครบูโน่ออกซ้ายยังไม่โยนโดอยู่ไหนยังไม่เห็นพี่โดเคาะอยู่โหโดก็ล็อกเกอร์ครับไหลทะลุช่องมาเนเวสโดนขวางอยู่ยังไม่ได้เปิดครับไหลมาบูโน่ขอไหมขวายิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะ2โดนสไลด์ไม่ฟาวอ้าวแล้วครับเดียร์คองโก้จะได้สวนกลับออกมาทางด้านซ้ายบาคัมบูโดนขวางอยู่ตรงกลางคายัมเบ้โอ้แต่เติมมาช้าครับเดียร์คองโก
1: ้พอคองโก้ขึ้นช้าที่โปรตุเกสลงไปรับแน่นแล้วครับ
0: ครับ
1: บอลมังซ้ายครับมาซูกู
0: จะได้ไหมเปิดมาไม่ถึงบาคัมบูครับโดนโขกทิ้งพื้นที่เปิดแล้วครับอยู่ที่ว่าโปรตุเกสจะขยโยกไหมครับจะไม่เร่งครับโอ้โหเคาะบอลเฉยๆเลยครับบรูโน่เหมือนเดินเล่นเลยครับโปรตุเกส
1: เน้นต่อบอลก่อนครับโปรตุเกสตอนนี้เกมในเหลือประมาณ7นาทีครับเพิ่งแรก
0: วิตินญาไหลมาไปโดนเนโต้นี่ขยับไปเล่นทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับกันเซโลย้อนคืนนะครับอาราโคกำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายนะครับ
1: โปรตุเกสก็เน้นคองบอลไม่ได้เร่งบุกครับช่วงท้ายครึ่งแรกของโก้ก็ยังยืนโซนอยู่คร
0: ับ เนโตเวก้าครับบอลไปซ้ายเจ้าเนเวสให้ไปดูเนโตโอ้ให้แล้วจะวิ่งแต่ว่าเนเวสไม่คืนให้เลยครับออกตัวเกอร์เลยตั้งกันใหม่ครับลาวโคแบนาโดครับเคาะคืนจะอาจจะพอใจกับสกอร์ที่นำอยู่ 1-0 หรือเปล่าอย่างที่เจมบอกเมื่อกี้โอกาสยิงน้อยกว่าเดียร์คองโก้นะครับเปิดมาข้างหน้ามีจังหวะปั๊มอยู่ของบรูโน่เต ตะทิ้งก่อนเลยครับตวนเซเบ้
1: โดนบูโน่เข้ามาบีบตวนเซเบ้ต้องเตะทิ้งไปก่อนครับโดนนี้แทบไม่ได้บอลเลยครึ่งแรก
0: จับมาที่ใครกันเนี่ยบอลเขาทุ่มแล้วครับก้องครับ
1: ก้องยังจับข้างสนามอยู่เลยครับ
0: มาใหม่ไปจับตัวที่เรารู้พอว่าแล้ว
1: เมื่อกี้ไม่รู้
0: ไม่รู้เลยว่าใคร
1: แล้วจับนานด้วย
0: บางคนเอียงข้างให้ด้วยฮะ
1: แฟนบอลในสนามนี้ตอนนี้เล่นเวฟรอแล้วครับคือโปรตุเกสก็ไม่ได้เร่งบุกครับ
0: ครับเปิดยาวมาขวาเจ้ากันไซโรโอ้ไม่ผ่านครับมาซูกูดักได้อ้าวแต่ก็ไปแย่งมาแต่ทงขึ้นแล้วครับฟาว
1: จังหวะมาซูกูไปโดนทางด้านของเจ้ากันไซโรครับทำฟาวเห็นปาซี่จะเตะยาวขึ้นมาในช่วง5ทีของตัวทางครึ่งแรกเกมนี้ไม่ค่อยหยุดด้วยครับคนเวลาอาจจะไม่เยอะครึ่งแรก
0: ก็ดึงเกมช้าเอ็มปาซี่เตะออกมาเองนะครับประตูของเดียคองโก้วางยาวๆให้ข้างหน้าไปวิ่งเอาครับบอลไม่ถึงวิซ่าจังหวะปั๊มบอลโอ้โหเลยไปเสาไกลยังดีเดียคองโก้ไม่มีใครเติมครับเมนเดสเก็บได้เวลาโดนบีบเร็วๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปิดมาเบราโดยังไม่วางยาวครับบรูโน่ออกซ้ายเปิดบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับเมนเดสวิตินยา
1: สุดท้ายวิตินยาต้องย้อนกลับมาข้างหลังครับเบก้าย้อนมาถึงคอสตาครับ
0: คอสตาจะเล่นสั้นหรือจะยาวคราวนี้ไม่ดึงเกมยาวแล้วเปิดยาวๆเปโดเนโตสปีดยังมีอยู่เจอกับวานบิซาก้าถึงก่อนตวัดทิ้งแต่เมนเดสเกี่ยวได้ยังไม่ออกครับ
1: สุดท้าย
0: บอลไปแล้ว
1: เกี่ยวเท้าตัวเองออกข้างครับ
0: แต่มันเหมือนอินฟอร์ติโน่จริง
1: คล้าย
0: มาร์ติเน
1: สและแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยมาร์ติเนสวันนี้ใส่สูทมาคุมทีมเลยครับบอลตั้งแต่ของโปรตุเกสครับสามารถบูนันบูโน่ให้มาสั้นๆครับในเวฟบอลอยู่ที่บูโน่ครับ
0: ก่อนจบครึ่งแรกขอสักขออีกสักลูกได้ไหม
1: โอ้ดูแล้วน่าจะจบแค่หนึ่งนะพี่ครึ่งแรกเนี่ย
0: เหมือนไม่เร่งจะเอาลูกสองนะโปรตุเกส
1: เวกาสออกทางซ้ายครับเมนเดส
0: แนวรับของเดียของโก้โอ้โหเซนเตอร์3คนแทบจะไม่ขยับไปพื้นที่อื่นเลยนะครับอ่านละครับแต่แยกมาได้ว่าแต่ยังไม่แม่นพอครับไม่ถึงแบคัมบูคอสตาออกมาขวาเบนาโดครับลงไปช่วยเกมรับบริตินยาย้อนคืนครับคอสตาโอ้เดียของโก้ไม่บีบให้สุดอ่ะคือถ้าไปไล่บีบสูงเนี่ยผมว่าแนวรับโปรตุเกสก็มีพลาดนะครับ
1: มีลนๆอยู่ครับแนวรับโปรตุเกสแต่ว่าคองโก้ก็ไม่ได้บีบเยอะครับบอลมันขวาครับคอนเชโล
0: ข้างหน้านี่มีรออยู่แต่ว่าไม่เลือกที่จะวางยาวนะครับ
1: คือพอบอลมาถึงครึ่งสนามเนี่ยโปรตุเกสขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นตรงกลางครับไม่ก็ย้อนกลับข้างหลังเลยครับ
0: โดอยู่ไหนวะเนี่ย
1: โดนคนนี
0: ้งูนะอยู่ทางซ้าย
1: ขวาทีนะพี่เก
0: ม
1: นี้
0: จ็อกกิ้งเรื่อยๆครับ
1: แล้วเวลาจังหวะเพื่อนจะเปิดจากริมเส้นโดนประกบ3คนครับล้อมหน้าล้อมหลัง
0: วิตินยาครับเคาะไปทางซ้ายเนี่ยริมเส้นของเปโดเนโตพอได้บอลปุ๊บเนี่ยเดียฮองโกเข้า2เลยครับเนโตเวก้าครับซ้ายแน่นเปลี่ยนมาขวาบ้างกันเซโร่ล็อกหลบมา1มาโซกูหลุดไปแล้วไหลมาเอาแล้วข้างหน้าโดรออยู่เพื่อนให้ไหมไม่ให้ก็เป็นอโดตู้หูโดนสกัดยังได้อยู่วิตินยาจะไหลยัดมาให้โรนัลโดแต่ว่าเดียของโกก็ขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับวิตินยาเอาครับเน้นกันใหม่ครับโปรตุเกสอยู่ทางขวาครับกันเซโร่ให้เป็นอโดลากตัดในไหลมากันเซโร่จะแตะต่อลูกนี้โอ้ไม่รู้กันอีกครับ
1: โดนบังอยู่แต่ธีรศิลป์ไม่ได้เป่าฟาวครับของโกออกบอลมาเร็วครับมาเข้าครับ ตัดมาอีกทีครับทาง

0: ซ้ายคายเอมเบ้พาบอลขึ้นมาอยู่ที่มาคาว่าบอลน่ากอบเก็บโทษยังดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่ครับ
1: จะได้จบหรือเปล่ามูตุซามิบาคัมบูจิ้มสั้นๆครับให้บาบิซาก้า
0: ถึงแรกนี่ทดเจ
1: ็บขอเองซัดลูกนี้ฉลับแต่ว่าโปรตุเกสเก็บได้สุดท้ายเรียกฟาวได้อยากวิซ่านะครับ
0: ตัดฟาวใส่คันเชโลครับถึงแรกนี่ทดเสียทีครับทดเสียนี่อับดุลมานเอาคาซิมครับเอาจาซิมครับจากกาตาร์ Not a foul. I think this is good refereeing. Wade had his position established there. บอลโปรตุเกสขึ้นมาทางซ้ายครับเมนเดสไม่เร่งแล้วครับท่วงทดเจ็บขอบอลสั้นๆอยู่ครับ
1: จะมีอีกสักลูกไหมไปยาวๆทางซ้ายไม่ถึงเนโต้อีกคือแบ็คของทางด้านเดียร์ของโก้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับไม่ได้ดันไลน์สูงก็วางบอลยาวๆถ้าไม่แม่นจริงอะโดนโมงทิ้งหมดนะครับ
0: จังหวะนี้เล่นสั้นๆของโก้ทำบอลออกข้างไปครับ
1: เดทโปรตุเกสต้องระวังนะชิวเกินไปก็ไม่ดีนะครับ
0: คือตอนนี้นี
1: ่มันนำแค่ลูกเดียวครับ
0: เกมลุกนี่ไม่มีเลยครับโปรตุเกสเน้นคลองบอลอย่างเดียวครับ
1: อย่าเหมือนสวิตก็พอ
0: โอ้โหสวิตนี่โดน90บวก5เลยพี่วันนั้นเนี่ย
1: ก็หนูว่ามาร์ติเนสก็อาจจะให้ลูกทีมเน้นประคองสกอร์ตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยเวลาแนวรุกของเดียร์ฮองโกขึ้นไปบีบอ่ะโหโปรตุเกสมันก็มีล้นๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่กล้าที่จะไล่เพสแบบเต็มตัวครับ
0: จุนยาต้องเปลี่ยนแกนไปทางขวาครับจ่ายมาโรนโดตรงกลางนี่โอ้โหโรนโดต้องลงมาเชื่อมเกมตรงกลางครับบูโนสุดท้ายย้อนกลับมาที่อาราโคคร
1: ับ ออกไปซ้ายครับจะได้มีพื้นที่ในเกมบุกไหมวิจินยามองแล้วครับเปิดมาทางขวาถึงด้วยครับบอลแรกสวยเปราโดแต่ว่าโดนขวางครับอ้าวจะได้สวนกับมาซูกูเปิดมาบาคัมบูไหลมาทางซ้ายข้างหน้ามีวิซซ่าครับบาคัมบูลุยมาทางซ้ายมองแล้วตบกลับมาแล้วจังหวะยิงลูกนี้อุ้ยไม่ตรงกรอบครับมูตุซามี่ครับ
0: จังหวะยิงของมูตุซามี่นี่บอลไม่เข้ากรอบยิงด้วยซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเปิดทางซ้ายของมาซูกูและยิงแบบไม่ต้องจับครับ
1: เฮ้ยแฟนเดียของโก้ก็เยอะนะเนี่ย
0: แฟน
1: ขอแพ้แบบไม่ขาดขอยันเสมอเงี้ย
0: โอ้โหมีลุ้นไงเพราะว่า
1: อุ้ย
0: ฉลับด้วย
1: ฉลับฉลับโอ้ถึงว่าทำไมยิงผิดเหลี่ยมไปเยอะ
0: ยิงไปติดหลังวิตินยาได้เตะมุมครับคองโก้ในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นซ้ายของมาซัวกูหรือเปล่าโอ้ถ้าโดนลูกนี้ฮาเลยนะครับเนี่ยครับจะแม่นไหมซ้ายของมาซัวกูครับซ้ายเปิดมาเสาแรกโดนโขกทิ้งบอลจังหวะสองยังเป็นของเดียฮองโกครับเอ็มเบมบ้าเปิดแล้วฉลับได้เตะมุมต่อครับโอ้โหแล้วเจ็บด้วยไปครับน่า
0: จังหวะเปิดนี้ไปติดบล็อกบูโน่แล้วเจ็บด้วยเอ็มเบมบ้า กัปตันทีมครับโอ้โหจังหวะเปิดแล้วไปโดน
1: ขาซ้ายนั่นแหละครับจังหวะโฟลทูนเหมือนกับไปเปิดปุ่มใส่ผู้เล่นของเดียร์คองโก้นะครับ
0: เจ็บ4นาทีกำลังจะครบครับแต่ว่าคองโกจะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับ
1: วันนี้โปรตุเกสต้องยิงเท่าไหร่เนี่ย
0: น่าจะประมาณ2แล้วพ
1: ี่
0: เซเบเตียนเดซาเบ้ครับผู้จัดการทีมของคองโกครับ
1: ลุยต่อช็อตเนี้ยได้ไม่ได้ก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าทดเจ็บครบ4นาทีแล้วครับอย่านะ
0: บาปเลยนะพี่ครึ่งแรกกำลังจะจบแล้ว
1: โอ้ถ้าโดนลูกนี้นี่มีร้องเลยนะครับคอนเนอร์เหมือนกับจะเป็นมาซูกูนี่เหมาหมดเลยนะครับ
0: ทั้งซ้ายทั้งขวานี่อยู่แบ็คซ้ายวิ่งมาเปิดทั้งขวามาซูกู
1: 5ตัวครับผู้เล่นของโกเล่นสั้นมาแล้วยึกยักมาอีกทีซ้ายมาซูกูต้องเปิดครับหยอดมาลูกนี้ได้ครบเรียบร้อยครับโอ้โหเดียของโกตีเสมอครับจากโยฮันวิซ่าครับ
0: โอ้โดนจนได้ครับโปรตุเกสกำลังจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโอ้แล้วเป็นยอนวิซ่าโขกเข้าไปครับ นาทีที่45บวก4นะพี่โอ้โหเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันสุดท้ายโดนจริงๆ
1: กำลังจะด่าเดียร์ฮองโก้ว่าแหมทำไมเป็นเล่นสั้นที่ไหนได้เขามีสูตรครับโอ้โหเอาละครับประตูตีเสมอเนี่ยมันนาทีสุดท้ายการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ
0: โอ้โหจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโปรตุเกสมาโดนตีเสมอครับ
1: นี่นี่ศูนย์หน้าจากนิวคาสเซิลครับยูฮันวิซ่าประตูที่10ของวิซ่าครับในเกมทีมชาติ
0: ผู้เล่นโปรตุเกสนี่พยายามจะประท้วงผู้ตัดสินอยู่ครับเดี๋ยวดูว่ามีจังหวะอะไรเกิดขึ้นบ้างในกรอบเขตโทษ
1: ดูล้ำไม่ล้ำแน่แต่ว่าจะมีจังหวะจับฟาวใครหรือเปล่าลูกนี้น่าจะเคลียร์นะครับ
0: น่ามีอะไรครับ
1: บอลออกจากเท้าน่าจะเป็นมาโซกูเนี่ยวิซ่ายืนสูงกว่าผู้เล่นของโปรตุเกสด้วยซ้ำเพราะว่าเขาสอดเข้ามาโหม่งนะครับ
0: ยืนโล่งๆแล้ววิซ่าได้โหม่งจังหวะนี้
1: โอ้เดี๋ยวผลบอลเดี๋ยวไว้พักครึ่งค่อยเก็บกันนะครับเพราะว่าท้ายเกมเขี่ยก็น่าจะจบเลยนะครับโอ้นี่ครับโปรตุเกสเหนือกว่าทุกอย่างครับเน้นคองบอลเคาะกันอยู่นั่นเลยครับ
0: โอ้โหแล้วผู้ตัดสินน่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยครับเกมระหว่างโปรตุเกสคองโก้แล้วจบเลยครับครึ่งแรกก็เป็นโปรตุเกสครับเสมอกับคองโก้อยู่1-1ครับโปรตุเกสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำจากจอห์นเนเวสนาทีที่6ครับแล้วก็คองโกมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่45บวก4จากเกียวอันวิซ่าครับ
1: ครับผมเป็นไงล่ะนี่น่าเผื่อน่าจะเป็นโอกาสยิงแค่ครั้งที่เท่าไหร่โอกาสยิงตรงกรอบครั้งที่2ด้วยนะ
0: ใช่เพราะโอกาสยิงประมาณครั้งที่5แล้วนะ
1: พี่ใช่ๆๆ
0: โปรตุเกสเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยยิงไปครั้งเดียวครับ
1: ก็ลูกมงของจอห์นเนเวสนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ส่วนเดี๋ยวนะผมไปดูข้อความที่ส่งมาขอผลบอลเวสตรีลีกไอซ์แลนด
0: ์เดี๋ยวผมเช็คให้ครับลีกไอซ์แลนด์นี่เดี๋ยวผมลองดูว่าลงสนามหรือยังนะพี
1: ่คอมเมนต์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปเก็บกันก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับ
0: ครับไอซ์แลนด์นี่ยังน่าจะยังไม่ลงเตะนะครับ
1: แล้วก็มีคู่นี้ก็ถามมาว่ามาอะไรอ่ะมาเกร็บปะ
0: ม
1: าเกร็บลีกของโมร็อกโกอ่ะ
0: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
1: มีนี่ไงมีเขาไปเที่ยวคาสาบลังกาบ่อยก็เลยเชียร์โมร็อกโก
0: ครับผม
1: เป็นแฟนครับฮาคิมี
0: โมร็อกโกนี่จะลงสนามช่วง3:00 นะพี
1: ่
0: ยังไม่ลงนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยสวีเดนก็เป็นลีกผู้หญิงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันครับพี่ไอซ์แลนด
1: ์ไอซ์แลนด์แข่งจบไปยัง
0: นะมี1คู่เป็นบอลหญิงเดี๋ยวผมลองดูบอลชายนิดนึงครับยังไม่เห็นนะพี
1: ่
0: นอกนั้นเนี่ยข้อความทาง Facebook
1: ไอซ์แลนด์ตอนนี้มีแต่บอลผู้หญิงอะเวสต์มันเนียกับฮาร์ฟนายาดูเนี่ยสมัยก็อยู่2-2 อะแล้วก็น่าจะ90นาทีน่าจะเป็นบอลถ้วยนะเพราะว่ามันขึ้นว่าเบรกไทม์อ่ะ
0: ครับผม
1: นอกนั้นรายการอื่นไม่เห็นนะครับหรือถ้าเป็นลีกรองลีกหลักลีกอะไรยังไงก็ส่งมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับพี่เพราะว่าบางทีมันหาไม่เจอนะครับ
0: ครับผม
1: ผมว่าสกอร์3-1กำลังดีเดี๋ยวของโก้ใช่ไหม3-1
0: โปรตุเกสน่าจะต้องโปรตุเกสแล้วพี่แต่โหลูกเก่งครึ่งหลังสนุกกว่านี้อีก
1: โปรตุเกสคุณไม่เร่งเอาลูก2เอง
0: แต่ว่าโหโอกาสก็น้อยด้วยครึ่งแรกโรนโดนี่ได้บอลน้อยมากครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ส่วนข้อความทาง Facebook นี่คุณฮักเขาบอกว่าของมันโดนกันได้ครับดีเจนึกว่าไปซะแล้วน่าจะหมายถึงโปรตุเกสนะพี่แล้วก็บอกว่าสวยครับ11ยันไว้ก่อนในครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันอีกทีและก็คุณวัฒนาบอกว่าโปรตุเกสมี3ลูกขึ้นครับ
1: โอ้โหถ้าเล่นเหมือนครึ่งแรกผมว่าไม่น่าถึงอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องเร่งครับต้องเร่งต้องเร็วต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเน้นกว่านี้ครับ
0: ครับผมโอ้ข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยนะพี่บอกว่าคองโก้เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ขนาดใหญ่แน่นอนครับพี
1: ่ก็เบอร์1ของโลกอ่ะ
0: อันนี้น่าจะหมายถึงกล้ามมวลกล้ามเนื
1: ้อน้องชายนี่เขาใหญ่สุดในโลกนะ
0: ครับผม
1: โก้เนี
0: ่ยแล้วก็บอกว่าเปิดจอแต่ฟังเสียงพี่ๆอยู่ที่ USA ครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่า สวัสดีพี่เอกพี่น้องเจมครับเมื่อคืนฟังเจม

0: จากแหลมฉบังมาถึงนครปฐมเลยวันนี้ฟังเจมจากพระราม2ไปนครปฐมครับแล้วก็บอกว่าเจมเนี่ยพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยกำลังไปรับงานที่นครปฐมไปดอนเมืองครับสู้ชีวิตต้องสู้กันต่อไปครับเจมเขาบอกอย่างนี
1: ้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
1: ง่วงก็พักก่อนหรือถ้าเหงาๆก็เปิดก้าวๆฟังนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะคร
0: ับครับผมแล้วก็บอกว่ามีนักเตะฝ่ายทองคนหนึ่งผมเคยเจออยู่แถววัดสมานครับเขาคือฟรานซิสโกคนฉะเชิงเซา
1: ไม่ใช่มีแต่ฟรานซิสโกคนไซเซาครับพี
0: ่ครับผมไม่ใช่ที่คนละคนกัน
1: เดี๋ยวอาจจะเห็นนะวันนี้
0: ครับเขาบอกว่าคู่นี้คุณอู๋ชอบอะไรครับน่าจะหมายถึงโปรตุเกสกับคองโกถามพี่อู๋พี
1: ่อู๋เล็กอู๋เล็กน่าจะติดคู่นี่แหละผมว่าอู๋เล็กไปภาคที่โมโนนะครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าโดเนี่ยน่าจะโดดเดี่ยวอะไรสักอย่างไม่เห็นแล้วเขาบอกว่าคองโกชาตินี้มีขาที่3ครับ
1: กับอาราคอนด้า
0: ครับผม
1: ใหญ่สุดในโลกอ่ะ
0: อัน
1: นี้เขาเรียกว่าเจ้าโลกของจริงนะ
0: จริงครับผมแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยพอใจผลการขันครับแต่ว่ายกเว้นโดคนเดียวหมายถึงครึ่งแรก
1: ก็เล่นกันแบบนี้ยังไงมันไม่ได้เน้นต่อบอลเพื่อที่จะเข้าทำอ่ะมันเน้นคลองบอลอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าสกอร์แรกของโปรตุเกสอ่ะมันนำเร็ว
0: ใช่
1: คือถ้าเน้นจริงๆอ่ะเร่งสปีดอีกสักสเต็ปนึงอ่ะผมว่าโปรตุเกสจะน่ากลัวกว่านี้นะครับ
0: ครับผมแต่ก็บอกว่าให้พี่โดเนี่ยลงมารับบอลบ้างครับไม่ใช่รอยิงอย่างเดียวแต่ก็คงลงมาเยอะนะเมื่อกี้
1: คือผมว่าโดเขาไม่ลงต่ำมากหรอกเพราะว่าถ้าโดลงต่ำมากข้างบนก็ไม่มีใครไง
0: ใช่แล้วก็บอกว่านั่นไงว่าแล้วโดนนะพี่ช่วงท้ายเกมเมื่อกี้โปรตุเกสแล้วก็บอกว่าเอาละเดียคองโกมาแล้วครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ากองกลางเนี่ยแอคทุกตัวครับแล้วก็โดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ปารีสทางซ้ายเนี่ยโนเมนเดส
1: เมนเดสมีวิตินญาวันนี้ผมอุตส่าห์รีวิวมั่นใจโปรตุเกสเต็มที่นะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าได้เตะมุม2ครั้งติดครับคองโกแล้วก็ได้ประตูด้วยเมื่อกี้
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่ามีผลบอลเข้ามาเขาบอกเวสซี่เนี่ยจบแล้วครับชนะ 3-2
1: โอเคขอบคุณมากครับ
0: ครับผมแล้วก็เวลาคองโกวิ่งนี่ไม่หนักขาที่3หรอกครับ
1: เอ้ยเขาสปีดต้องเร็วกว่าเดิมไงถ้ามันหนักตรงไหนแล้วก็ต้องเพิ่มสปีดให้มันมากขึ้นไง
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าส่วนฟอร์เวิร์ดเนี่ยเตะอยู่ครับเสมอ 2-2 น่าจะหมายถ
1: ึ
0: ง
1: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: อ
1: ันไหนที่เราไม่ทันไม่เห็นก
0: ็ครับ
1: ก็ส่งมาบอกด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็ถามเรามาว่ากินข้าววันละกี่มื้อครับพี่2
1: เออมันก็2ก็3นั่นแหละ
0: ครับแล้วก็บอกว่างานข้าวแล้วจ้าฝอยทองโดลงไปทำไรครับไม่มีประโยชน์ในเกมเลยครึ่งแรกก็บอลไปไม่ถึงนะพ
1: ี่แรกก็มีโดอยู่คุณเล่นแบบนี้มันเอาจะบอกว่าโดไม่อยู่หยดมันก็จริงเนี
0: ่
1: ยแต่เพียงแค่ว่าบอลมันไม่ไปข้างหน้าเลยอ่ะ
0: อ
1: ย่าว่าแต่โดเลยบูโน่ก็หาย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมพวกเปโดเนโต้อ่ะก็หาย
0: บอลอย่างที่บอกว่าพอขึ้นนำเสร็จเนี่ยโปรตุเกสก็เคาะอยู่ตรงกลางไม่ได้เล่นเกมเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกครับ
1: นี่เห็นโปรตุเกสเล่นเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลนะเนี่ยแดงๆเหมือนกันเลยเนี่ย
0: โทนเดียวกันเลยพี่
1: โทนเดียวกันเนี่ยก็ไปเขามาแต่ครึ่งหลังก็น่าจะแก้เกมนะครับ
0: ครับ
1: ดูว่ามาร์ติเนสเองเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นฟุตบอลที่สไตล์เกมรุกอยู่แล้วอ่ะแล้วพอมาเล่นช้าคุณมาเจอเกมรับต่ำๆแบบนี้หมูเจ้ามันจะเอาอะไรมาเจาะไงใช่ป่ะ
0: ใช่แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสยังมีตัวรุกอย่างกอนซาโลรามอสมีจอเฟลิกด้วยตินชาวก็มีครับชุดนี้รวมถึงเลเอาที่ยังเป็นสำรองนะพี
1: ่ครับมีบอกว่าฟังจากสกลนครครับจากคุณสักการินสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: มีบอกว่าผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาอยู่กับเดียร์ฮองโก้ครับเสมออยู่นะครับถ้าเจอทีมที่เป็นรองกว่าแล้วเล่นแบบกลัวๆบอกเลยบอกตรงๆสงสาร
0: ถ้า
1: หมายถึงโปรตุเกสอะมั้งฟังทาง YouTube ครับดีเลย์ช้ากว่า Facebook ประมาณ 10-20 วิฝากทีมงานดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก
0: YouTube ดีเลย์กว่า
1: ไม่แน่ใจว่าแล้วเดี๋ยวแล้วพี่จะดูทำไมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันนะพี
0: ่อันนี้มัน
1: พี่อย่าไม่ได้กวนนะพี่วรพงษ์พี่เลือกดูอะไรที่มันเร็วกว่าก็ได้
0: ถ้า
1: คิดว่า Facebook มันเร็วกว่า10วิ
0: ก็ดู Facebook
1: ดู Facebook เลย
0: ไม่ต้อง YouTube
1: ดูเทปไม่ต้องเปิดเพราะว่าพี่ดูทางไหนมันก็ฟังเราอยู่แล้วแล้วก็ของเราอ่ะมันไม่ได้มีภาพเกมการแข่งขันไง
0: ครับผม
1: พี่ต้องปิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: เลือกแค่อย่างเดียวพอ
1: ถ้าพี่ดู YouTube ก็ดีเลยช่างมันพี่ก็ปิด Facebook
0: ครับแล้วก็Facebook นี่บอกว่า ผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาลงไว้กับดีอาครับขอผมสักคู่เถอะจากคุณฮักเขา
1: ลุ้นได้นะลุ้นได้นะ
0: ครับแล้วก็คุณเจรพงศ์บอกว่าขอบคุณครับคุณเอกที่อ่านข้อความอ่านทุกข้อความ
1: อ่านทุกข้อความนะบางทีถ้ามันไหลๆอันไหนไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าจบแค่2-1จากคุณรูปลกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ปุรเกตเล่นแบบนี้มาตลอดครับพอนำและติดชึ้งประมาณนี้
0: ครับผ
1: ม
0: ประมาณนี้ข้อความ
1: นี่แต่คุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าไม่น่าจะใช่นายคนได้นะครับพี่เอกไม่ได้เป็นกระบองรปภ
0: อันนั้นก็ใหญ่ไปนะพ
1: ี่นี่ฉายาอู๋คองโกนี่ก็นี่นะ
0: พี่อู๋ใหญ่พี่อู๋ใหญ
1: ่เอออู๋ใหญ
0: ่ครับ
1: อ่ะเบรกกันไหมน้องเจม
0: ครับผม
1: ตอนนี้1นาฬิกากับอีก2นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: Emcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
17: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
18: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
19: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมน อดีตนักชกรุ่นยักษ
5: ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
20: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: Radio SMS 4689899
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาอยู่กันต่อนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับ
3: ครับผมเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นมาลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับสนใจครับติดต่อ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
2: ครับผมอ่ะครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับจะเป็นเดียของโกเขียเมื่อสักครู่นี้เห็นฟรานซิสโกคอนเซซาเนี่ยลงมาแล้วนะครับสำรองโควต้าแรกเลยลงมาแทนทางด้านเบรโดซินวานะครับ
3: แล้วน้องซีมาครั้งแรกก็ถูกจับไปยืนริมเส้นก็ค่อนข้างเงียบครับ
2: ครับส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังจากทางแอปพลิเคชันนะใครที่มีแอปเก่าของ FM99 เนี่ยลบทิ้งเลยนะครับ
3: ต้องเป็นแอปใหม
2: ่โหลดอันใหม่เลยอันใหม่นี่อะไรน้องเจม
3: เป็น Mcord Connect ครับ
2: ครับผม
3: ก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย
2: ครับ
3: เป็นแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับ
2: ครับ
3: แอปเก่านี้เราไม่ได้ใช้แล้ว
2: ใช่ลบทิ้งเลยเพราะว่าของใหม่ Mcord Connect นี่ฟังได้ทุกคลื่นนะครับ
3: คร
2: ับ แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์แล้วก็ข้อความ SMS ทาง489899นะครับ
3: ครับผมเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 99อีกอันนึงครับก็เป็นกิจกรรม99 Live แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดครับโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ทั้งทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับรางวัลลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวมเนี่ย9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็ถามว่าฟุตบอลโลกปี2002เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายมีทีมครบทั้ง5ทีมเหลืออยู่ทั้ง5ทีมจาก5ทวีปนะพี
2: ่
3: แล้วก็ในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีชาติที่เข้ารอบนั่นคือทีมอะไรครับ
2: ครับใครตั้งคำถามครับเนี่ย
3: น่าจะเป็นน้องเปรมนะพี่น้องเปรม
2: น่าจะเอาง่ายๆนะก็คืออย่างวันนี้คอนเนอร์กี่ครั้งใครยิงลูกสุดท้ายน่าจะง่ายกว่านะ
3: คือคำถามที่บอกว่าในรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2002เนี่ยมีทีมจากทั้งหมด5ทวีปเข้ารอบเขาถามว่าทีมจากอเมริกาเหนือเนี่ยคือทีมอะไร
2: ไปค้นดูนะฮะ
3: ครับ
2: 2002เมื่อ24ปีที่แล้วก็คุณชานนท์ถามว่าแต่ละประเทศแข่งกันกี่รอบแล้วเนี่ยค่ำคืนนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกอ่ะจะครบทุกสายนะครับ
3: ครับก็จะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มบนรอบที่2แล้วพ
2: ี่ใช่
3: ในที่2กันแล้ว
2: อังกฤษนี่มาเล่นวันสุดท้ายเลย
3: คู่สุดท้ายในรอบนี้จะ

0: เป็นอุซเบย์นะพี่ตอนนี้มีเช้าเลย
1: โอ้อาเดียของโก้ขึ้นมาครับทางด้านขวาดูข่าวบานบิซาก้าจะยกลูกนี้ติดทางด้านเวก้าไม่ได้คอนเนอร์ด้วยครับ
0: จังหวะสุดท้ายบอลไปโดนแฟนบิซาก้าออกหลังครับแฟนบอลโปรตุเกสนี่พอเห็นจังหวะของโกจะได้ลูกเตะมุมนี้เสียวเลยนะ
1: ผมงงมาติเนสคู่เซนเตอร์ตอนแรกอ่ะนึกว่าจะเป็นพวกไอ้เจ้าอิกนาซโอกับดิอาร์ดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ขึ้นมาเปโดเนโตได้มีพื้นที่เล่นล็อกเข้าซ้ายหยอดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหจังหวะมงเหมือนจะโดนผักแต่ผู้สินไม่ให้แม้กระทั่งเตะมุมครับคอนไซเซา
0: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วคอนไซเซาเนี่ยโดนผักครับทำให้โดนบอลไม่ดีออกหลังไปครับ
1: ครับ
0: คุณเนโต้ครับ
1: ดูจังหวะขึ้นโขกลูกนี้โอ้โหตัวเล็กด้วยครับคอนไซเซาจังหวะขึ้นอ่ะโดนเบียดนายหัวพีรวิทย์ส่งข้อความทางเบอร์ไหนก็SMS นะครับทาง4689899นะครับ
0: เกมก็ยังเนเนอยู่ครับช่วงต้นครึ่งหลัง
1: ฮ่องโกงก็ไม่ได้ยังใช้ชุดเดิมนะ
0: ยังไม่ได้เร่งด้วยครับ
1: เดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเร่งแน่นอนนะผมจะติดชิงเหมือนครึ่งแรกก็ไม่ได้แน่แล้วบอลแบบนี้เดี๋ยวดูว่าจะเข้าถ่ายฟุตบอลแบบรับแล้วรอส่วนหรือเปล่า
0: ใช่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ทีมที่รับแล้วรอส่วนนี้ได้ผลหลายทีมเลยพี่ชัดๆเลยวันนั้นเนี่ยตุรกีกับออสเตรเลียเนี่ย
1: ครับส่วนใครที่ติดตามทางโซเชียลก็คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อแล้วทำแล้วมันดีเดี๋ยวภาคพรีมงพรีเมียร์จะได้มีแบบนี้อีกนะ
0: ยาวๆเลย
1: จะได้ยาวๆหน่อย
0: ส่วนคนที่ถามเรื่องแอปมานี้ก็แจ้งมาแล้วนะพี่
1: ใช่ใช่ใช่
0: แอปพลิเคชันครับก็ฟังทาง M-Cord Connect ครับ
1: ครับนี่มีหือมีอือมีสู้เหมือนกันนะครับมูดูซามี่วานบิซาก้ามูเคาหมูขาวทางขวาไหลมาบาคัมบูขวาดิ่งลูกนี้ติดเซฟจังหวะซ้ำไม่ทันกับวิซ่าโอ้โหเปิดฉากครึ่งหลังเนี่ยได้ยิงเลยนะครับเดียของโก
0: แต่มีธงกำหน้าไปแล้วครับเกือบไปครับโปรตุเกสจังหวะมาเข้าจ่ายให้กับบาคัมบูครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วพลิกตัวยิงตรงนี้ติดเซฟคอสต้าครับ
1: ครับน่าจะเปิดแรกกันมาเพราะคอนเซเซาจะมาเล่นดิมเส้นทางขวาแทนเบนาโดเลยครับ
0: มันทุ่มของโปรตุเกสทุ่มมาวิตินยาจ่ายมาที่เวก้าออกมาทางซ้าย
1: ดูว่าจะได้จบแบบจะไหมอ้าวไหลมาริมเส้นทันหรือเปล่าครับเปโดเนโต้ลูกนี้เพื่อนจ่ายมาไม่ทันครับเปิดแรงครับ
0: ตามไปเล่นไม่ทันครับเนโต้วันนี้เจอกับฟามิซาก้าอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเนโต้ในช่วงครึ่งแรกโอ้โหแฟนบอลโปรตุเกสตอนนี้เริ่มน่าเครียดพี่โดก็เริ่มน่าเครียดนะพี่บอลนี่ไม่ถึงเลยครับ
1: เนี่ยต้องคนนี้เจ้าเฟลิกว่าเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดที่เอานาเซอร์เขารู้ครับวิธีการที่จะทำให้โดได้จบได้ยิงเป็นยังไงอ้าวดึงเกมช้าครับนั่นแหละเป็นคอนเนอร์เลยครับโอ
0: ้เอ็มบาซี่ไปเตะช้าเพื่อสิ่งที่เปลี่ยนเป็นลูกเตะมุมของโปรตุเกสเลย
1: กฎใหม่ของฟีฟ่านะครับจะไปดึงจะไปช้าไปถ่วงเวลาแล้วไม่ยอมเตะมาเนี่ยไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นให้โปรตุเกสเตะมุมเลยครับโอ้ถ้าเสียลูกนี้นี่โอ้โหเป็นการเสียค่าโง่เลยนะครับคอนเนอร์ครับของทางด้านโปรตุเกสได้คอนเนอร์ฟรีๆเลยครับ
0: บอลบรูโน่จะวิ่งมาเปิดเองคร
1: ับเปลี่ยนเป็นบรูโน่
0: โรนโดนี่รออยู่เสา2ครับ
1: มาสูตรไหนครับยกมือส่งซิกแล้วครับบรูโน่ไหลเลียดมาลูกนี้โรนัลโดโดนเบียดแล้วเตะทิ้งมาก่อนครับเดียของโกเหมือนผู้เล่นเดียของโกจะรู้ทันนะครับคอสตา ดีเนี้ยเร่งแล้วครับเมนเดสลุยขึ้นมาเองไม่ช้าแล้วครับตอนเนี้ยเนโต้เวก้าวีตินยาครับขวาว่างอยู่กันเซโลให้คอนไซซาวเขาเจอครับมาซูกุย้อนคืนเปิดจ่ามาเสาไกลโรนัลโดลูกนี้หูขึ้นกับบามิซาก้าครับโดนโขกทิ้งออกมาเมนเดสยังได้อยู่ครับโดขอแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมให้เปิดจัดมาโรนัลโดไหลมาให้นูโน่เมนเดสเปิดมาลูกนี้จังโดนเคลียร์ครับโอ้โหเคลียร์ได้2ครับเปิดมาลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนนะครับมาคัมบูเคลียร์คืนหลังครับ
0: พยายามจะเร่งครับโปรตุเกส
1: บูโน่ก็ต้องลงไปเชื่อมเกมวิตินยาให้บูโน่ยกมาให้เมนเดสบอลตกพื้นหลุดมาในกรอบเหตุโทษกันลึกไปอีกครับบอลออกหลัง
0: พยายามจะใช้บอลยาวครับบูโน่ให้เมนเดสแต่แรงออกหลังไว้ครับภาพช้าจังหวะที่โรนโดครับแทงบอลต่อให้เมนเดสทางซ้ายจะเปิดเข้ากลางให้จอเนเวสเนี่ยแต่ว่าโดนเอ็มเบมบ้าสกัดออกข้างไปครับvery responsible and focused defending เอ็มบาซี่จะเตะยาวมาคราวนี้ต้องเร่งแล้วครับโดนอีก8วิเมื่อกี้
1: เคลียร์มาก่อนแต่เดียคองโกก็ต้องบอกว่าระเบียบวินัยในเกมรับก็ยังดีอยู่นะครับราโควิก้าครับเมนเดสยกมาทางซ้ายให้เปโดเนโตโรนัลโดโรนัลโดไหลมาตรงกลางวีตินยาวุขวามี2ครับกันเซโลมองแล้วกันเซโลลากตัดเข้าในขอไหมเปิดมาลูกนี้บูโน่ยกมาเสาไกลพักอกแล้วตวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห
0: มีธงล้ำหน้าครับโปรต
1: ุเกสอุ้ยเจ้ากันเซโลครับนี่คนไซเซาพักอกให้เลยนะครับแต่ว่าธงขึ้นเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าชัดเจนหรือเปล่า
0: โอ้คันเซโลนี่โอเฮยิงเข้าไปแต่พุทธศิลป์ต้องเช็คลายรับหน้าก่อนครับ
1: โอ้ให้เล่นแล้วลูกนี้อุ้ยอ๋อล้ำจังหวะนี้ครับล้ำจังหวะที่คอนไซซาวพักอกให้นะครับโอ้ล้ำเยอะเลย
0: เกมเดินต่อแล้วคองโกได้สวนมาทางขวาครับ มาคาวแทงมาที่บาคัมบูริมเส้นเปิดมาออกหลังครับฉลับเวก้าครับ
1: อย่างน้อยยังได้ลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์ครับอู้นี่ดีใจแป๊บเดียวครับโดนยึดคืนครับโปรตุเกสมาแล้วขาประจำผมคุณโอท่าดินแดงถ้าโดไม่3เม็ดวันนี้พรุ่งนี้ขายไต
0: ไตนี่ข้างละ6ล้านเลย
1: ขอยืมสักข้างได้ไหม
0: ครับ
1: โอ้นี่ถึงขนาดขายไตแล้วโอท่าดินแดงโอ้แต่ลูกนี้ถ้าโดนอีกนี่น็อกเลยครับมาซัวกูครับเตะมุม
0: คนเดิมครับมาซัวกู
1: เปิดอย่างเดียวยัดนะลูกโอ้โหเกือบได้โคครับไม่กล้ามงทิ้งออกมาบิซ่าดวลกับคอนไซเซาหน้าขอไปโทษหมอนวิสก้ากระดกไปอีกทียังเป็นของเดียร์ฮองโก้โมงยัดมาติดวิตินยากระดกทิ้งออกมามีสู้มีหือมีอือนะครับเดียร์ฮองโก้เนี่ยมาซัวกูครับมูคาวหลากจี้แล้วขอบ้างครับมูคาวแต่งท้องซ้ายไหลมาลูกนี้จับแล้วไม่ได้ยิงบาคามูปั๊มขวายิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหธงไม่ขึ้นไม่ล้ำด้วยครับ
0: โอ้จังหวะยิงของบาคามูในกรอบเขตโทษครับบอลชนเสาครับ
1: ทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยโปรตุเกสปูยบูโน่ไปจับบอลในกรอบไปโทษแล้วโดนฉกเกือบเสียครับ
0: บูโน่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษแล้วมาคัมบูได้ยิงจ่อๆแต่บอลชนเสาครับโปรตุเกสรอดครับแล้วคองโกนี่จะเปลี่ยนตัวครับ
1: โอ้ซาดิกี้เปล่าครับน่า
0: เป็นนัวซาดิกี้ครับลงมาแทนมูคาวครับ
1: ก็เล่นในพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์นะครับทนายซาดิกี้ที่อินฟอร์ติโน่ผมว่ามันเล่นโปรตุเกสไว้แน
0: ่หน้านี่เริ่มเครียดแล้ว
1: หน้ามันเครียดตรงไหนไม่มีรอยยิ้มเลยครับ
0: นั่งนิ่งเลยครับบอลโปรตุเกสครับคาเชโร ขอสั้นๆกับอาราโคคร
1: ับโอ้แต่พลิกตั้งแต่คู่แรกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวจริงๆเวลาเหลือเยอะครับมันบิซาก้าครับไปทำฟาร์เมนเดสเวก้าไม่สนครับโอ้โหกดบอลเล่นเร็วไปโดเนโต้ทางซ้ายได้มีพื้นที่ได้จี้แล้วครับไปโดเนโต้แต่เพื่อนขึ้นมาช้าต้องย้อนบรูโน่

0: ก้าสกัดครับเหยียบที่ข้อเท้าซามิซาก้า
1: ครับก็ย้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังทางแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นของ FM 99อันเก่านี่ลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปโหลด MCOT Connect นะครับโอ้นี่เหลือๆนะเจมจังหวะของเดี๋ยวดูว่าจะเป็นจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่าไอประตูตีเสมอหรือเปล่า
0: จังหวะโอเวอร์เฮดนะครับที่ล้ำหน้า
1: อา
0: เชโร่ก็ล้ำไปเยอะ
1: ล้ำเยอะล้ำเยอะ
0: ผู้ตัดสินจะให้ดรอปบอลเป็นลูกทุ่มครับของคองโก
1: เดี๋ยวดูว่าจะทุ่มแล้วคืนให้หรือเปล่านั่นแหละครับเตะคืนให้โปรตุเกสนะครับ
0: บูโน่นี่เส็งครับอยู่ใกล้ๆไม่จ่ายครับไปเตะไกลครับซาดิกิ
1: กำลังจะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนทดเจ็บนะครับทีนี้เวลามันเหลือน้อยทีมจะกดดันเป็นโปรตุเกสคอนไซซาวหลุดมาทางขวาแต่อยู่คนเดียวตู้ลูกนี้จะแตะรอดขายังไม่ผ่านครับ
0: เป็นคาปัวดี้ครับพี่ดักบอลออกหลังไม่ได้ครับจังหวะที่คอนเซซาวพยายามจะแตะบอลลอดขา
1: ฟังฐาน YouTube ทางเพจทางเพจเนี่ยมันจะดีเลย์มากกว่าของวิทยุนะครับถ้าฟังทาง FM เนี่ยอันนี้ไม่ดีเลย์นะครับ
0: ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยจะดีเลย์กว่าวิทยุประมาณสักพักนึงนะพี
1: ่ครับขอลูกเซตพีทขอลูกคอร์เนอร์บ้างกล้องจับมาที่โรนัลโดครับ
0: เกมผ่าน1ชั่วโมงครับที่ฮุสตันสเตเดียมโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
1: เมนเดสครับจะวางด้วยซ้ายเปิดมาตรงกลางโอ้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกยังเก็บได้อยู่ดีดย้อนมาซ้ายๆลูกนี้ไม่ทันแล้วบอลออกหลัง
0: คานเชโร่พยายามจะดีดบอลออกทางขวาให้เพื่อนเนี่ยบอลแรงออกหลังไปครับ
1: ไม่รู้ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์บอลโลกสภาพร่างกายจะล้าหรือเปล่านะครับนูโน่เมนเดส
0: คุณนานานี่บอกว่าคู่นี้ขอ 3-1 ครับพี่เอกกับน้องเจมส์โปรตุเกสตอนนี้ยังลูกเดียวอยู่นะพี
1: ่ลูก2ต้องมา
0: ต้องมา
1: ลูก2ต้องมาให้เร็ว
0: คุณนานานี่เชียร์โปรตุเกสอยู่ครับ
1: นั่นเท่ากับว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย15นาทีลูก 2-1 ต้องมานะ
0: ใช่
1: ต
0: อนนี้ก็อาจจะแฟนโปรตุเกสจะตุ้มๆต่อมๆอยู่ครับ
1: ผมด้วย
0: เพรา ะวันนี้
1: ผมรีวิวให้โปรตุเกสชนะ
0: เอาครับคอนเซซาวจ่ายสั้นๆมาที่วิตินยาครับกลางสนาม
1: โอกาสยิงตรงกรอบเนี่ยเดียคองโกนี่เยอะกว่านะครับตรงกรอบไป2ครั้งไปโดเดโต้ครับขอพื้นที่ได้เล่นแต่ว่ายังไปไม่ได้ครับต้องคืนมาเมนเดสเบก้าบรูโน่ต้องคืนครับวีตินยาโดนไล่โดนเพลสเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับเก็บบอลได้วิซ่าบาคามูอยู่ข้างหน้าวิซ่าขอลุยมาเองขึ้นมา5คนครับเดียคองโกออกซ้ายมายังไงขอไปเรื่อยๆจังหวะปั๊มบอลออกข้างโอ้โหเอาแล้วครับยังได้ทุ่มอยู่นี่เป็นคาเยมเบ้นะครับที่ลุยขึ้นมา
0: โอ้โหจะได้ทุ่มนะครับซ้ายผู้ตัดสินยังไม่ทุ่มครับแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นของโก้ที่เข้ามารอในกรอบเขตโทษเต็มไปหมดครับ
1: ครับ
0: 5คนครับทุ่มมาบอลบากุมบูมงช่วงวัดได้มงในวันนี้ก็ออกหลังครับ
1: เคบัวดี้นะครับที่ขึ้นมามงลีกจอร์เจียเหรอเดี๋ยวผมดูให้จอร์เจียมีทีมไหนเล่นบ้าง
0: โอเคเซตบอลครับเบก้าออกมาทางขวา
1: ครับจอร์เจียมีคู่ที่เล่นอยู่ตอนนี้ตอร์ปิโดคุยไตซี่ครับตามหลังดีเดโมบาตูมี่อยู่2-3ในที่70นะครับ
0: วิทยาขอสั้นๆกับเวก้าครับเปลี่ยนแกมทางซ้ายวางขึ้นมาจะให้เนโต้ในกรอบเขตโทษบอลลึกไปถึงเอ็มปาซี่ออกมารับไปได้ครับเอ็มปาซี่ออกบอลเร็วครับ

0: โอ้โหไม่รับอย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยเนียฮองโกเริ่มจะหงุดหงิดกันแล้วนะครับ
1: ทำฟาวล์ใส่ไทเอมเบ้คือจังหวะฮองโกจะสวนเนี่ยก็โปรตุเกสตัดฟาวไว้ก่อนไม่ยอมให้สวนเร็วเหมือนกันครับ
0: สำรองถ้าเป็นเกมรุกนี่ยังมีทางด้านกอนซาโลลามอสครับเจ้าเฟลิกครับของโปรตุเกสเปิดยาวขึ้นมาครับยาคองโกบอลออกข้างครับ
1: ฮันชิโร่ทุ่มมาอาราโฮจ่ายไปที่เนเบครับ
0: ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับคือจะไปเคาะแบบนี้มันก็เจาะลำบากครับต้องลองเลื้อยต้องลองยิงไกลจากนอกกรอบเลาะริมเส้นริมเส้นโดนขวางเกมรุกก็ลงมาซ้อนกันดีนะครับจะหาช่องไหนครับชี้ไม้ชี้มือกันอยู่กับโปรตุเกสกันเซโลเอาไปทางขวากันเซโลไหลมาจะให้คอนไซเซาก็ตุ้มช้าครับโดนเตะทิ้งออกข้างไป
1: จะแทงให้เพื่อนในกรอบครับมีคาปัวดี้ดักไม่ได้ครับแต่โปรตุเกสทุ่มเร็วมาบอลทางขวาคานเชโลเปิดติดบล็อกได้ทุ่มต่อครับ
0: วันนี้ถ้าเดียคองโกเสมอโปรตุเกสได้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มใหญ่เลยครับเปิดไมค์คีนิงโปรตุเกสโดนโขกทิ้งบอลจังหวะ2ครับเมนเดสย้อนคืนเวก้าวิตินยาย้ำไปทางขวาเลยครับเจ้ากันเซโลเล่นกับคอนไซเซาคอนไซเซาจะมุดเองไหมโดนขวาง2ไม่ฝืนครับลากตัดในย้อนมาวิตินยาให้คอนไซเซาเพื่อนยังไม่ขยับคอนไซเซาโยกหนีหยอดมาในกรอบเขตโทษก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับเมนเดสเปิดมาเกี่ยวไม่ติดแล้วจะโดนสวนหรือเปล่าเมนเดสยังเก็บบอลไม่ได้โดนลุม2ลุม3แล้วโอ้ยเสียฟาวล์ครับเบียร์ของโก
1: จังหวะเมนเดสพยายามจะพลิกหลอก2คนนี้โดนตัดฟาวล์ไว้คร
0: ับ เล่นเร็วครับบิตินยาออกไปทางขวาหยอดมาโรนัลโดไม่ถึงครับลูกนี้เปิดลึกไปหน่อยเอ็มบาซี่เปิดยาวมาข้างหน้ามีบาคัมบูแต่บอลลึกถึงนั่นคอสตาโอ้ดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเนี่ย
1: ตอนนี้นี่คองโก้ทิ้งบาคัมบูยืนไว้คนเดียวข้างหน้า
0: ครับลุยกันมาใหม่ครับเราข้อออกขวาคอนไซเซาบอลขึ้นทางคอนไซเซาเยอะเลยนะครับครึ่งหลังอย่างได้เรื่องของความสดโอ้โหโดนกระแทกโอ้โหได้เปรียบลุยต่อวิตินยาวิตินยาย้อนมาเมนเดสเมนเดสเนโต้ไหลสั้นๆบรูโน่ไปเปโดเนโต้จะแหวก2ลูกนี้ยังไม่ผ่านครับยังคล้องมาได้อยู่เปโดเนโต้คราวนี้โดนลุม4ไม่ฟาวครับเอาแล้วครับจะได้สวนเดียของโก้แต่มาคนเดียวข้างหน้ามีแต่ล็อกอยู่ช้าเสร็จทางด้านเมนเดสเอาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจาน
1: โอ้มีปัญหาแล้วครับจังหวะที่คาเยมเบ้จะพาบอลไปโดนนูโน่เมนเดสตัดไว้ได้ครับแล้วผู้สินเป่าฟาวในจังหวะมีปะทะคารมนิดนึงครับ
0: น่าจะให้ฟาวเดียของโก้นะครับเนี
1: ่
0: ย
1: โอ้แล้วตรงนั้นนี่น่าซุ้มมานั่งสำรองของโปรตุเกสด้วยนะพี่นี่มีปัญหากันเลยโอ้โหนูโน่เมนเดสนี่ไปกางแขนใส่คาเยมเบ้ครับแล้ววีซ่าเนี่ยวิ่งเข้ามาเอาเรื่องครับ Just getting a little fracture down there. That's
0: Kayembe was the one eventually penalized. And Portugal เป็นโปรตุเกสที่ได
1: ้ฟาวครับ Didn't get the first one got the second. เกมเหลือประมาณ20นาทีครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับTake their
0: chances in transition and not be able to get out of here with a 1-1 draw. I know it's Araujo. โอ้โหดูครับแนวรับ 5-6 คนครับหน้ากองเวทโทษยืนแน่นมากไปให้คอนไซเซาทางขวาเจอกับมาซูกุเนี่ยทำบอลชิงก็ยังมุดเข้าไม่ได้นะครับมาใหม่แบ็คขวาซ้ายอย่างเจ้ากันเซโร่แล้วก็นูโน่เมเนสปกติมันเป็นแบ็คจอมลุยนะมาแล้วครับคอนไซเซาคอนไซเซาไหลมาแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหโรนัลโดทำไมคอนไซเซาไม่ยิงเองครับอู้ไปเกรงใจรุ่นพี่เยอะเกินไปหรือเปล่า
1: โอ้จังหวะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษมีช่อง

0: ต้องให้ยิงหรอไม่ยิงครับไปเลือกจ่ายโรนโดบอลมันย้อนหลังไปโรนโดแหละยิงไม่ถนัดครับบอลหลุดเสาไป
1: โอ้โหตอนเซย์คือถ้ายิงไม่เข้าก็ตัวเองก็น่าจะโดนด่าแต่พอไหลมามันก็ย้อนหลังโรนโดครับ
0: คือจังหวะมีพื้นที่นี่จะมองหาโรนโดก่อนเลยครับคอนเซตา
1: คือจะว่าก็ว่าพอมีโรนโดอยู่ในทีมลูกรุ่นน้องมันก็เกรงใจเนาะ
0: ยังไม่ได้ประตูโปรตุเกสแล้วพักคูลิ่งเบย์ครับ
1: สวัสดีครับพี่เอกวันนี้ขอเชียร์เดียคองโก้ครับก็ต้องถึงตรงนี้ก็ยังโอเคนะแก้มือจากกุราเซาครับคุณอะไรคุณพงสักอย่างนี่นะครับ
0: ครับผมแล้วก็
1: คุณธีรพง
0: ศ์นี่น่าจะบอกไปแล้วนะพี
1: ่บอกแล้ว
0: บอกไปแล้วตอนแรกที่เราไม่เห็นครับ
1: ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์แล้วครับ
0: ครับ
1: โปรตุเกสช่วยกดให้หน่อยประมาณนี้ยังไม่มานะโปรตุเกสยังเสมออยู
0: ่ข้อความจากทาง YouTube คุณวีระชัยบอกว่าไหวเปล่าครับพี่โด
1: คือมันไม่ใช่แค่โดคนเดียวที่ไม่ไหวอ่ะผมว่าเกมรุกทั้งยวงเลยนะ
0: ครับแล้วก็ทาง YouTube นี่บอกว่าคุณเซโนบอกว่าโปรตุเกสจะชนะไหมครับ
1: คือถ้าดูจากตรงนี้ผมว่าถ้าชนะก็อาจจะแค่เฉือนนะ
0: แล้วก็คุณ APPK บอกว่าติดไปเกรงใจพี่โดเกินครับ
1: ปกติคอนเซเซาโอ้มันหลุดเข้ามาในกรอบ6หลาแล้วอะเอี้ยวยิงด้วยซ้ายลูกนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าไปเลือกที่จะเปิดให้โรนัลโดไง
0: คุณธนากรเนี่ยถามเขาว่าบูโน่กับทีมชาติเนี่ยยังเล่นไปบ่นไปอยู่ไหมครับ
1: ก็วันนี้เห็นบ่นกรรมการ
0: บ่นกรรมการ
1: เลย
0: แล้วก็บ่นเมื่อกี้จังหวะเตะคืนของเดียคองโก้เนี่ยไปเตะคืนไกลแกบ่นอยู่เมื่อกี
1: ้ใช
0: ่แล้วก็โอ้โหเชียร์คองโก้เข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคองโก้สู้ๆครับคองโก้มาสู้ครับวันนี้แล้วก็คุณบอกว่าผมว่าโครเอเชียจะไม่แพ้อังกฤษครับวันนี้
1: ก็มีโอกาสเพราะว่าบอลอังกฤษโครเอเชียมันเกรดบอลมันไม่หนีกันนะครับ
0: อ
1: ังกฤษกับโปรตุเกสเจอกันครั้งล่าสุดก็คือบอลโลกรอบรอง
0: ปี2018
1: ใช่
0: ครับ
1: อังกฤษก็แพ้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์นะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นโครเอเชียที่เข้าชิงนะครับ
0: ส่วนข้อความที่ถามว่าส่งข้อความเบอร์ไหนก็4689899นะครับผมแล้วก็ส่งมาคุยได้ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย
1: โอ้มีขยับแล้วครับลาเฟลเลอาลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเซเมโดถอดทางหน้านูโน่เบนเดสออกนะครับแล้วก็ไปโดเนโต้สองตัว
0: อ๋อเกมอีก20นาทีครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
1: ยี่สิบนาทีสุดท้ายครับจะมีลูก3ของเกมหรือเปล่านะครับเดียคองโกไม่ได้เป็นรองเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะครองบอลเยอะก็ตามนะครับเวก้า
0: ข้อความของคุณนันอาร์เมื่อกี้ส่งมาว่า 3-1 นี้เขาบอกว่าคองโก3นะพี่ไม่ใช่โปรตุเกส
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นันอาร์ยังมีเวลาเหลืออยู่
0: กี้นี้ผมดูแบบนี้เห็นเป็นโปรตุเกสไม่ใช่นะครับ
1: ก็ขยับเจ้ากันเซโร่เนี่ยมายืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็นเซเมโดนะครับบอลทุ่มของบามิซาก้าครับทุ่มยัดมาบอลออกไปแล้วครับ
0: คาเชโลทุ่มเร็วมาครับเบก้าจ่ายมาที่อาราโคครับเปลี่ยนขึ้นทางขวาบ้างครับโปรตุเกส
1: ได้บอลแล้วนะครับเซเมโดกอนไซซาวครับเนเวสย้อนมาอาราโควิตินยายัดไปข้างหน้าครับกอนไซซาวโอ้โหจะไปยังไงกันริมเส้นโดนประกบหมดเลยก็ต้องย้อนคืนวิทยาต้องออกบอลเร็วครับเซเมโด เซเมโดล็อกเข้าในดีต่อบูโน่ทำชิ่งหลุดมาคอนเซเทาตบมาโดยิงลูกนี้ไม่เข้าอีก

0: โอ้โห
1: โอ้จังหวะคล้ายๆจังหวะที่แล้วครับจังหวะที่คอนเซซาวเนี่ยหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจ่ายเทโรนโดยิงก็ยังไม่เข้ากรอบครับ
2: เนี่ยต้องทำชิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับอู้ฉลับนะครับลูกเนี้ยน่าจะไปฉลับตัวเซเบ้ครับ
1: คอนเซซาวนี่แกทุบบอลเลยครับสองจังหวะโรนโดยังไม่เข้ากรอบ
2: ไม่ได้ด้วย
1: สินไม่ให้เตะมุมด้วยครับ
2: แต่เมื่อกี้มันฉลับจริงๆนะ
1: ฉลับตัวเซเว่เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่าครับ
2: จะเปลี่ยนตัวไหม
1: แกใส่หัวเลยครับ
2: เหมือนคาเยเบ้เดินไปไหนเดินเปลี่ยนตัวหรือเดินไปยังไงพิกเคลลงมาครับถอดคาเยมเบ้ออกวิมาซูโอกุก็โดนถอดด้วยนะครับน่ะส่งมา2ตัวนะครับ
1: คนที่ลงมาคาเยมแทนคาเยมเบ้นี่เป็นอีกคาเยมเบ้นึงนะพี
2: ่
1: เป็นยอริสคาเยมเบ้ครับคาเยมเบ้ครับ
2: ชื่อเดียวกัน
1: ชื่อเดียวกัน
2: อย่าทะลึ่งมาชนะโปรตุเกสท้ายเกม
1: เอาฟาบิสก้าจะจ่ายเข้ากลางโปรตุเกสตัดได้ครับบอลมาทางซ้ายบูโน่ลากจี้เขากรอบเขตโทษบูโน่ดึงอยู่แล้วจ่ายสั้นๆให้ในเบสโอ้โหจังหวะสุดท้ายจับลั่นไปครับ
2: ยังไม่ได้ครับเตะทิ้งไปก่อนเลยครับ
1: เอ้า
2: เวก้าไหลมาอู้หูปลายเท้าครับโอ้ยต้องชมมาแล้วโค้เลยถ้าไม่ถึงเนี่ยหลุดเลยนะครับเนี่ยบาคัมบู
1: โอ้จังหวะเวก้าไปแปะบอลตรงกลางเนี่ยโดนวิซ่าตัดได้เกือบไปครับโปรตุเกส
2: เอาแล้วคอนเซซาแหวกไหมแหวกไหมสุดเส้นหลังยังวนอยู่มีเซเมนโดอยู่ใกล้ๆยังไม่ให้ครับคอนเซซาเหลี่ยมซ้ายเอาแล้วครับคัดแบ็กมาเซเมโดคืนมาลูกนี้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับโยฮันพิซ่าติดครับวิตินญาทำชิ่งวิตินญาจะลุยเองยังไม่ผ่านเกมรับครับ
1: ได้ทุ่มต่อโปรตุเกสเริ่มเร่งแล้วทีมของมาร์ติเนส
2: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสยังไม่ถอดโรนัลโดนะครับแล้วทุกคนก็พยายามจะยัดให้โรนัลโดคนเดียวไม่ยอมที่จะยิงเองมาอีกทีครับคอนเซซาดีดว่าเซเมโดซัดเลยลูกนี้ติดบล็อกออกหลังเตะมุมครับ
1: คือจังหวะผู้เล่นโปรตุเกสพาบอลขึ้นหน้ามานี่มองหาโรนัลโดก่อนเลยครับบูโน่จะเปิดเตะมุมครับเกมเนี่ยเหลือประมาณ15นาทีครับยังเสมออยู่กับเกมนี้1ต่อ1ครับ
2: พี่โรบอกขอลูกนึงก่อนแล้วค่อยออกโอ้ยไม่มีใครประกบเลยครับโรนัลโดนี่ครับหยอดมาเสาไกลโอ้โหเปิดแบบนี้รับสบายแล้วจะสวนกลับเลยมาแล้วบาคัมบูสปีดความเร็วขึ้นมา5ครับเดียโกโก้ซ้ายหรือขวาออกไปทางซ้ายเอาละครับยังได้ลุ้นเดียโกโก้ลุยมาวิซ่ามีอ้อมแล้ววิซ่ามีอ้อมแต่ไหลมาลูกนี้จริงไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหน่าจะเป็นบาคัมบูเลยครับยิง
1: จังหวะสวนกลับเร็วมาของคองโก้ครับบอลเนี่ยขึ้นทางซ้ายแล้วจ่ายกับตรงกลางเนี่ยบาคัมบูได้ยิงแบบไม่ต้องจับบอลแรงข้ามคานไปครับ
2: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสต้องตัดสินใจถอดโด้หรือเปล่าแล้วทุกคนไม่กล้ายิงครับทุกคนนี่จะยัดให้โด้หมดอย่างเดียวเลยครับบรูโน่วางยาวแม้แต่กระทั่งพวกบรูโน่ยิงไกลดีๆยังไม่ยิงเนี่ยวันนี้เนเวสออกไปขวาต้องคอนไซเซาคนเดียวครับลากจี้คอนไซเซาเนเวสข้างหน้ายังไม่ขยับครับเซเมโดวิตินญายกมาให้บรูโน่ซ้ายลาเฟลเรียลได้สัมผัสบอลแล้วมีจังหวะได้เลื้อยกระชากมาเปิดฉลับไปเสาไกลคอนไซเซาเก็บตกคอนไซเซาซ้ายยิงลูกนี้ฉลับแล้วบอลยังไม่ออกครับเอาจับบอลยาวครับเรียลโดนวานบิซาก้าวานบิซาก้าลุยมาทางขวาบาคัมบูพิงอยู่บาคัมบูพิงลูกนี้ได้ฟาวครับ
1: โอ้โหเรียลกับ

0: สก้าแกยิงคู่กันนี่แยกไม่ออกเลยพี่ป้าเพียรสีเสื้อครับโอ้โหทรงผมเดียวกันด้วยครับวันนี้ป้ากัมพูจะพลิกเล่นบอลนี้โดนเวก้าตัดฟาวไว้ก่อนครับบอลโด่งลูกนี้โปรตุเกสได้เอาเป็นคองโกได้ทุ่มครับโรนโดเล่นมา80นาทีนะพ
1: ี่คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่ต้องส่งเจ้าเฟลิกลงครับหรือถ้าจะถอดถ้าจะคอสต้องเป็นกอนซาโลลามอสอย่าประมาทเดียร์ฮองโก้นะครับเขาจังหวะสวนอันตรายครับบาบิซาก้าไหลมาตรงกลางครับมูตุซามิย้อนคืนเอ็มเบมบ้าบาคัมบูครับตัวเซเบ้ยกมาทางขวาจะให้วามิซาก้ากันเซโลถึงก่อนเอาจังหวะ2เก็บตกของเดียคองโก้เปิดมาลูกนิดเลยไปอีกครับโอ้ยไม่เคยเข้าหัวของบาคัมบูครับ
0: จังหวะเปิดของโนอาซาดิกี้บอลไปเข้ามือคอสตาบริเกตลุยต่อบูโน่วางมาทางขวาคอนเซซาวมีพื้นที่เล่นครับ
1: มองแล้วมองหาโดแล้วครับคอนเซซาวเดียวลากตัดเข้าในลูกนี้
0: ลำหน้าไปก่อน
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
0: จังหวะคอนเซซาโดนคาปัวดี้ตัดฟาวแต่ว่าพุทธศิลป์ยกห้องลำหน้าไปก่อนครับ
1: สวิตเดนเทเลบอกเดี๋ยวมึงเช็คดูก่อนนะครับเทเลบอกกับทางด้านเบอร์ก้าเนี่ยเสมออยู่1-1นะครับนะส่วนบอลจอร์เจีย
0: puts a defender in a really really tough place in the case จอร์เจียนี่มีตอร์ปิโดนะพี่กับเดนาโมครับตอนนี้ท้ายเกมเดนาโมมาตูมี่นี่นำอยู่ 3-2 ส่วนสวีเดนนี่เป็นบอลถ้วยนะพี
1: ่ครับ
0: เป็นเล็กเวทกับเอโคปิ้งครับเอโคปิ้งนี่นำอยู่ 1-0 ครับ
1: เฮ้ยวันนี้แฟนบอลเดียของโก้นี่เผยตัวออกมาเยอะเอ้ยคนเชียร์เดียของโก้ไม่น้อยนะบางคนเขาอาจจะชอบมวยรองอะไรอย่างนี้ไงคอสตาครับรับบอลต้องวางอย่างเดียวครับโปรตุเกส10นาทีสุดท้ายครับขออีกลูกเดียวเพื่อ3แต้มเท่านั้นเองครับตัวเซเบ้ย้อนคืน
0: เหมือนโดต้องพยายามวิ่งเพสแล้วครับตอนนี
1: ้เอเบมบ้าครับเปิดยาวๆไม่แม่นครับไม่ถึงบาคัมบู
0: มองดูเวก้าครับโปรตุเกสเหลือเวลาประมาณ10นาทีครับเกมนี
1: ้บิตินญาต้องลุยขึ้นมาเองบ้างครับทางซ้ายบรูโน่วันนี้ก็เงียบนะครับเรียวลาเฟลเรียวบรูโน่ยัดมาตรงกลางบิตินญาเรียวครับข้างหน้ามีแต่ว่าจังหวะที่จะเปิดไม่ได้ไหลยัดมาเจ้ากันเซโลเปิดมาลูกนี้ก็โดนตัวเซเบ้จังหวะปั๊มอ้าวแล้วครับจะได้สวนกับเปิดขึ้นมาทันไหมวิซ่าโยฮันวิซ่าเจอกับวีก้าลูกนี้บอลออกอ้าวแล้วทุ่มเร็วไหมทุ่มเร็วให้บาคาบูไม่ล้ำนะครับจังหวะทุ่มบาคาบูถึงก่อนย้อนมาวิซ่าไหลมาหน้ากรอบเขตโทษไหลออกซ้ายสุดขอไหมเปิดมาลูกนี้ลึกเข้ามือคอสตาครับโอ้โหยังน็อกไม่ได้ครับเดียร์คองโก
0: โปรตุเกสสวนครับเลยเอามาทางซ้ายจะขึ้นเร็วไม่ได้ต้องคืนไปที่วิตินยาตรงกลาง
1: พื้นที่มันพอมันแรกมันเริ่มเปิดแล้วนะครับโปรตุเกสเองก็ยังมีโอกาสนะครับโรนัลโดคอนไซเซาอุตริมเส้นโดนขวาง3ตัวครับคอนไซเซาต้องย้อนคืนครับเซเมโดเนเวสคอนไซเซาครับขอเองกระชากสุดเส้นหลังโอ้ยลูกนี้โดนบังมีเหนียวมีดึงกันอยู่สุดท้ายคอนเซซาวไปฟาวครับ
0: ข้างสนามนี้ที่วอร์มอยู่ยังมีจองเฟลิกนะพี
1: ่
0: วอร์มตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแต่ยังไม่ได้ลงครับ
1: บังบอลได้ดีนะครับทางด้านคาเยมเบ้
0: คุณกรพัฒน์ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับที่โปรตุเกสจะเร่งช่วงท้ายเหมือนฝรั่งเศสเมื่อวาน
1: คือท่านเร่งผมว่าเต็มที่ก็ชนะแค่เสือนะนี่อ่ะมาแล้วครับกอนซาโลลามอสคือถ้าให้คอนเซซาวเลยเอาเลื้อยไม่ผ่านนะครับริมเส้นนะโดนดักหมดทีนี้ ส่งลามอสมาอาจจะบอมแล้ว

0: ครับแล้วถอดวิตินยาออกครับถอดกลางออกเติมหน้าเข้าไปอีกครับโปรตุเกส
1: นักเตะดีอ่ะผมโค้ชไม่ถึงนะมาร์ติเนสอ่ะ
0: จริงโปรตุเกสนี่ตัวดีมาก
1: ใช
0: ่ทั้งกองกลางทั้งกองหน้าครับ
1: แล้วของเดียของโกเองก็มั่นใจนะครับเล่นวันนี้โดมงเชสจะให้ลามอสเตะทิ้งไปก่อนเลยครับเอ็มเบมบ้าไปไกลๆบาคัมบูโอ้ยตวัดยิงไปวืดครับแต่ก็ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
0: โอ้จังหวะเตะทิ้งมาถึงบาคัมบูแต่พุทธิสินเป่าล้ำหน้าไปก่อนครับโปรตุเกสคือแพงซ้ายครับเรียวเจอฟาบิซาก้าเรียวโดนประกบอยู่ยัง
1: โดนสกัดออกไหมไม่ออกอุ้ยสไลด์สวยครับฟาบิซาก้าพิคเกิลอ้าวจ่ายย้อนไอ้ผมทองมาอีกแล้วไอ้สำรองเนี่ยนึกว่าจะมีบาคัมบูคนเดียว
0: อันนี้พิกเคิลอีกคนหนึ่งผมทองครับของคองโกแต่คองโกนี้เริ่มมั่นใจครับเกมเหลือ5ทีครับคองโกนี้จะเปลี่ยนสำรองอีก1คนด้วยครับ
1: เป็นบานซ่าครับลงมาเป็นตัวสำรองคนที่4
0: ซีมอนบานซ่าครับเป็นกองหน้าจากอัลจาซีร่า
1: อู้นี่ถอดบาคัมบูเลยนะครับเนี่ยกลุ่มของโปรตุเกสอ่ะกลุ่ม K ครับนอกเหนือจากโปรตุเกสเดียร์ฮองโกแล้วก็จะมีอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะครับ
0: คุณนกคอปเดอะคอปเนี่ยบอกว่ากำลังขึ้น M6 กลับกรุงเทพขึ้น FM 97.5 ที่โคราชชัดเจนมากครับน่าจะเป็นสถานีเกษตรสถานีใช
1: ่ไหม
0: พี่ภูมิภาค
1: สำรองเหมือนเห็นคารูลูลงมาด้วยหรือเปล่านะครับของทางด้านเดียร์ฮองโก้เนี่ย
0: บอลจอห์นเนเบสครับมาที่บูโน่ฟันเดสบูโน่จ่ายมาที่เลียวทางซ้ายพอเลียวได้บอลเนี่ยฟันบิซาก้าถึงตัวทันทีครับ
1: ก็ถอดบันบิซาก้าออกอีกตัวนึงนะครับ5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บโอ้ถึงตรงนี้ใครลุ้นให้โปรตุเกสยิง 3-1 นี่อาจจะต้องขอแค่ชนะ 2-1 นะครับ
0: เกมนี่เหลือไม่ถึง5นาทีแล้ว
1: ชาวเนเวสไหลไปทางขวาอาราโคโอ้ลูกนี้จะให้ทางด้านเซเมโนวิ่งไหลบอลยาวไปหน่อยครับเนี่ยพอกดดันก็พลาดกันเองนะครับ
0: เกมนี้เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บครึ่งหลังกี่นาทีครับเซเมโนทุ่มขึ้นหน้ามาบอลไปเข้าทางเวก้าครับย้อนกลับไปที่คอสตา
1: ก็โปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่สุดในกลุ่มนี้ทีมวานะครับถ้าเดียของโกดถ้าคงสกอร์ตรงนี้ไว้นี่กับเกมที่เหลืออยู่กับอุซเบย์แล้วก็โคลอมเบียก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับแต่เวลายังเหลือครับจะมีแต้มไหมเดี๋ยวรอดูครับบรูโน่เปิดมาจะให้เลอาพักอกได้พลิกมาทางซ้ายลามอสขยับเข้าไปข้างในแล้วนะครับเลอาเรายึกจักอยู่จะกระชากโอ้โหกระชากไปเข้าเหลี่ยมเขาเสียบอลให้กับเดียร์คองโก
0: ้จะกระชากไม่ผ่านเอ็มเปมบ้าครับโปรตุเกสยังได้บอลครับเวก้าออกมาทางขวาบ้างครับ
1: วันนี้นี่ผู้เล่นของปาริสแซงต์แชร์กแมงนี่ฟอร์มดรอปทุกตัวเลยนะครับ
0: ต้องดูลามอสที่เพิ่งงงมาว่าจะทำประตูได้นะครับช่วงอีกไม่ถึง3นาทีครับเกมนี
1: ้กันเซโลครับให้เลวเจอกับทางด้านพิกเกลไหลมากันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยกึ่งยิงกึ่งผ่านครับไปเข้ามือเอ็มบาซี่ก่อนครับ
0: ที่เสา2นี่มีโรนโดรออยู่ด้วยแต่เอ็มบาซี่คว้าไว้ได้ก่อนครับ
1: มาสวนกลับครับบิซ่าลุยขึ้นมาเองแล้วได้ฟาผู้สินเหลืองต้องมาแล้วครับลูกนี้อาราโค่หรือเปล่าครับตัดเกมเลยครับลูกเนี้ยผู้เป็นเซเมโดครับ
0: เนลสันเซเมโดสำรองที่เพิ่งลงมาโดนเหลืองครับตัวไปดึงใส่ยอนวิซ่าถ้าปล่อยวิซ่าหลุดไปนี่พื้นที่มีแล้วด้านหน้ากรอบเขตโทษของโปรตุเกส

0: just a wonderful towering snapped header.
1: ครับช้าจังหวะไคเชโร่ยิงกึ่งยิงกึ่งเปิดมาเมื่อกี้เนี่ยเอปาซี่คว้าได
2: ้ครับโดนเหลืองเลยนะครับเนลสันเซเมโดกายัมเบ้ย้อนมาคาลูลูนี่เดี๋ยวดูว่าจะมันยิงเป็นแบ็คเลยหรือเปล่านะที่ลงมาแทนมาบิซาก้าบิซาครับออกมาขวานี่นะครับคาลูลูพิกเกิลทำชิงอยู่ลูกนี้โดนชนเอาไม่ฟ้าครับโปรตุเกสเก็บได้เนเวสวางยามาคอนเซซาวสปีดแล้วเตะว่าประตูออกมาเล่นครับโอ้โหต้องชมเลยครับเอมบาซี่บอลไม่ออกขอวัดแล้วแรกเหมือนกันซาดิกี้ลุยมาทางซ้ายทำชิงอยู่โยฮันวิซ่าหน้าขอเปรียบโทษเลือกใครไหลมาพิกเกิลเอ้าย้อนหลังนิดนึงแต่ยังทันอยู่ครับคารูลูมูตุซามิคารูลูย้อนหลังดีกว่าครับเอ็มเบมบ้า
1: เกมกำลังจะครบ90นาทีครับฟองโกก็เน้นคลองบอลครับช่วงท้ายเกมเปิดยาวมาเอปาซี่หน่อยก็เลยไปถึงคอสตาคร
2: ับนัดต่อไปของโปรตุเกสเจอกับอุซเบย์นะครับส่วนเดียคองโกจะเจอกับโคลอมเบีย
1: หลังขึ้นมาทางขวาโปรตุเกสคอนเซซา
2: เนี่ยเพราะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าคอนเซซาพอเจอตัวต่อตัวจะขยับได้ไหมลากตัดเข้าในบรูโน่ไหลมาคอนเซซาเข้าเหลี่ยมซ้ายคอนเซซาวิ่งง้างจะยิงยังได้อยู่เนเวสให้บรูโน่ดีดใสมาไม่ถึงโรนัลโดครับโดนโคกทิ้งยังเก็บได้อยู่อาราโคซ้ายสัดลูกเดียวโอ้ยเฉียวเสานิดเดียวครับ
1: อาราโคยิงด้วยซ้ายอย่างนอกกรอบบอลหลุดเสานิดเดียวโปรตุเกสยังไม่ได้ประตูชดเจ็บครึ่งหลัง5นาทีครับโอ้ยังไม่ได้ครับโปรตุเกสจังหวะเมื่อกี้นี่เป็นบรูโน่ยิงซ้าย
2: มันโค้งไม่พอนะครับโอ้โหโค้งๆแบบว่าหักข้อเยอะไปหน่อยครับบรูโน่คอสตารับบอลได้โดนบีบเหมือนกันนะครับคอสตาเปิดยามาให้เลย์เอาครับโดนโมงย้อนบิซซ่าโดนดักได้กันเซโลบรูโน่ครับแตะเร็วไปเลยเนลสันเซเมโดยังสดอยู่ลุยขึ้นมาเองขวาคอนไซเซาคอนไซเซาลากจี้ไหลมาเนลสันเซเมโดไม่ถึงครับแนวรับกวาดทิ้งไปก่อนคายเอมเบ้ครับสกัดทิ้งพูดแต่บอลเดียของพวกมันทรงเดียวกันหมดเลย
1: คล้ายๆกันหมดเลย
2: เปิดมาอีกทีโรนัลโดลูกนี้จังหวะโมงโดนขวางอยู่เรอัลเจ้ากันเซโลเจ้ากันเซโลจังหวะเปิดฉลับออกข้างอ้าวไม่ได้ทุ่มด้วยครับผู้สิน
1: เอ้าทีมข้างสนามจะมีปัญหากันครับ
2: พิกเกิลตัวสำรองลงมา
1: พิกเกิลจะไปหยิบบอลเร็วซุมมานั่งสำรองโปรตุเกสนี้เตะบอลทิ้งครับ
2: อ้าวยูฮันวิซ่าแตะหลบลูกนี้อุ้ยเหลืองไปแล้วด้วยหรือเปล่าคนนั้นน่ะเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับอาราโคหรือใครครับโดนวิซ่าลูกนี
1: ้เป็นอาราโคครับไป
2: อาราโคเหลืองไปแล้วนะครับโอ้หรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแกแนวรับอะใครเหลืองมาหรือยังมองว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วแขนเนี่ยเป็นหลังคอด้วยครับ
1: คือจังหวะที่วิซ่าเนี่ยแตะยาวเลยจะกระชากโดนอาราโคใช้แขนดึงไว้เลยครับ
2: ลูกนี้ให้แดงก็ไม่น่าเกลียดนะครับเนี่ยก่อนอันนี้เป็นเนลสันเซเมโดนะครับที่โดนใบเหลืองมีเช็คไหมครับอาราโคโดนแค่เหลืองถือว่าโชคดีมากนะครับเนี่ย
1: ทดเจ็บในเหลือประมาณ2นาทีครับ
2: โอ้โหถ้าเมื่อกี้นี่มองเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะครับเหนี่ยวคอเลยครับอาราโคฟรีคิกเล่นเร็วอันนี้ไฮไลท์หรือภาพจริงเนี่ย
1: ภาพจริง
2: กับภาพตัดมาครับ
1: คองโกได้บอลเอ้าจ่ายด้วยอันนี้แรงไปถึงไฮเชโร่ครับไฮเชโร่เตะติดผู้เล่นคองโกออกหลังแล้วจะได้เล่นเตะขึ้นมาครับคอต้าบอลต้องเร่งแล้วโปรตุเกสเล็ก2นาที

0: เอฟชเมโดขึ้นมาทางขวาม
1: ีถามพี่โดยังอยู่นะครับ
0: ยังอยู
1: ่ยังอยู่อาราโคครับเนเวสข้างหน้าขยับแล้วแต่ว่าขอคืนมาครับบรูโน่ออกไปขวาโอ้ยดื่นแน่นมากครับแนวรับของเดียคองโก้คอนไทเซาเนลสันเซมิโดจะขอลุยเองแต่โดนขวางโดน3แหวกมา1ได้เลาะมาสุดเส้นหลังต้องวัดต่อผิดเหลี่ยมแล้วได้ไหมได้เตะมุม
0: นะเตะมุมของโปรตุเกสจังหวะคาเมเบ้สกัดออกหลังไปครับโรโนนี่ชี้นิ้วขอเลยครับ
1: เดี๋ยวดูฮะอาจจะเป็นพระเอกของงานก็ได้นะครับนาทีสุดท้ายแล้ว
0: เป็นบรูโน่แฟนเดสจะเปิดครับ
1: จะเปิดแม่นไหมบรูโน่เปิดมาตรงกลางโอ้รับสบายออกเร็วไหมไม่ครับขอนอนดีกว่า
0: เอ็มบาซี่รับได้แล้วแกนอนก่อนเลยครับ
1: แต่สุดท้ายก็เปิดยาวทิ้งมาอยู่ดีนะครับเก็บบอลได้บอมยาวๆเหมือนกันครับโปรตุเกสขวาบูโน่บอลแรกสวยบูโน่ไหลมาลูกนี้ไหลให้ใครครับไหลให้ยูฮันวิซ่าจะได้สวนกับเดียคองโก้จะสวนกับลูกนี้หลุดมาได้หนึ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายมีคอนเซซาวมีเซเมโดลูกนี้ไม่ผ่านครับนะแล้วคอนเซซาวไปทำบอลหลุดเองครับ
0: หลุดออกข้างอีกครับทดเจ็บนี่เหลืออีก20วิครับคอนเซซาวยังวิซ่าจะมีปัญหากันครับ
1: ใจเย็นคอนเซซาวต้องหนีครับเพราะสถานการณ์ตัวเองต้องการที่จะเล่นต่อแล้วจบเกมเลยไหมผู้สินไม่ต้องทุ่มแล้วครับโอ้โหจบเกมครับโปรตุเกสกับเดียคองโก้เสมอกัน 1-1 ครับ
0: โอ้โหโปรตุเกสนี่ได้ประตูออกนำก่อนตั้งแต่ทีที่6ครับจากเจ้าเนเวสครับก่อนที่คองโกจะได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกจากโยอันวิซ่าสุดท้ายเกมจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 ครับโอรันโดก็อยู่จนจบเกมครับวันนี้แต่ทำประตูไม่ได้ครับ
1: มีถามฉายาเดียคองโกมาไอไลน์อัพอังกฤษก็จะดูให้เดี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณเอกฮิมสกุลกับคุณจุนเพ็ญกวินเนี่ยจะมารับช่วงต่อในเรื่องของไลน์อัพเดี๋ยวผมฝากไว้ในช่วงหน้านะครับ
0: ครับผม
1: ครบนะน้องเจมนะ
0: ครับ
1: ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันยาวๆนะครับเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับมีคุณเอกฮิมสกุลและคุณจุนเพ็ญกวินมารับช่วงตอนนี้น้องเจมใหญ่กับผมเอกนพดลต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
14: ต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของ

0: ขายังคงเป็น Mission Impossible สำหรับนักเตะยุคนี
1: ้ Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: จาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลาสยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22 นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99

0: หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์99
1: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
4: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 นาที
0: 48ทีม104แมตช์

0: Active Radio SMS 4689899
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผู้ฟังครับเราเข้าสู่นายที่นาย Active Radio FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพและท่องเที่ยว
7: ครับ
6: ครับเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างพระท่านเพ็ญกวินถ้วยกนกวิจิต
7: แก้วครับ
6: แก้วในเวลาหล่นแล้วมันจะแตกคุณต้องเป็นถ้วยพลาสติกที่อยู่ที่ไหนก็ได้ครับคุณอย่าแข็งเกินไปคุณต้องโอนอ่อนต้องยืดหยุ่นไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่รอดในสถานการณ์ที่มันแบบ
7: ผมยอมงอแต่ไม่ยอม

0: หัก
1: ตกตกเขามีแต่ยอมหักไม่ยอมงอกราบสวัสดีผู้ฟังทาง FM 99อย่างเป็นทางการนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงเวลานี้เนี่ยตีเที่ยงคืนถึงตีห้าเราต้องทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลย
0: อืม
1: เพราะว่าลิงก์สัญญาณทั่วประเทศ
0: 41สถานี
1: 41สถานี
0: ครับผม
1: ท่านใดที่รับฟังอยู่จังหวัดไกลๆนะครับก็อยากให้ทักทายกันเข้ามาหน่อย
0: ครับผม
1: ใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนอยู่เป็นเพื่อนเรานะบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับ FM 99เพราะว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็น95ที่ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะ
0: ครับผม
1: นะแต่ถ้าบางท่านที่เปิดมางงๆอยู
0: ่
1: นะบางท่านกำลังเฮ้ยปกติผมกรีดยางอยู่เวลานี้นี่มี
0: เฮ้ยคนใต้เหรอ
1: คนใต้
0: คนใต้นี
1: ้ปกติกรีดยางเวลานี้เนี่ยมีเพลงลูกทุ่งฟังทำไมอยู่ดีๆมีเป็นภาคบอลเฉยเลยว่าดีเลย
0: และถ้าเป็นคนระยองที่เขากำลังตกปลาอยู่ล่ะ
1: โอ้สบายฟังบอลสบาย
0: นี่ตกลงเป็นคนใต้หรือคนระยองเพราะมีฮิแต่ก็สำเนียงไปทางทองแดงเขาคนภาคไหนก็ได้แล้วเนี่ย
1: เป็นคนทุกภาคเลย
0: เออครับผมแล้วถ้าสมมุติกำลังขายของอยู่ที่ตลาดที่สุพรรณล่ะ
1: อุ้ยสบายเลยพี่จุ้น
0: ผ
1: มเนี่ยจะบอกเลยว่าอยู่ตลาดสามชุกมาเป็นร้อยปีแล้วอะ
0: อุ้ยนี่ไอ้พันมาเนี่ย
1: ไม่เคยฟังบอลเลยได้ฟังบอลวันนี้ก็ดีใจแล้วเกินยิ่งจะได้ดูฟังอังกฤษเตะกับโคเอเชีย
0: และถ้าเกิดสมมติว่ากำลัง
1: พอแล้วโยนอะไรมาเยอะแยะ
0: เออพี่ได้แบบนี้น้องก็สบายใจ
1: เนี่ย
0: วันก่อนวิชิตพลโยนให้ผมไม่เลยไม่ได้นักไม่ได้นักสำเนียงภาษาเลย
1: ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนที่ฝืดในสถานีเรา
0: ทำไมฮะ
1: อย่างรายการอะไรนะที่
0: ดีๆนะคุณดีๆนะ
1: ไม่รายการอะไรนะ
0: เดี๋ยวคุณไม่มีคิวแล้ว
1: ที่ต้องสนุกอ่ะรายการอะไรนะ
0: เดี๋ยวก่อนอะไรวะผมก็ไม่รู้รายการไหนเนี่ยว่าพี่หมายถึงรายการไหนเดี๋ยวไปผิดรายการแล้วเขาไลน์มาด่าผมมาแย่เลย
1: รายการที่ไม่ที่วางโพสิชันว่าต้องตลกอ่ะแต่ว่าคนจัดรายการไม่ค่อยตลกอ่ะรายการอะไรวะ
0: เราในงานไม่หายกันหาตะตุยโอ้โหโอ้แล้ววางสักกว้างเชีย
1: เปิดมาเราก็ปั่นไว้ก่อน
0: ออ
1: นะครับเพราะว่าผอ.เบ่งเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: วางยาเลยอีกแล้ว
0: ครับผมกลัวเราเรียกว่าใช้คำว่าไงไม่ทันตักบาตร
1: กลัวว่าเราจะทำงานน้อยไปเอาเขาจิตนาเขาดีก็ให้เวลาเราเยอะ
0: ๆครับผม
1: ไหนๆเราจะเดินทางมาแล้วก็ให้เรา3ชั่วโมง
0: ครับผม
1: ตี2ถึงตี3ตี3ถึงตี4ตี4ถึงตี5
0: แล้วก็พี่เองก็ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ต่อที่อสมทรอง านประจำทันที
1: ดูสภาพผมตอนนี
0: ้ครับผม
1: เอ๊ะช่วงนี้มีไลฟ์ทาง Facebook ยังครับน้องฟ้างมีแล้วใช่ไหมโอ้โหฝากทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebookนะครับทาง YouTube นะครับ Facebook ก็FM 99 Active Radio นะครับแล้วส่วนทาง YouTube ก็เป็นช่องทางเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ช่อง YouTube เนี่ยไม่ใช่แค่ YouTube กับ Facebook เนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะ
0: ทั่วโลก
1: เลย
0: เพราะเราผมเห็นมีแฟนจากที่นิวยอร์กก็มีถูกไหมมีแฟนที่เกาหลีเขียนส่งมาพูดคุยกันนะครับก็ติดตามกันได้ยาว
1: มีที่ช่องแคบพอมุดมีใครฟังไหม
0: ลองส่งกันเข้ามาบอกหน่อย
1: ตอนนี้มีใครฟังอยู่ที่ช่องแคบพอมุดก็ส่งเข้ามาอธิบายหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเปิดอ่าวแล้วเปิดจริงไหม
0: สรุปคือเปิด
1: ช่องแคบ
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือว่าแค่มีเดทว่ามีวันแค่ว่าชัวร์แล้วว่าจะเปิดวันไหนอะไรยังไง
1: อ่ะใครฟังอยู่ที่ช่องแคบพอมูสก็ส่งมาบอกเลย
0: ครับผม
1: ไปไกลนะ
0: ก็
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูแถบโอ้แถบสตริปบาร์ของรายการเรานายที่นายไลฟ์บอลโลกเนี่ยพบกันทุกวันตั้งแต่4ทุ่
0: ม
1: ถึงบ่ายโมงยน
0: โอ้เพราะว่าบางโปรแกรมมันเตะ11โมงไง
1: เตะ11โมงจบบ่ายโมงแล้วถ้าต่อไปเตะ11โมงรอบลึกๆเตะ11โมงใช่ไหมต่อเวลา ยิงจุดโทษอี

0: โอ้
1: โหไปจบเกือบบ่ายสอง
0: แต่เช้านี้ไม่ถึงนี่ใช่ไหมเช้านี้คู่เช้าสุดจะเป็น9โมงเช้าคู่อุซเบกิสถานกับโคลัมเบียก็โอ้โหใครดูครบทุกคู่นี่ผมกราบเลยว่าคุณนี่คือแข็งแกร่งจริงคือถ้าคุณเป็นคนทำงานนะ
1: ไม่ไหวว่ะ
0: ถ้าคุณยังโหต่อให้เป็นนักเรียนผมว่าก็ยากอยู่ดีนะถูกไหมพี่จะอดหลับอดแล้วคุณก็ทับเวลาเรียนอยู่ดีถ้ายิ่งคู่11โมงอ่ะหรือลา
1: ไม่ไหวว่ะเพราะว่ามันแก๊ปมันห่างมากไงคุณจูน
0: คือ104นัดคุณดูสัก100นัดนี่ผมก็ว่าคุณเทพสุดๆแล้วนะถูกป่ะอย่าว่าแต่ว่า104นัดเลยเอาว่า100นึงคุณก็โคตรเทพละ
1: คือจากเดิมเนี่ยฟุตบอลโลกในระบบเอาย้อนไปก่อนนะระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยค
0: ุ
1: ณฟังฮะจะเป็น52นัดจำถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นฟุตบอลโลกแบบ24ทีมสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายที่เป็นระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นปี94คุณจุน
0: ที่สหรัฐอเมริกานี่แหละ
1: แต่ว่าพอฟ้อง98ปุ๊บเป็น32ที
0: ม
1: 32ทีมเนี่ยก็เป็น64นัด
0: ครับ
1: แต่พอมาเป็น48ทีมปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็น104นัดแล้วเป็น104นัดในแบบที่โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่มีการเตะพร้อมกันด้วยคนละกลุ่มก็ไม่เตะพร้อมกันเตะต่อเนื่องกันไปให้แฟนบอลได้ดูกันยาว
0: ๆครับ
1: นะครับแล้วอย่างที่คุณจุ่นบอกใครดูได้ครบเนี่ยคือแก๊ปมันห่างมากคือเริ่มเที่ยงคืนไปยนจบบ่ายโมง
0: อ
1: ีกวันนึงเนี่ยเท่ากับ13ชั่วโมงนะ
0: คือมันจะมีไอ้โปรแกรมนัดสุดท้ายของแบ่งกลุ่มนี่แหละที่มันจะเตะพร้อมกัน
1: คือเขาเจ้าภาพเนี่ยเขาโดยปกติอ่ะที่โอเคไอ้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเน
0: ี่
1: ยเขาเตะพร้อมกันเพราะมันมีผลเรื่องการแข่งขัน
0: เป็นปกติอยู่แล้ว
1: แต่ครั้งนี้104นัดแม้ว่าม
0: ัน
1: คนละประเทศคนละเวลาเนี่ย
0: สามโซนเวลา
1: เขาก็ไม่จับให้มันชนกันคือจะไม่ให้แย่งคนดูกันเลย
0: ต่อให้แบ่งประเทศกันไปสามประเทศ
1: ด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมากนะใครที่อยากจะรับชมแบบทุกคู
0: ่
1: ไม่ไหวไม่ไหวหรอกผมเชื่อว่าคนที่ทำสตูทำสตูนะ
0: ทีมงานอ
1: ่
0: ะเอาเป็นทีมงานของโมโนเองผมว่าก็ต้องแบ่งเวนอ่ะ
1: มันต้องแบ่งเวน
0: ไม่ไหว
1: ไม่ไหวจริง
0: ๆ
1: เอาขนาดแต่มีท่านหนึ่งนะคุณจุน
0: ใครครับผม
1: ที่สามารถคือผมมาตอนยูโรคุณจุน
0: ครับ
1: ตอนยูโรอ่ะจำได้ไหมที่พีพี
0: พ
1: ีพีทีวีเนี่ยมันมีหลายคู่มีทุกคู่แล้วอย่างกรณีพี่บิ๊กจ๊ะอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แกไม่นอนเลยเนาะคุณจุน
0: จริงป่ะ
1: จริงไม่มีงีบกันดูตลอดดูทุกคู่
0: แกแข็งแรงมาก
1: แกแข็งแรงมาก
0: ไม่แล้วคือเอาจริงด้วยภาพลักษณ์แกก็ดูเป็นคนมีอายุที่สดใส
1: แข็ง
0: เอาเนี่ยเทียบกับพี่เอกเนี่ยโอ้ผมว่ายังดูหนุ่มจากบิ๊กจ๊ะ
1: พี่บิ๊กจ๊ะ
0: ผิวดีโอบสว่างสวยมาเลย
1: ผมว่าแกน่าจะ
0: ถึง7ป่ะ
1: เกือบ70แล้วอ่ะ
0: เออ
1: แต่แก
0: ผมว่าแกก็น่าจะใกล้ๆกับพี่หมูอ่ะ
1: แกสมาร์ทแล้วก็ดู
0: รอสุขภาพดี
1: ดูดีดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีการวางแกไม่มีนะที่แบบพอพักเสร็จปุ๊บ
0: งีบ
1: แล้วแกจะมานอนแผ่นอนหลับ
0: เออ
1: ไม่มี
0: ตาแกไม่แดงเหมือนน้องชายพี่ด้วยน้องชายพี
1: ่อ๋อว้าว
0: ตาแดงก
1: ับไอ้ว้าวมันตอนกลางวันก็แดงแหละแล้วแกไม่มีนะที่จะมาจัดรายการที่สตูจะมาใส่เสื้อผ้าแบบลำลองสบาย
0: กันเนี้ย
1: สบายกันเนี้ย
0: ทุกอย่างมืออาชีพอ่ะโปรเฟชชั่นอลเลย
1: โปรเฟชชั่นอล
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งขนาดแกเป็นโปรเฟชชั่นอลขนาดนี้คุณจุนยังคิดจะล้มแกอีก
0: โอ้โหโยงมาเรื่องเฉยโอ
1: ้คุณยังคิด
0: โอ้แล้วเผื่อ
1: การล้มอีกอ่ะ
0: เผื่อแอร์เผื่ออาร์แกเปิดเผื่อมาเจอเดี๋ยวโดดเดี๋ยวคุณอาร์เล็งเอาไว้เออไม่มีสิ
1: เจอหน้าแกแกบอกว่าวันนี้ขอสลัดมาสักนิดเขาตบจุนหน่อย
0: ผมเคารพเสมอเด็กๆที่ผมยังโทรไปรายการของคุณอาอยู่เลย
1: จริงๆผมแกแต่ผมอ่ะคุณจุนผมยอมรับเลยนะ
0: ว่า
1: ขนาดผมอ่ะอายุยังน้อยกว่าแกผมยังมีบางวันบางคู่ที่ผมก็ต้องแอบไปงีบสัก15นาทีเกมเริ่ม15นาทีดูใช่ไห
0: ม
1: ดูแล้วเวลาเราเข้าเราต้องเข้าก่อนเกมกลางเกมพักครึ่งแล้วก็ท้ายเกม
0: ยังมีแอบไปหลับ

0: มีบ้างสิบลองไปพักสายตา10นาที15นาทีไปแอบพิงหลังบ้าง
1: แต่คุณอาบิ๊กจ้าแกแข็งแกร่ง
0: ไม่หลับครับดูตลอด
1: ครับผมสุดจริง
0: ดูตลอดสุดจริง
1: คนที่สุดจริง
0: เอาแต่ก็แต่แกอาจจะกลางวันแกได้นอนไง
1: เออก็อาจจะเป็นไปได้
0: แต่ผมเนี่ยกลางวันผมก็ไม่ได้นอนผ
1: มก็ต้องมาทำก็เรางานเยอะก็เราเป็นบิ๊กเอกอ่ะ
0: คนนึงเก่งอ่ะ

0: ขอผลตอร์ปิโดลีกจอร์เจีย
1: โอเคได้
0: แล้วก็ลีกเอสโตเนียลีกสวีเดนดิวิชั่น2สวีเดนคุณจุนนะอันนี้ผมมอบให้คุณจุนเลยพี่ที่ลงท้ายได้6788ส่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณจุนต้องตามผลการแข่งขันให้แกหน่อยผมจำเบอร์ลงท้ายก็ได้แกชอบลีกเล็ก
1: ๆสวีเดนที่ผมเห็นนะดิวิชั่น1โซดาอุกซิเทนแพ้เอ็ดวินเดเบิร์ก03
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ดิวิชั่น2ที่แบ่งโอ้โหหลายน่าจะหลายโซนนะก็มีทางฟอร์เวิร์ดเสมอกับทางคาสลุนไป 2-2 นะครับแลนเวเตอร์ชนะทางยอนเซอร์เรด 1-0 คองกาฮาร่าแพ้ทางเอสตาฟอร์ 0-3 เทเลบอกชนะเบอร์กา 2-1 โนซาบี้เสมอกับลิลาท็อป3-3
0: ครับ
1: ออสการ์ชามชนะทางแว็กซ์โย20
0: คุณคุณไม่คล่องเลยอ่ะ
1: โอ้โหเคยเจอเลยชื่อพวกเนี้ย
0: ทำไมคุณเจอทีมพวกนี้แล้วคุณหันดูตะกุกตะกัก
1: โอ้โหแล้วเป็นสวีเดนซะด้วย
0: อ่ะอะไร
1: ทอนแพ้ทางออสเตรเลียน2-3แล้วก็ทางเอ็นสเคอร์เดอร์90นาทียังไม่จบนะครับ นำโบสตานา3-1แล้วมีอะไรนะพี่นอกจากสวีเดน
0: จอร์เจียเอสโตเนียจอร์เจีย
1: จอร์เจียจอร์เจียเป็นลีกไหนอ่ะเขาบอกไหมพี
0: ่มัน
1: ม
0: ี
1: 2อันอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะอิเบเรียแพ้ลูสตาวี1-2แล้วก็ตอร์ปิโดอ่ะโอเคแพ้ทางด้านของดินาโมบาตูมี่2-3
0: ครับ
1: แล้วก็อะไรอีกอันนะเอสโตเนียหรอหรืออะไร
0: เอสโตเนียคุณบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไฟเดย์เขาบอกไฟเดย์ไฟเดย์มีไหมทีมอะไรชื่อไฟเดย
1: ์มีไฟเดย์ชนะทางฮาจู1-0
0: อ่ะโอเคแค่นี้แหละ
1: ครับ
0: บอกมาแล้วมาแล้วจุนโมโนจุนบีจี
1: เดี๋ยวก่อนผิดค่ายผิดค่ายใจเย็น
0: สมุทรสาครชัดแจ๋วเลยครับเดี๋ยววันไหนว่างว่าจะเอาผัดฉ่าหอยหลอดไปฝากโอ้โห
1: ยอดผมเป็นคนชอบกินหอยผัดฉ่ามากเลยนะถ้า
0: ผัดฉ่านะหอยผัดฉ่า
1: ใช่
0: อย่าผัดฉี่ไม่ดี
1: โอ้กินไปนี่เหม็นหึงเลย
0: ไม่ได้
1: เลยผมนี่เวลาไปเพชรบุรีนี่ต้องไปทานหอยผัดฉ่า
0: สุดยอดเลยคุณ
1: นี่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเลย
0: ถ้าเป็นหอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดผัดฉ่าร้านที่อร่อยที่ผมเคยทานเนี่ย
1: ที่เพชรไหม
0: ไม
1: ่ที่ไหน
0: ที่ขอบฟ้าลาตะวันสมุทรปราการงงเลยจุนงงเนี่ยไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวัน
1: อยู่ตรงไหนแถวบางปูสองเหร
0: อก่อนถึงสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำที่เป็นสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำข้ามลงไปที่ทะเล
1: นึกไม่ออกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไปหาดูแล้วคุยว่าเป็นนักชิมอาหารสมุทรอยู่ทางนั้นมันไม่รู้
1: ไม่ใช่แต่ว่าผมแม่ไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลถ้าในสมุทรปราการผมจะไปกินนี่พวกไอ้นี่มากกว่าไปกินที่ริมเขื่อนพวกแถวริมเขื่อนแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยผมก็จะแบ่งแยกกันไปกินสมุทรสาครไปกินเพชรบุรี
0: ไปขอบฟ้าลาตะวันมีสะพานลงไปที่ทะเล
1: อ๋อหรอ
0: และถ้าจะเป็นช่วงที่มีนกกลางนวล นะ
1: ครับ
0: โหอารมณ์เหมือนที่ตากอากาศบางปูอะนกเยอะขนาดนั้น
1: อะอ๋ออ่าฟิลคล้ายกันเลยเหรอคือเป็นสะพานยาวไปเหมือนสถานการณ์บางปูงี้เลย
0: สะพานเล็กยาวคุณลองเซิร์ชดูอ่ะมาดูนี่ดีกว่าก่อนที่จะไปตากอากาศบางปูเราไปที่ดัลลัสสเตเดียมดีกว่าตอนนี้ไลน์อัพรายชื่อผู้เล่นของอังกฤษกับโครเอเชียออกมาเรียบร้อยนะครับ
1: อ
0: ังกฤษ4-2-3-1นะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ด
1: ครับ
0: นะครับแนวรับมีเอชลีย์คอนซ่านะครับจอห์นสโตนริสเจมนิโกโอไรลี่เป็น4กองหลังนะครับถ้าไล่จากขวาไปซ้ายก็เป็นริสเจมจอห์นสโตนเอซีคอนซ่าแล้วก็นิโกโอไรรี่ส่วนตรงกลางครับ3คนมีเดแคนไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮ
1: ม
0: นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะตัวรุกอีก

0: สองคนเป็นแอนโทนีกอร์ดอนกับโนนี่มาดูเอเก้ไม่มีชื่อของบูโยซาก้าฟิตทันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือฟิตทันแหละแต่ว่า
1: น่าจะฟิตไม่ถึง 100% นะเพราะตอนแรกข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คือต้องเช็คสภาพความฟิตของทางบุคโยซาก้าสุดท้ายมีชื่อแค่สำรองก็เลยทำให้โนนี่มาดูเก้ออกสตาร์ทแทนทางด้านขวาก็น่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะทางโทมัสทูเคิลในเกมวันนี้
0: ครับโคเชียเป็นไง
1: โคเชียนะครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ย3เซนเตอร์นะครับมีทางโยซิปซูตาโรลูก้าวุสโควิชแล้วก็ยอสโกกวาดิโอนะครับวิงแบ็กด้านขวาโยซิปสตานิซิชนะครับซ้ายก็จะเป็นอีวานเปลิซิชจอมเก๋านะครับตรงกลางมีลูก้าโมดิชในวัย40ปีครับจับคู่กับเปตาซูชิตจากทางอินเตอร์มิลานเกมลุกด้านบนมีมาริโอปาซาลิชกับทางมาตินบาตูลิน่านะครับหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเปตามูซ่าก่อนทางจอมเก๋าอย่างทางบูเต้อันดิเมียนะ
0: ครับผม
1: ก็ตอนแรกคาดการณ์ว่าอันเต้บูดิเมียจะออกสตาร์ทก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ใช้ทางด้านของเปตามูซ่าออกสตาร์ทเปตามูซ่านี่ปัจจุบันเขาเองนี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเล่นอยู่กับ FC Dallas ในสหรัฐอเมริกานะเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทแทนก่อนจริงๆนี่โอ้โหโครเอเชียก็ตอนแรกที่คาดการณ์กันว่าจะลงสนามพี่เอก
0: ครับ
1: 30กว่านี่เต็มทีไม่หมดนะครับในตอนแรกที่คาดการณ์กันลงมาไม่ว่าจะเป็นอเดคามาริชอดีตเด็กเลสเตอร์ซิตี้เงี้ยนะครับอันเต้บูดีเมียอย่างเงี้ยมาติโอโควาชิตอย่างงี้แต่สรุปสุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีทางเอวานเปลิสอีวานเปลิจิชนะครับมีอย่างทางลูก้าโมดิชอะไรพวกนี้ออกสตาร์ทอยู่นะครับสำหรับทางโครเอเชียของสลัตโกดาลิช
0: ครับ
1: ก็เป็นเกมนัดแรกนะครับของทั้งอังกฤษแล้วก็โครเอเชียนะครับก็ทางกลุ่ม L นี่คือเกมนัดแรกนะพี่เอกนะเล่นกันที่ AT&T Stadium ที่ดัลลัสนะครับมาสนามของดัลลัสคาวบอยนะโครเอเชียนี่2ครั้งหลังสุดนี่ไปถึงรอบรองชนะเลิศ นะพี่เอกนะก็ต้องดูว่าคราวนี้นี่โครเอเชียจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ผู้สินหลักเป็นทางเกมองตูแปงจากฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: VR นี่เป็นทางชิลุมบิซาจากฝรั่งเศสเช่นกัน
0: ครับ
1: อ่ะพี่เอกมองว่าไงเกมคู่นี
0: ้คู่นี้เนี่ยคือผมยังมองว่าคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นโครเอเชียในฟุตบอลโลก
1: 2018เนาะ
0: 2018พวกเขาแพ้โครเอเชียในรอบรอง
1: ครับ
0: นะครับชวดการเข้าชิงนะดังนั้นเนี่ยโครเอเชียเข้าชิงกับฝรั่งเศสแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสไปส่วนอังกฤษเนี่ยมาแก้แค้นคืนได้แต่เป็นในยูโรรอบสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรน้ำหนักมันไม่เท่ากันคุณจุนดังนั้นวันนี้เจอกันเนี่ยคู่ขี้สูสีแต่ว่าผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะโครเอเชียที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของพวกเขาอ่ะ
1: เพราะโมดิชเองในวัย40ก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่กาตาร์อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นจริงก็ถือว่าอายุเยอะนะ
0: แต่ยังได้
1: สภาพร่างกายยังได้อยู่แต่ณปัจจุบันก็โอเคแหละไปเล่นในอิตาลีกับมิลานแต่ว่าเทียบกับขุนพลของอังกฤษผมก็ยังมองว่าอังกฤษก็ยังมีโอกาสชนะมากกว่านะว่าแม้ว่าโครเอเชียในฟุตบอลโลกนี่ช่วงหลังพวกเขาจะเคี่ยวมากๆก็ตามเหอะ
0: ครับผม
1: ก
0: ็ผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะได
1: ้ครับ
0: เอาข้อความทาง YouTube นะครับคุณปลั๊ก WC 2026นี่คุณปลั๊กแกเปลี่ยนชื่อไปตามสถานการณ
1: ์
0: ตามเรียกว่าทัวร์นาเมนต์อะไรดังๆแหละแกชอบ
1: ชุดนะจะมีปีอยู่ด้านหลังเนี่ยหรออ
0: ะไรอาจจะเป็น NBA บ้าง
1: อ๋อโอเคครับ
0: และจะมาเป็นท่านแรกตลอดสวัสดีครับคุณปลั๊กคุณนันทพงศ์นะครับบอกสวีดัตพี่เอกแฟนบันแท้และพี่จุ่นพิบไหวนะฮะ
1: เอ้ยพิบไหวนี่ต้องพี่ฟลุ๊กฮะช่วงหลัง
0: แล้วก็คุณวรีกรนะบอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าครับอยากดูปานามากาหน้าอ้าวนะคุณนัทพงศ์ทักทายเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: พีชี888บอกวันนี้พี่เอกใส่เสื้ออินซิเล็กดูคล้ายไอ้ตำรวจสเตฟานคุ้น
1: ครับ

0: ม
1: แล้วคุณวลีกรการดีเขาบอกคุณจุ่นนี่ไม่รู้เรื่องเลยตกปลาอะไรตีสามที่กิ๊บผมบอกที่บอกไงตกปลาอยู่ระยองตีสาม
2: ผมขึ้นนึกแล้วผมก็พูดไปเรื่อยไอ้แต่ไดหมึกเขาก็ไดนอนดึกไหมเหรอ
1: ก็คุณก็บอกไดหมึกดีบอกตกปลาม
2: ันคิดไม่ทัน
1: เอาล่ะ
2: เออ
1: นี่ไง
2: ดาวซูเคอร์มาดูด้วยนะเกมนี
1: ้ส่วนคุณนันทพงศ์บอกว่าระยองติดทองแดงนี่นะครับ
2: อย่างที่ผมบอกเอ๊ะทำไมมันแปลก
1: ๆนะฮะก็มันเปลี่ยนเร็วไปนิดหน
2: ึ่
1: งอากาศมันเย็น
2: น
1: ะฮะคุณวลีกรนะที่เมื่อกี้เราบอกเออรายการแล้วนี่ทำไมไม่ค่อยสนุกอ่ะส่งเข้ามาแซวว่านินทามั้งครับ
2: อ้าว
1: คุณนันทพงศ์บอกเอาเรื่องจัดพี่เอกนะฮะแล้วก็โอ้โหมีขำมากันเยอะเลยทีเดียวบอกแถวช่องแคบรักษาการหนาแน่นครับช่องแคบของมุนนะ
2: ครับ
1: บอกขอบังเบ่งคู่วาวครับพี่วาวเนี่ยให้เดินเข้าอสมทมาให้ได้ก่อนให้รปภ.ไม่กันออกไปก่อนนะฮะ
2: ถ้ามาตอนนี้เป็นไงฮะ
1: ล็อกตัวสิครับเออสภาพเหมือนคนจะมางัดแงะรถเนี่ยตาแดงไปหมด
2: นะเขาเรียกว่ามิจฉาชีพฮะ
1: ครับผมบอกตั้งแต่เปิดตอนนี้ผมยังดูได้ทุกคู่อยู่ครับจากคุณพงศกร
2: เฮ้ยโอ้สุดยอด
1: ยอดสุดยอดนะครับอดใจรอเลยครับอุซเบย์เจอโคลัมเบียแล้วก็บอกว่าดรอปเรียน2เดือนเพื่อดูครับโอ้โห
2: จริงปะเนี่ยโอ้สุดยอดมาก
1: พีปูปูเนี่ยนะฮะบอกว่าพุกสาประตูแดนผู้ดีคนหนึ่งอยากกินต้มยำสุดท้ายได้แค่ต้มจืดฮะคือจอแดนพลิกหมดคุณพงศกรบอกพฤหัสหน้าจะไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับนั่งหลังประตูกับแฟนเยอรมันโอ้โห
2: จริงมากสุดยอด
1: ยอดสุดยอด
2: ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะ
1: เพื่อนผมอะขนาดอยู่ที่อเมริกานะคุณจุ๋นอยู่ที่ LAบอกโอ้โหค่าจ่ายมันสูงมากยังต้องดูผ่านทีวีอ
2: ่
1: ะ
2: เนี่ยก็แฟนรายการเราที่ชอบบอลผมเห็นเขานี่ไปบินไปแอนฟิลด์ไปดูที่อังกฤษด้วยนะแต่เขาก็บ่นมาว่าโอ้โหตัวเขาเหมือนอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ทั้งค่าเดินทางค่าที่พักอะไร
1: มัน
2: แพงเลยใช่ค่าบัตรค่าตั๋วอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่บอกบอลไม่มีรายด่าวาวดีกว่านะครับคุณวลีกรบอก24ทีมก็ดีนะครับถึงมี128ทีมยังไงไทยก็ไม่ได้ไปโอ้ยนะฮะคุณนันทพงศ์บอกคิดถึงพี่เอกมากเลยครับไม่ได้เจอพี่เอกแง้นๆมอเตอร์ไซค์แถวบริษัทแล้ว เอ๊ะแสดงคุณนันทพงศ์เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ทำงานเดิมเคยทำงานแถวๆนี้ใช่ไหมเห็นผมข
2: ับ
1: มอ
2: เตอร์ไซค์อ๋อเพราะทุกวันนี้ก็ยังแว้นอยู่นะ
1: ผมก็ยังขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะว่าคอนโดอยู่แค่เดินถึงเนี่ยก็ไม่อยากเอารถออกมามันวนไปวนมา
2: เอาแล้วคอนโดที่อยู่แถวลาดพร้าวคอนโดใคร
1: คอนโดเมียน้อยครับพอใจไหม
2: โอเคน้องปลาใช่ไหม
1: ไม่ใช่น้องอีฟพอใจไหม
2: อันนี้เร็วชอบนะอันนี้ดี
1: ต้องขอโทษนะอีฟ
2: ครับผม
1: พี่นึกชื่อได้ชื่อแรกเลยอีฟนี่คือภรรยาจุดนะไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า
2: ผมจะพาไปน้องปลาดูแบบเออพี่ชอบซีฟู้ดหรือเปล่า
1: คนเดี๋ยวนี้น้องผู้หญิงหน้าตาน่ารักเนี่ยสมัยใหม่เด็กเจนใหม่ไม่มีใครเขาชื่อปลาแล้วครับคุณจุน
2: ก็ไม่เอาแต่รุ่นอย่างเจน Y อย่างผมมันอาจจะมีไงพี่อย่าลืมสิพี่เจน X ไง ถูกไหมล่ะ
1: คุณหมายถึงผมเนี่ยเวลาจะมีเด็กเนี่ยต้องเจนอะไร
2: ต้องเจน Y
1: เจน Z ไม่ได้หรอ
2: เจน C ไม่ได้อ่ะเด็กไป
1: หร
2: อเออผมว่าเด็กไป
1: ทำไมคุณ
2: อายุขนาดพี่ก็น่าจะ Y ก็พอแล้ว
1: ทำไมคุณถึงรู้ว่าเด็กไปคุณลองแล้วใช่ไหม
2: ไม่ใช่ก็ดูจากอายุพี่ไงผมเนี่ยเจนซียังได
1: ้อุ้ยจุดเลยมึงเนี่ยนะ
2: ใช่แต่เมียผมแค่เจน X เท่านั้นเอง
1: อ่ะล่ะ
2: แก่ไปกว่าผม
1: อ่ะเขาบอกว่าพี่วาวเนี่ยไล่ FM 99ออกเฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะ
2: ไล่ FM 99มาจากชีวิตเขาโอ้โหสุดยอด
1: เฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะเนี่ย
2: ลุงใหญ่จริง
1: ๆหูยลุงใหญ่จริง
2: หรือเป็นเอ็มบัปเป้ท่านประธาน
1: เออคือใหญ่กว่าคำว่าบิ๊กใหญ่กว่าคำว่าซุปเปอร์บิ๊กคือคำว่าสลาตันอ่ะอยู่ไม่กล้าว่า
2: ครับผมโอ้อะไรจะขนาดนั้น
1: เออไล่คลื่นออกอ่ะ
2: ครับผม
1: บอกบิ๊กจุนทำคลื่นใต้น้ำใส่วาวเหรอฮะ
2: ไม่จริง
1: บอกบอลโลกต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ข้อความเดียวลำบากจุนเลยนะคุณ BP บอกใครละคุณ BP อ๋อดอบส่งมาตั้งแต่แรกเหรอ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวไล่ขึ้นมาดูนะบอกว่าบอลโลกเตะโครมพี่ไปถึงจอร์เจียเลยแหละครับ
2: บางทีบอลโลกมันยากไงดูอย่างโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหหนึ่งในทีมที่เขามองว่าจะเป็นแตงแชมป์ที่ไหนได้เรียบร้อยเลยเสมอกับเดียคองโกเฉย
1: มันแล้วแต่สไตล
2: ์บางท่านสถิติออกมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็น

0: เดียโคงโกยิงเยอะกว่า ยิงตรงกรอบมากกว่าแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลโปรตุเกสจะดีกว่าเยอะ
1: ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผลการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมาย
0: ครับ
1: นะครับชื่อทีมไม่ท้อพี่จุนไม่ทิ้งครับผ
0: ม
1: สองคู่หูมาเจอกันแขวะกันมันสุดๆจากคุณรัตทอมนะครับเคยเจอนักเตะคนหนึ่งที่ซาฟารีเวิลด์ฮะเทเวอร์ปาโลมาฮะ
0: ชาโลบาครับ
1: นั่นเพิ่งโดนเรียกกลับมานะครับแล้วก็บอกเฮ้ยโมดิตวิ่งผ่านหลังวิ่งผ่านหลังยังไงเอ่ยโมดิตวิ่งผ่านหลังเขาไปดูในสนามเหรอ
0: จริงปะเนี่ยแล้วจะฟังเราได้หรอ
1: นั่นน่ะสิ
0: เออคนเยอะขนาดนี้
1: อุ้ยต้องขออภัยมากเลยอ่ะข้อความใน YouTube เยอะจนอ่านไม่ทัน
0: บ้าบอไม่หลับไม่นอนกันเหรอเนี่ยตี 2 ครึ่งแล้ว
1: มาชมกันทำไมทั้ง 7-8,000 คน
0: บ้าบอไม่น่าถึงดูสม
1: เอาแฟนรายการทั้งFacebook บ้างเดี๋ยวจะงอนกันก่อนคุณสุภชัยแซ่ตานสวัสดีพี่เอก9นิ้วนะอีกคนใครครับ ดูสภาพหน้าตบจังเลย
0: ใจเย็น
1: นะบิ๊กจุนโมโนจากคุณสนามชัย บอกให้งูถามคุณจุนบิ๊กคุณจุนโมโนมาบอกว่าถ้างูรัดคอพี่เอกถ้างูรัดพี่เอกกับพี่เจ๋งจุนจะช่วยใคร
0: แล้วแต่สถานการณ
1: ์ ดูดิมันยังคิดหนักอีกนะตอนเนี้ยคุณสกอร์เปียนทักทายมานะครับคุณจิรพงษ์เกียงจันทร์สวัสดีทักทายคุณเอกคุณจุนรอบดึกพักบอลได้ดีมากตามฟังตลอดเลยนะครับ
0: ขอบคุณแจ๊บ
1: สวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับคุณประสิทธิ์อยากสอบถามบิ๊กจุนว่าโครงการแลนด์บิดกับ AI Passport ควรทำไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่เลยครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับ แต่เราหางานให้ตลอดเลยนะคุณทศพลนะ
1: นะฮะคุณทศพลหิมพานต์เนี่ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับ
1: จากคุณประสิทธิ์บอกจากเด็กบ้านนอกจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาว่าทองชะอวดนครศรีโอ้โหฟังอยู่ไกล
0: ครับ
1: คุณโชคเดาสกอร์มาว่า 1-1 นะครับ
0: โอเค
1: แล้วก็คุณ19เดือน9บอกสวัสดีฮะพี่ถ้าโดยังไม่เลิกเล่นโปรตุเกสก็ได้เท่านี้นะครับจากตรังนะฮะ
0: แต่จริงๆก็
1: วันนี้ผมนอนก่อนมาผมดูนิดหน่อยจุดได้ดูแล้วเป็นไงโดไหวไหม
0: ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะไปต้องโทษโดนะเอาจริงๆเพราะผมมองว่าโดเองก็ได้บอล น้อยด้วยอ่ะเออแล้วเอาจริงคุณภาพในตัวกองหน้าตัวเป้าของโปรตุเกสจะหาได้ดีกว่าโดก็ไม่ง่ายนะต่อให้โดอายุขนาดนี้ก็ตามนะ
1: ก็ต้องโทษโปรตุเกสเองแหละ
0: คุณไม่ได้มีมาตรฐานต้องดีกว่านี้การ
1: ไม่มีขึ้นลูกใหม่ที่ขึ้นมา
0: สร้างสรรค์เกมอะไรเงี้ยผมว่าให้เลือกอ่ะกอนซาโลรามอสกับคริสเตียโนโรนัลโดนะช่วงชั่วโมงนี้ผมก็ยังเลือกโรนัลโดก่อนนะ
1: ใช
0: ่
1: เออแต่ถ้าโปรตุเกสเนี่ยมีกองหน้าที่พุ่งขึ้นมาอย่างแบบฝีเท้าอาจจะรองๆเอ็มบัปเป้ทั้งนิดนึงก็อาจจะหลุดก็ได้
0: เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่ามันต้องขึ้นมาให้ดีกว่าโดก่อนนะ
1: อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อนดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: น่า 4:41 นาทีนะครับทักทายคุณผู้ฟังครบทั้ง3ช่องทางแล้วโอ้อีก1ช่องทางทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect จะบอกคุณผู้ฟังก่อนนะอันนี้ต้องเคลียร์ใจกันก่อนฟังออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะฟังได้ทาง YouTube Facebook ด้วยแต่ทางแอปพลิเคชันบางคนนะมีส่งเข้ามาบอกพี่ครับแอปFM 99ฟังไม่ได
0: ้
1: มันจะฟังได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ไปออกอากาศที่แอป FM 99นะครับตอนนี้เนี่ยวิทยุทุกคลื่นในเครือสมทไม่ว่าจะเป็น99
0: ครับ
1: 95
0: อื
1: ม 100.5
0: อืม
1: นะครับ107
0: อืม
1: 105.5 นะหรือว่าเมโล่เนี่ยมุย้ายไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect หมดแล้ว
0: Okay.
1: เข้าไปในแอปนี้โหลดแอป Mcord Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect จะได้ดูทั้งช่อง9 Mcord HD แบบสตรีมมิ่งนะครับมีข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็มีวิทยุออนไลน์ในเครือสมททั้งหมดอยู่ในนั้นชัดแจ๋วเลย
0: ครับ
1: ดังนั้นน่ะถ้าท่านใดนะส่งมาว่าแอป FM 99ฟังไม่ได้โอ้บอกมาหลายวันแล้วนั่นนี่นู่นท่านฟังผิดช่องครับผม
0: ครับผม
1: ในนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วนะเราย้ายไปแล้ว
0: ครับ
1: สื่อสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก่อนเกมนะฝรั่งอังกฤษนะขออภัยอังกฤษกับโครเอเชียจะลงสนามแล้วนะครับพักคู่เดียวครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้

0: เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: 48ทีม104แมตช์

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชรฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุค ของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ99 Live บอลโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเกมอังกฤษกับโครเอเชียที่ดัลลัสกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่สนามเนี่ย22องศาสนามนี้เนี่ยมีหลังคาคลุมคุณจุนน่าจะมีการปรับอากาศให้มันไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะที่ดัลลัสนะ
6: ครับผม
5: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ของสหรัฐนะครับ
6: ครับ
5: ที่สนาม AT&T Stadium หรือ Dallas Stadium เนี่ยก็จุผู้ชม 76,646 คนนะฮะอันนี้เป็นของ Dallas Cowboys ป่ะคุณจุด
6: ใช่ครับ
5: คนที่จากโค่นคุณไทซอนมานั่งอยู่ข้างผม
6: เดี๋ยวก่อนผมก็รู้แค่งูปลา
5: ระ
6: ดับต้องระดับพี่ต้นโน้นอเมริกันเกมของแท
5: ้พี่ต้นพี่สตาร์ทไม่ติดอ่ะนะ
6: อันนั้นต้นหัวเทียนบอล
5: เอาล่ะ
6: ครับผมคนละต้นกัน
5: คนละต้นนะ
6: โอ้โหถ้าต้นนั้นน่าจะอายุเยอะกว่าพี่ต้นไทซอนด้วยซ้ำมึงมันระดับ30 40ปีแล้ว
5: ครับครับพอเบ่งนอนบ้างนะครับบอลยิงออกเฮลานบอกเข้าไปแล้วฮะตาลายไปแล้วนะครับทูเคิลมีพิกโผปีกซ้ายส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงก่อนแรดฟอร์ดจอห์นสโตนกลัวเจ็บอย่างเดียวเจ็บแต่ละครั้งเจ็บยาวมาดูเก้ลงก่อนซาก้า
6: เอาจริงๆก่อนหน้านี้ถ้า

0: ถ้าตามการคาดการเนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนจะลงก่อนนะเออจริงๆอ่ะทางฝั่ง
1: ราชี
0: ผังที่ออกมาแทบตรงหมดนะครับจะมีก็แค่เรื่องของบุกโยซาก้ากับมาดูเอเก้ซึ่งมันก็มีการพูดถึงอยู่แล้วแหละว่าซาก้าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตแล้วสุดท้ายก็เป็นมาดูเอเก้ออกสตาร์ทก่อนนะครับ
1: ครับบอกสวัสดีครับคุณจุ่นพี่หิมขอบฟ้าลาตะวันล้านอยู่ในทะเลครับจากคุณจุ่นผีแดง18ล้ออ
0: ยู่ในทะเลเลยเหรออ
1: ยู่ใน ขอบริมทะเลที่เป็นเหมือนป่าชายเลนแต่ว่าเป็นป่
0: า
1: ปกติเนาะไม่ได้เป็นป่าแบบทึบๆอะไรงั้นเนาะก็เป็นร้านอาหารบ้านๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้าน
0: โอ้แถวบางปู
1: เลยบางปูอีกเกือบถึงบางบ่อนู่น
0: อ๋อเหรออ ืม
1: บอกครับฟีฟ่าให้โคต้าเซาท์อีสต์เอเชีย1ทีมไทยจะได้ไปไหม
0: ก็ต้องลุ้นกับเวียดนามหน่อยนะเวียดนามช่วงหลังมาดี
1: ครับ
0: อืม
1: สวัสดีฮะคุณอันนี้เราบอกแล้วคุณจุนดูหรือยังครับทนายปีศาจ
0: ดูละผมดูไปตอนนี้กี่ตอนแล้ววะ3ตอนกว่า
1: บอกเลยว่าทนายปีศาจอะที่จบไปใน Netflix เนี่ย
0: อืม
1: ต่อไปอะเพื่อนผมเป็นคนทำโลเคชั่นเรื่องพวกนี้นะ
0: เอาหรอ
1: ทำโลเคชั่นทนายปีศาจทำโลเคชั่นส่งด่วนต่อไปเพื่อนผมเขาบอกผมแล้วล่ะว่าเขาจะมาดูโลเคชั่นที่99ด้วย
0: เพราะว่ามีโปรเจกต์ใหม
1: ่ดีเจปีศาจ
0: ครับผม
1: นักพากย์ปีศาจ
0: เออเอ้ยคนนั้นเขาออกไปแล้วไหมเหรอ
1: เขาไล่99
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตลาตันเหรอ
1: เออเขาตาแดงอยู่ตลอดเวลา
0: ผมว่าจะปีศาจของจริงแปลกมากได
1: ้แล้วก็ต้องเขาม็อกอัพเวลาเขาใส่เสื้อทีมบอลเนี่ยนะเขาจะต้องม็อกอัพเสื้อไว้ม็อกอัพแบบชนะ
0: โอ้ทำไมเขาน่ารักช่วงหลังนี่โอ้โหเขามาแบบแอคชั่นน่ารักอ่ะ
1: เออเขาต้องมีม็อกอัพว่า
0: ผิดหวังเฮสะใจ
1: ม็อกอัพธรรมดาใช่ไหมฮะก่อนเกมให้ทีมนี
0: ้
1: ม็อกอัพชนะเขาต้องเย้ม็อกอัพแพ้เขาก็ต้องแบบ
0: ทำท่ากุ้มใจผิดหวัง
1: กุ้มใจมือเท้าคางอย่างนี้ต้องถ่ายรูปไว้3เวอร์ บอลชนะแพ้เสมออยู่ข้างนอกขับรถอยู่ก็สามารถมีเอนเกจกับแฟนบอลได้ตลอดเวลา
0: ผมว่าเขาต้องมีพี่เป็นที่ปรึกษาแน่ๆเพราะพี่บอกเองว่าเวลาเขาจะทำอะไรต้องมาปรึกษาพี่อ่ะ
1: เออมันก็โทรอยู่ได้แหละแต่ไอที่ประเภททำอะไรดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมาปรึกษาผมหรอกอย่างตอนเวลาจะไล่99ออกเนี่ย
0: อุ้ย
1: มันไล่99ออกได้ว่า
0: ครับผม
1: ไล่ออกแต่ชีวิตคิดดูคุณคิดดูโคตรทรงอิทธิพลขนาดไหนมันออกไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
0: คนยังพูดถึง
1: ทุกวัน
0: 3ปีแล้วมึงที่เขาไม่ได้มาจัด99เนี่ย
1: พูดถึงทุกวันนะ
0: เออพูดในแง่ดี
1: แฟนรายการอ่ะ
0: ครับผม
1: พูดถึงทุกวัน
0: สรรเสริญทุกวัน
1: เออบอกจุนอย่าลืมทางเราสิขอมุกลามปามสักรอบเนี่ยรอลามปามอยู่เลย
0: ใจเย็นๆสิครับ
1: บอกพี่เอกครับเสียจุนปากน้ำคนนี้แหละฮะที่เขาบอกว่าสมัยนั้นถ้าเขาไปแฟนมันแทบบนโลกพี่เอกได้ตกรอบแน่นอนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
0: โอ้ยผมไม่ได้ขนาดนั้น
1: บอกโปรตุเกสกลางเยอะกันไปขาดหน้าเป้าดีๆนะครับเมื่อเช้าฟังคู่ออสเตรียฮาพี่หลีหมิงมากเลยออสเตรียยิง3ลูกไม่ได้ทีแกโยนปากกาทิ้งแล้วบอกว่าหูขาดแล้วคนภาคบอลเนี่ยทำว่าหูขาดได้ด้วย
0: เชียร์นารับลังนิกเหรอ
1: ไม
0: ่โอ้ยแต่สุดท้ายมายิงจุดโทษไงช่วงทดเวลาอานาโตวิชช่วยเอาไว
1: ้อ่ะมาก็เตรียมละเกมคุณจุนเด
0: ี๋
1: ยวเอาที่คู่ฟังคือผมอะกับคุณจุ่นต้องย้ายสตูไปอยู่สตูไลฟ์ข้างนอก
0: เป็นไงล่ะยิ่งใหญ่ไหมล่ะ
1: ยิ่งใหญ่นะนะฮะทั้งที่เราอยู่กันใกล้แค่นี้แหละแต่ผมต้องขอเบรก
0: 49
1: เบรกสั้นๆอีกช่วงเดียว
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สตูข้างนอกแล้วไลฟ์นี้จะลงไหมเจมฟังไลฟ์นี้ต้องลงหรอ
0: ลงก่อน
1: ลงอันใหม่โอ้เสียดายคนฟังอะ
0: เดี๋ยวให้เขาติดตามอันใหม่อีกอันนึง
1: ไม่จริงๆมันนั่งข้างหน้าเลยก็ได้พี่ต้องงงมาข้างในทำไมอ่ะ
0: ผมก็ไม่รู้ไง
1: เพราะว่าคนฟังอ่ะมันต่อเนื่องอันนี้ผมพูดในแง่นี้เนาะคนฟัง YouTube ต้องหลุดจาก YouTube เดิมข้อความยังไม่ทันได้อ่านหลุดหมดบานเลยเนี่ยแล้วต้องไปขึ้นไลฟ์ใหม่สตูอยู่แค่นี
0: ้ก็เดี๋ยวกลับมาเก็บ
1: มันจะเก็บได้ไงก็ไลฟ์มันลงไปแล้ว
0: เอาเหรออ๋อคือหายไปเลยเหรอ
1: ไลฟ์ใน YouTube คุณจะอัพมันอยู่ไง
0: โอเคมันต้องมีหายไป
1: โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอก
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะโอ้ยังไม่ได้PR นี้เลยคุณ

0: ใจคุณมาก
1: อ่ะแค่ออกแรงนะครับลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะครับด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพหัวเข่านะครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทร021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่หนึ่ง
1: ครับผม
0: เจอกันใหม่แฟนรายการที่ฟังไลฟ์อยู
1: ่ส่งเข้ามาใหม
0: ่ย้ายไปเจอที่อีกไลฟ์หนึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานหน่อยนะว่ามันควรจะไปอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกเลย
1: ครับ
0: นะไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนได
1: ้อืม
0: ไม้บาร
1: ์อืม
0: เดี๋ยวเจอกันข้างนอกพักสักครู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการ
4: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: อ่ะก็เจรจาทีมงานเรียบร้อยไลฟ์เดิมยังอยู
6: ่
5: นะครับ
6: ครับผม
5: ได้คนดูนะ
6: ครับ
5: ดูเมื่อกี้

0: ไลฟ์พร้อมกันเนี่ยประมาณ600,000กว่า
1: โอ้นั่นดูพี่หนุ่มแล้วครับพี
0: ่เยอะกว่าโอ้กระแสอ่ะ
1: โอ้โหไม่โอ้ไอเดียวถึง600ก่อน
0: อะไรนะ
1: เอาถึง600ก่อน
0: 600ก่อนนะ
1: ครับผม
0: ก็กล่าวสวัสดีทักทายแฟนรายการอีกทีนึงนะครับไลฟ์เดิมเรายังอยู่เนาะเราไม่ได้สับไลฟ์ใหม่ขออภัยด้วยก็เมื่อกี้น้องทีมงานจัดการให้ละก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทีมงานคุณจุนจัดการเข้ารายการให้หน่อย
1: ไปดูไลน์อัพนะครับของอังกฤษก่อนเลยนะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมนะครับซ้ายเป็นนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์จอห์นสโตนกับเอสลิคอนซ่านะครับตรงกลางมีเอเลียตแอนเดอร์สันกับเดคาไลส์นะครับส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยโนนี่มาดูเอเก้นะครับซ้ายก็จะเป็นทางอธิกรดอนตรงกลางเป็นจูบิลแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ4-2-3-1นะครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลส่วนลูกทีมของซัตโกดาลิชครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็จะมีลูก้าวุสโควิชนะครับยอสโกกวาดิโอแล้วก็โยซิฟซูตาโร่นะครับวิงแบ็กด้านซ้ายอีวานเปริซิชนะครับทางขวาโยซิฟสตานิซิชตรงกลางเปตาซูชิชกับทางลูก้าโมดิชนะครับส่วนด้านบนเนี่ยพาซาลิชทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเป็นบาตูลิน่าหน้าเป้าเป็นทางเปตามูซ่าก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ย 3-4-3 นะครับสำหรับทางโครเอเชีย
0: แม่นึกว่าทางซ้ายเป็นปลาสลิดทางขวาเป็นข้าวต้ม
1: ครับผม
0: ตรงกลางเป็นไข่เค็ม
1: อุ้ย
0: ฮะ
1: นั่นข้าวต้มกุยอะครับผม
0: กินข้าวกันดีกว่าครับ
1: ทักทายกันนะครับสลัดก็ดาลิชกับทางโทมัสทูเคิลนะครับก็ผู้สินหลักเป็นกำลังตูแปงนะครับแล้วก็ VR เนี่ยเป็นทางชลมบิซาจากฝรั่งเศส
0: ครับผมก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะครับวันนี้แหละวันนี้แหละแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะจะได้ทักทายกับเราสองคน
1: ครับผม
0: เกมที่ดัลลัสสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับส่งข้อความมาพูดคุยได้ทาง4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: บอลข้ามคานออกไปนะครับ
1: เซนเตอร์นะครับโยซิฟซูตาโร่ได้ขึ้นมาตวัดจังหวะนี้นะครับด้วยขวาแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่บอลมันมาย้อนหลังนิดนึงเลยครับต้องถอยตัวมาตวัดแล้วมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งข้ามคานออกไปนั้นหูน้องเองแต่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วน้องเมื่อกี้น้องก็พยายามปรับแต่มันไม่ขึ้น
0: ดังไปนะ

0: เองมาปรับของพี่ว่ามัน
1: เอาเหรอผมก็งงเอ๊ะทำไมผมปรับแล้วมันไม่ขึ้นแหมผ่านมาหลายวันเราสองคนก็ยังตะกุกตะกักเหมือนเดิม
0: แหมเราเพิ่งเป็นคิวที่สองคุณจุน
1: ผมมาคิวหนึ่งละ
0: คุณอย่างคุณเจ๋งนี่เขาก็คงถนัดแล้วแหละเพราะเขาคิวที่16แล้ว
1: เรานี่นะงานไม่หายอย่างนั้น
0: เอาโอ้โหอังกฤษตัดบอลได้นะครับมาดูเก้ยังโดนบีบอังกฤษยังแกะบอลเพรสซิ่งของโครเอเชียไม่ได้นะครับเปิดกับห้องตรงกลางยังต้องเป็นอังกฤษนะครับที่เล่นเกมรับอยู่อย่างต่อเนื่องครับดีแคนไรส์ครับเปิดขึ้นมาข้างหน้าเอาบอลลงได้นะครับวูสโควิชให้มาตรงกลางลูก้าโมดริชโมดริชวงกลมกลางสนามครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเก็บบอลไว้ไม่อยู่ข้างหน้าของโครเอเชียเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นทางเปตามูซ่านะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีทางอีวานเปริซิชซึ่งคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะคุณอยู่นะ
1: เช่นเดียวกับลูก้าโมดริชนะ
0: อังกฤษครับเซตบอลขึ้นมาด้านขวาครับบิสเจมเล่นกับจูดเบลลิงแฮมอ้าวโดนเอาบอลกลับคืนไม่ได้เปริซิชครับเสียบอลมาดูเก้ให้แฮร์รี่เคนเคนโอ้เตะแป๊กครับเคนพยายามจะจ่ายให้กับแอนโทนีกอร์ดอนโดนโมริชครับเก็บบอลกลับมาได
1: ้ขอกันในแดนหลังนะครับทางโครเอเชียวูสโควิชครับสาดยาวขึ้นมานี่จริงเป็นนักเตะสเปอร์แต่ว่าปล่อยยืมไปอยู่กับฮัมบูร์กในบุนเดสลีกาแล้วผลงานดีแล้วก็มีข่าวว่าไบรตันอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับวูสโควิช
0: บอกเอกเจอกันข้างนอกเอกอยากมีเหลืองแหละฮะจากคุณจอห์นเคซิงฮ่าบอกรีบส่งทวงเงินวาวเป็นปีแล้วทำไมแกไม่คืนนะครับ
1: จริงเหรอ
0: บอกสวัสดีฮะเพื่อช่วยภาคเพื่อภาคทีมประกอบบ่อยด้วยนะครับนี่ครับก็เกมคู่ใหญ่เดี๋ยวเราภาคเพิ่มเติมให้นะครับปิดเสียงทีวีมาฟังขอคอยคู่แห่ง99
1: นี่ครับผมทวินทาวเวอร
0: ์แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพี่เอกถ้าผมเป็นพี่เอกผมเดินกลับบ้านแล้วต้องมาให้เสียจุนแบกเสียระบบต้องมาแบกเสียจุนหรือต้องมาให้เสียจุนแบกอะ
1: ตกลงมันดูกำกวมนะ
0: อ้าว 0-0 อยู่นะครับผ่านมา5นาทีครับบอลอยู่กับจอร์แดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดโอ้โหพาบอลออกมานอกเขตโทษไกลเลยนะครับแล้วก็วางยาวขึ้นมาข้างหน้าบอลมาริมเส้นด้านขวาเก็บบอลได้นะครับเอ้าจับบอลไม่อยู่เลยครับมาดูเก้ทำบอลออกข้างไปครับ
1: ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับสำหรับมาดูเก้
0: วิพากษ์วิจารณ์ว่าไงฮะ
1: สมควรติดเหรอ
0: เหรอก็ทูเคิลเขาชอบนักเตะสไตล์เขาอ่ะ
1: คือ
0: ได้เขาเป็นคนเลือกอ่ะ
1: เออบางทีมันอาจจะเล่นได้ตามระบบตามคำสั่งของกุนซือนะ
0: แต่ไม่ตามดั่งใจแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: เออเอาละครับก็อังกฤษเจาะไม่ขึ้นนะครับต้องย้อนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ที่พิกฟอร์ดนะครับบอกอันนั้นมันต้นไดเกียวครับพี่นะฮะส่วนท่านที่บอกขอประสบการณ์ภาคบอลครั้งแรกหน่อยครับ
1: ครั้งแรกผมก็ใครวะ
0: คุณจำคู่
1: ครั้งแรกอ๋อผมกับพี่อ้วน
0: เพลย์เมกเกอร
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ผมก็กับพี่อ้วนเหมือนกัน
1: เอาเหร
0: อตอนนั้นยูโร2004นู่นน่ะ
1: ของผมกับพี่อ้วนเป็นในฤดูกาลปกตินั่นแหละเออน่าจะเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะเ
0: ออโอ้โหคือโครเอเชียเนี่ยเริ่มต้นเกมมาบีบเกมเร็วเลยนะครับแล้วก็เพรสซิ่งแสงกิจแต่อังกฤษเองเวลาได้บอลกลับมาครองเนี่ยโอ้เล่นช้าครับแล้วก็จ่ายพลาดนะครับเอเลสแอนเดอร์สันเอ้าแต่ว่าแยกบอลกลับมาได้แล้วบอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาครับโนนี่มาดูเก้มาดูเก้เจอกับควาเดโอย้อนหลังมาลิสเจมโอ้โหเปิดไม่ดีนะครับลิสเจมแต่เคนยังได้โอกาสยิงเนี่ยครับกองหน้าระดับแฮร์รี่เคนแม้ว่าจะได้บอลในจังหวะที่มันไม่ถนัดแต่ก็กลับตัวยิงแล้วเป็นบอลแฉลบออกหลังครับได้ลูกเตะมุ
1: มจังหวะลิสเจมเปิดแป๊กนะครับแต่ว่าโครเอเชียเคลียร์ไม่ดีครับบอลลอยโด่งในกรอบเขตโทษแฮร์รี่เคนจับแล้วก็

0: มีโอกาสได้ถอยตัวมายิงอุ๊ยนี่ดาเรนแอนเดอร์ตันป่ะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้อวบอวบ
1: มากกับลูก
0: เออแล้วอวบขึ้นเยอะมากเลยนะอดีตปีกกระดูกยุง
1: ตอนนี้กระดูกอะไร
0: โอ้โหโอ้โ
1: หแล้วมาดูไกลยันดัลลัส
0: เออ
1: เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะครับเอามาดูลูกเตะมุมของอังกฤษนะครับเด็กแคนไรส์ครับให้สัญญาณเปิดมาโอ้โหวิ่งขึ้นมาโขกแต่ว่าผู้สินว่าไงจุดโทษครับโอ้โหเป่าจุดโทษเลยครับแกร็กมองตูแปงเดี๋ยวดูว่าใครกล้องจับมาที่โมดิชโมดิชไปทำฟาวมาดูเอเก้หรือเปล่าเดี๋ยวดูภาพช้าทีครับ
0: จังหวะ
1: ยก
0: โมดิชโอ้เสียท่าครับจังหวะนี้โมดิชคือหันหลังจะตวัดบอลขึ้นไปปรากฏว่ามาดูเก้โฉบตัดบอลมาได้ก่อนแล้วโมดิชกลายว่าจังหวะที่เขาตวัดแล้วกลายเป็นช้าไปเตะใส่มาดูเก้ในกรอบเขตโทษครับเสียจุดโทษเลย
1: โอ้โหเอาละครับ
0: 5ครั้งหลังสุดพลาดครั้งเดียวนะครับทางแฮร์รี่เคนกับจุดโทษ
1: อื้อหือเพราะว่าผมเข้ามาใกล้ๆไมค์ฮะผมได้กลิ่น
0: นะใครพลาดก่อนหน้านี้เอ่ย
1: เอ้ามาดูมาดูจุดโทษของแฮร์รี่เคนครับอังกฤษจะขึ้นนำได้ไหมครับนาทีที่9เสร็จๆนะครับแฮร์รี่เคนนี่มือหนึ่งของอังกฤษและเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งดาวซันโบในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเมสซี่กดไปแล้ว3ฮาแลนด์กดไปแล้ว2
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้กดไป2แฮร์รี่เคนจะออกสตาร์ทนำหนึ่งได้ไหมนะครับแฮร์รี่เคนถอยหลังมาเจอกับลิวาโควิชครับแฮร์รี่เคนซอยเรียบร้อยครับโดนเซฟสิครับโอ้โหยิงไปทางขวามือของตัวเองแล้วโดนเซฟแล้วพยายามจะมาฟ้องผู้ตัดสินว่าเอลิวาโควิชคุณออกขยับตัวออกมานอกเส้นก่อนเป่าหรือเปล่าแกร็กมองตูแปงก็เลยเช็คกับ VR
0: เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับแกร็กมองตูแปงยังไม่อนุญาตให้เตะมุมนะครับ
1: นี่แหละครับคือ VR ต้องเช็คก่อนเพราะเคนไปฟ้องนี่เดี๋ยวรอการยืนยันจากทางแกร็กมองตูแปงครั้งหนึ่งครับ
0: ไม่ครับแต่ว่ามีผู้เล่นของโครเอเชียเนี่ยอาจจะขยับเข้ามาก่อนนะครับ
1: โอ้โหคือมีผู้เล่นโครเอเชียขยับเข้าไปในเขตโทษก่อนยิงแต่ลิวาคุยเองเนี่ยโอ้โหคือ VR เนี่ยจับว่าเขาออกมานอกเส้นก่อนแต่เท่าที่ดูจากมุมไกลเนี่ยเหมือนยังอยู่บนเส้นนะคุณจุนนะ
0: ใช่เหมือนขาข้างนึงอยู่บนเส้นแต่มีตัวของโครเอเชียเนี่ยผู้เล่นในเกมรับขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนแล้วน่าจะเป็นคนที่ไปเคลียร์ในจังหวะที่ลิวาโควิชเซฟได้นะครับ
1: เอาละครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนครับไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยมีแบบหยุดยิงแบบหยุดชะงักอ่ะเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ค่อยนะครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนลูกแรกติดลูกนี้จะเป็นยังไงครับมาดูซอยเท้าเนี่ยครับไม่ชะงักแล้วยิงไปทางขวามือของตัวเองอังกฤษขึ้นนำโครเอเชีย 1-0 ครับจากแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหก็อยู่ในทิศทางเดิมเลยนะครับการยิงของแฮร์รี่เคนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยลิวาโควิชเลือกจะทิ้งตัวไปทางขวามือของตัวเองครับก็ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 1-0 แล้วก็เป็นประตูที่80ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับ
1: ก็จังหวะยิงครั้งแรกเนี่ยผู้ตัดสินให้ยิงใหม่นะครับแต่จังหวะที่2เนี่ยลีวาโควิชพุ่งไปทางขวามือของตัวเองแต่เคนก็ยิงสวนไปอีกทางหนึ่งครับเป็นประตูขึ้นนำให้ทีมสิงโตคำราม
0: แหมแล้วภาพช้าเมื่อกี้ให้ดูรอบเดียวด้วยนะ
1: ภาพ VR ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออผมก็ว่า
0: จะงกไปไหน
1: ยังเคลียร์ไม่ได้อันนี้ตัดต่ออยู่ตัดต่อลิวาโควิชออกมาจากเส้นก่อน
0: แต่ 1-0 นะครับอังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับประตูในประตูที่80ในนามทีมชาติของเขานะ
1: ฟีฟ่าขึ้นมาเป็นนาทีที่12นะครับเพราะว่าช่วงก่อนจะโดนจุดโทษ

0: บทอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันก็ไหลไปเรื่อยนะครับรวมไปถึงช่วงดู VR ด้วยบอกเสียชื่อปากน้ำหมดจุนไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวันแล้วก็บอกว่าจะมาดูแคลนวัตถุโบราณไม่ได้นะครับบอกว่าอ๋อคุณนันทพงศ์บอกเขาเป็นอดีตเด็กฝึกงานของบก.สมเหมียวจุนเคยบอกว่าคุณเอกยังสูงไม่เท่าไหร่เขาเลยจุนสูง189จริงไหมดูมันนะฮะตัวนี้นี่สุดๆจริงเพนกวินแก้วหนกวิจิตรเนี่ยอ่ะตอนนี้อังกฤษนำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ใน ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มของอังกฤษเนี่ยยังมีอีก2ทีมนะครับคือกาน่าแล้วก
1: ็ปานามา
0: อืมนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเหนือบากกว่าแรงที่อังกฤษและโครเอเชียจะผ่านเข้ารอบ2ไปได้แหละ
1: ครับผม
0: นะแต่ว่าทีมแข็งที่สุดของกลุ่มนะมาเจอกันเองก่อน
1: เนี่ยอย่าง Sky Sport นี่ก็รายงานว่าน่าจะเป็นจากจังหวะที่ทางยอสโกกาดิโอขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจังหวะยิงจุดโทษของแฮร์รี่เคนในจังหวะแรกเลยทำให้ได้ยิงใหม่แต่คราวนี้ได้เป็นแต่มุมของทางฝั่งโครเอเชียบ้างเลยครับจังหวะแตะหนีมาของมูซาหนีลิสเจมาแต่กำลังจะยิงปรากฏวัดเป็นจูดเบลลิงแฮมครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายเหมือนเช็คแล้วนี่ปรากฏว่าบอลน่าจะไปโดนมูซานะครับก็เลยให้กลายเป็นว่าเป็นตั้งเตะจากประตูของทางฝั่งอังกฤษแทนนะครับนี่แหละครับโดนทางด้านของมูซ่าจริงโอ้โหแล้วโดนมูซ่าแบบเต็มๆ VR ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเช็คในจังหวะเตะมุมแบบนี้ได้นะครับ
0: อังกฤษครับลุยขึ้นมาเข้าเขตโทษแล้วครับมาด้วยเก้ไปถึงเส้นหลังแล้วโอ้โหจังหวะยิงกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาก็ไปติดบล็อกของแนวรับโครเอเชียครับแล้วก็ยิงเสร็จปุ๊บกระตุ้นแฟนบอลเลยครับมาดูเอเก
1: ้โอ้โหอยู่ในไลน์นะครับไม่ออฟไซด์ครับทางขวามาดูเอเก้ได้บอลแล้วพาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะจะหักเข้าตรงกลางเลยครับติดบล็อกยังได้ลุ้นเป็นแต่มุมทางฝั่งขวาครับอังกฤษ
0: น่าจะไปติดบล็อกของทางฮุสโควิดนะครับอ่ะมาดูแต่มุมของอังกฤษบ้างแม่เดย์แคนไรส์ครับจะได้ทริคเตะมุมอะไรมาจากอาร์เซนอลบอกเพื่อนๆไหมครับยกมือขวามือซ้ายขึ้นเปิดมาตรงกลางโอ้โหลิสเจมส์ทางนิโคไรรี่นะครับลอยเข้ามาโขกแต่ว่าไม่โดนบอลทางนิโคไรรี่เองก็เป็นแบ็กซ้ายจากอาร์เซนอลที่โชว์ฟอร์มได้
1: ซิตี
0: ้อักจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ติดมาเล่นบอลโลกครั้งแรกส่วนโครเอเชียพอหลังจากต้นเกมนะคุณจุนที่บีบเกมใส่อังกฤษเนี่ยหลังจากนั้นก็พออังกฤษตั้งเกมได้ก็ดูจะเกียบไปเลยนะบอลอยู่กับทางเอสพีคอนซ่าครับย้อนกลับไปใหม่อังกฤษเริ่มดึงช้าครับดึงช้าปุ๊บก็มาดูข้อความกันหน่อยนะครับอังกฤษจะยิงครึ่งแรกไหมนะแล้วก็บอกดูรายชื่อแล้วอังกฤษผ่านยากมากนะครับบอกบิ๊กจุนปีโร่แห่งปากน้ำบอกว่าคุณเสกสิทธิ์บอกได้ฟังเสียงบรรยายทั้งสองท่านก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับคุณเอกแห่งแฟนพันธุ์แท้พี่เอกครับผู้ได้แฟนมาแท้ปีไหนประวัติย่อยๆฟังได้ไหมเกมเบรกอยู่พอดีปี2002 2เป็นกับ2006นะครับเรื่องของฟุตบอลโลก2004เนี่ยฟุตบอลยูโรนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแคนไรส์ครับลงมาต่ำเลยดึงเกมไว้ครับเล่นกับเอซิคอนซ่าสโตนเนี่ยถ่างออกไปทางซ้ายนะครับตอนขึ้นเกมนะครับ

0: โอ้โหลิสเจมย้อนกลับไปเอซูคอนซ่านี่ครับขยับลงมารับบอลแล้วครับทางจอห์นสโตนดึงช้าไว้ครับแล้วก็ให้โครเอเชียขยับขึ้นมาบี้กริดให้อัลเรรี่ครับให้ขนาดเส้นมาเดคันไรส์ไรส์โดนไล่ตามประกบเบลลิงแฮมคือหลังกับมาบทบาทของจูดเบลลิงแฮมดูจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับในช่วง17-18นาทีแรกเอาละครับโอ้โหลิสเจมลุยขึ้นสูงเลยแต่ว่าบอลไปเข้ามือลิวาโควิชครับหวดยาวขึ้นมาครับลิวาโควิชเดคานไรส์แย่งมงกับทางซูซิชซูซิชได้ฟาวนะครับ
1: ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับว่ายึดตัวจริงกับทางอินเตอร์มิลานได้นะครับทางเปตาซูชิชแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอนาคตของทางทีมชาติโครเอเชียเลยครับอายุนี่ยังน้อยนะครับสำหรับทางเปตาซูชิช22ปีเท่านั้นนะครับนี่เป็นเกมทีมชาติในนัดที่18นะครับ
0: โครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาสุตาโลให้มาที่วูสโควิชกวาดิโอต้องคืนหลังนะครับกวาดิโอเนี่ยในบอลโลกคราวที่แล้วนะคุณจุนเล่นดีมาตลอดนะ
1: ครับ
0: แต่มีเกมที
1: ่เมสซี่
0: เจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็ไปเสียท่าเมสซี่อาร์คาลกิโตกับเอเลียนเนสันวูผู้สินให้เล่นต่อไปเลยครับมาโครเอเชียมีจังหวะที่เข้าไปเสียบทางเอเลียสอานาซาและพุทธศิลป์ให้เล่นต่อแล้วสุดท้ายมีทำฟาว
1: อาร์เซนเวนเกอร์จอห์นเทอร์รี่ดาวอสซูเคอร์นะครับ
0: มีซูเคอร์มาดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นดาวเตะของโครเอเชียชุดคว้าอันดับ3นะครับในฟรองก์98ฮะดาวอสซูเคอร์เป็นดาวซันโวบอลโลกด้วยนะครับเอาละครับโครเอเชียปาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับอีวานเปริซิชเปิดไปติดบล็อกอังกฤษจะโต้กลับครับเคนให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้เอาละครับทางขวามีมาดูเอเก้เบลลิงแฮมมองมาดูเอเก้แต่บอกเฮ้ยไปเองดีกว่าว่าเจอมาดูเอเก้แล้วขอเลี้ยงผ่านคือมาดูเอเก้เองก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ว่าผู้เล่นของโครเอเชียยืนขวางจนจ่ายบอลไม่ได้นะครับโดยสุดท้ายโดนโครเอเชียตัดบอลกลับไปโรเชียครับเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับวางบอลยาวก็ลึกเกินไปครับเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดแอนโทนีกอร์ดอนนี่ก็อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะบทบาทน้อยนะครับในช่วงแรก20กว่านาทีผ่านไปที่อังกฤษนำอยู่ 1-0 ครับลิสเจมย้อนหลังอีกแล้วครับคอนซ่าให้พิกฟอร์ดจอร์แดนพิกฟอร์ดดึงไว้นิดนึงครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเดคันไรส์แอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนพลิกหนีมาได้แล้วจ่ายตัดนู่นนะฮะมุมธงก็จริงแต่ว่าเพื่อนวิ่งตามไม่ทันครับบอลออกหลังไปเลยนะครับมีบอกว่าขอผลคาซักสถานะ
1: โอ้แต่ถ้าดูตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าขยับสองเท้ามาก่อนพี่เอกเนี่ยภาพช้าตัดมาให้ดู
0: ก็นี่ไง
1: ใช่สองเท้าไม่อยู่บนเส้นนะครับ
0: คือเรามองมุมไกลเนี่ยมัน
1: ไม่เห็น
0: มันไม่เห็นมันเหมือนจะเหยียบ
1: แล้วเหมือนตัวของทางกวาดิโอเองเนี่ยก็ขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนด้วยนะครับแต่พอภาพช้าตัดมาให้ดูชัดๆแบบเนี้ยคือทางด้านของลิวาโควิชขยับ2เท้าออกมาก่อนนะครับไม่มีเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่บนเส้นนะครับทำให้อังกฤษได้ยิงใหม่แล้วแฮร์รี่เคนซัดเข้าไป
0: คือภาพมุมกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าฟีฟ่าตัดมาไม่ทันในช่วงที่เป็นเรากำลังบรรยายอยู่นะครับบอกว่าอังกฤษไม่รอดแน่ครับโอ้โหตอนนี้คนชมใน YouTube เนี่ยกว่า4ล้านคนแล้วนะฮะ คุณปลั๊กบอกคุณเอครับ

0: ปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ
1: โอ้ขอบพระคุณมากเลยครับบอกพี่เอกจำได้ครับจาน UBC เลยนู่นน่าจะเป็นตอนที่บอกว่ายูโร2004นะ
0: ครับ
1: พี่เอกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอยู่99มากี่ปีแล้วครับเสียดายใครมากที่สุดจาก

0: ซาโตะสวัสดีพี่ๆทั้งสองครับอังกฤษมีใครบ้างครับวันนี้เดี๋ยวคุณจุ่นจะอัปเดตไลน์อัพให้อีกรอบหนึ่งนะครับพี่เอกพรุ่งนี้ไปส่งลูกไหวเหรอครับไหวครับผมฮะบอกทำไมไม่ถ่ายบอกทาง YouTube ถ่ายไปได้นะครับแล้วถ้าไปดูทางโมโนแม็กครับอายุเฉลี่ยโครเอเชียน่าจะเยอะกว่าทีมอื่นหรือเปล่า
1: อ
0: นะฮะก็โครเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยอายุเฉลี่ยเยอะมากนะจุ่น
1: ครับผม
0: ตัวประสบการณ์30กว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็น่าจะน้อยลงแล้วล่ะนะฮะเพราะตัวเก่าๆเองก็เลิกไปหลายคนแล้วนะครับ
1: ก็เข้าสู่ช่วงไฮเดชั่นเบรกนะครับเกมระหว่างอังกฤษกับทางโครเอเชียที่ดัลลัสนะครับก็เป็นอังกฤษนำ 1-0 นะครับประตูจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในนาทีที่12
0: คุณเปิดไฟโทรศัพท์นะฮะ
1: โอ้แล้วพูดถึงสถิติการยิงประตูให้กับทีมชาติของแฮร์รี่เคนนี่ก็ประตูนี้นี่ทำให้เขาแซงทางเนย์มาร์นะกับทางกรอฟฟี่ชิตาลูของแซมเบียกับการลงเล่นในทีมชาตินะเนย์มาร์เนี่ยยิงให้บราซิลไป79ประตูแล้วก็ชิตาลูยิงให้แซมเบียไป79ประตูแต่ว่าแฮร์รี่เคนนี่ประตูนี้เป็นประตูที่80นะพี่เอกนะ
0: ครับผม
1: ทำให้เขาเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9นะครับ
0: นับดึงคอมเมนต์ทาง Facebook นะครับคุณนันทพงศ์บอกรอบหน้าใช้ฟองน้ำไหมครับพี่เอกถึงกับเช็ดหัวไม้จริงๆปกติผมแซวเล่นผมเช็คทุกรอบอยู่แล้วในการเข้ามาจัดรายการนะฮะก็จะมีเช็ดแหละเพื่อความสะอาดของนักจัดรายการทุกท่านเลยนะครับเรียบร้อยโดนเซฟปัดโทนะฮะแต่ยิงใหม่เข้าไปแล้วนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับทักทายตอนนี้บอลกลับมาหลังจากที่พักให้น้ำให้ท่ากันนะครับก็กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อังกฤษก็เอาบอลกลับมาครองครับบอลสั้นสลับยาวพิกฟอร์ดวางยาวขึ้นมาโครเอเชียเอาบอลกลับมาเซตกันใหม่อังกฤษจะบีบบ้างไหมมาดูเอเก้เข้าไปบีบลิวาโควิชนะครับเก็บบอลได้ทางโมดิชครับอัสซาลิชออกมาทางซ้ายให้กับเปริซิชคู่กลางของโครเอเชียเนี่ยเป็นลูก้าโมดิชกับมาริโอปาซาลิชนะครับบาซาลิชเองก็เป็นตัวหลักจากในบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยกวาดิโอให้กับโมดิชวางไปขึ้นริมเส้นด้านขวาเลยครับเอาบอลลงได้สตานิซิชซูตาโลมาให้โมดิชคือท่านเล่นในสไตล์โมดิชเนี่ยคุณจุนนะ37 38 39 40ยังเล่นได้สบาย
1: ได้สภาพร่างกายโดยรวมก็โอเค
0: คือเขาไม่ได้เคลื่อนที่เยอะแต่ว่าขยับนิดหน่อยแหละครอบคลุมแล้วก็สปีดเป็นบางจังหวะเท่านั้นเอง
1: คือกับปีสุดท้ายกับมาดริดก่อนหน้านี้ก็อาจจะลงสนามไม่เยอะนะพี่เอกนะอาจจะลงมาเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่ว่ากับมิลานดูจากภาพร่างกายอิตาลีก็ยังโอเคนะครับลูก้าโมดิช
0: ย้อนหลังครับเอเลียตแอนเดอร์สันให้กับทางพิกฟอร์ดโอ้โหที่พิกฟอร์ดได้บอลเยอะมากอ่ะ
1: ครับ
0: คือเป็นคนกลับมาตั้งบอลกันใหม่ครับเซตบอลแห่งอังกฤษใหม่ส่วนเอเลียตแอนเดอร์สันกับทางเดแคนไลซ์เองเนี่ยก็สลับกันลงมาเป็นตัวเซตบอลอ้าวแล้วโครเอเชียน่าจะได้ฟาวครับอังกฤษครับมูซาเองพยายามจะไปแย่งบอลกลับมาแต่ว่าเป็นจังหวะไปทำฟาวเป็นทางพุชโควิดนะครับที่ขึ้นมาสูง
1: จังหวะสุดท้ายไปงัดใส่ทางแฮร์รี่เคนนะครับพุชโควิด
0: ซ สโตนครับให้ไปทางซ้ายครับโอไรลี่ตอนเล่นกับซิตี้นี่เขาจะมีบทบาท

0: เกมเยอะนะคุณจุนนะ
1: ครับ
0: อยู่กับเล่นกับอังกฤษในแผนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่กวาร์ดิโอครับกวาร์ดิโอคือหลังกลับไปใหม่ที่โดมินิกลิวาโควิชคือเล่นคล้ายๆกันเนาะดึงช้าที่หน้าปากประตูตัวเองแล้วก็วางยาวให้ข้างหน้าเก็บอ้าวแล้วโครเอเชียมาแล้วครับทางซ้ายเป็นสิทธิ์ทันไม่ทันเก็บบอลไม่ได้ครับริมเส้นมุมทงฝั่งซ้ายเป็นสิทธิ์โยนไม่ได้เปิดบอลกลับคืนไปไอวูสโควิชไปขึ้นทางขวาครับสตานิซิชหยอดเข้าไปในเขตโทษมีมงเช็ดด้วยแต่ยังติดที่ลิสเจมโมดิสเก็บบอลได้แถว2ลูก้าโมดิชครับเล่นกับทางบาตูริน่าปาซาลิชให้มาที่กวาดิโอมาทางซ้ายครับเปริซิชคือเปริซิชเองอังกฤษก็จะคือประมาทไม่ได้เลยนะครับริมเส้นด้านซ้ายถ้าประกบห่างให้เปริซิชเปิดครอสเข้าไปบ่อยๆได้นี่มีโอกาสโดนเหมือนกันเฮ้ยทำไมเวลาเราเป็นเราสองคนนี่หน้าเราโผล่ขึ้นมาจากตัวสตริปบาร์นี่นิดเดียวฮะ
1: อ๋อเรา
0: จุนทำไมหัวคุณไม่โผล่ฮะ
1: เรานั้นต่ำไปเอง
0: เนี่ยดูดิดูก็รู้แล้วฮะว่าผมหัวแตะทีวีคุณหัวไม่ถึงอ่ะ
1: แหม
0: คุณจุน
1: แหมหลังตรงใช
0: ่
1: นั่งหลังตรงใช่
0: เนี่ยคุณผู้ฟังที่ดูทางไลฟ์ Facebook คุณก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเอ้าหูยอังกฤษได้ลุ้นจากลูกชาร์จของจูดเบลลิงแฮมนะครับโอ้โห
1: จังหวะขึ้นมาทางขวาของอังกฤษมาที่มาดูเอเก้นะครับแล้วพยายามเปิดแบบลักษณะโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษและจะให้ทางจูดเบลลิงแฮมชาร์จแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับเจ้าตัวล้มลงไปแต่ว่าผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
0: ข้างหลังใครมีลูกบอลมาตั้งให้ด้วยขโมยกลับบ้านดีกว่าเกมครึ่งแรกนี่ก็ดูจะเล่นระมัดระวังกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเซตบอลมาจากในแนวรับเนี่ยขยับกันช้ามากนะครับบอกทำไมโครเอเชียถึงมีเอเชียตามท้ายครับทำไมไม่โครยุโรป
1: ครับผม
0: ก็มีเหตุผล
1: ครับ
0: ทำไมนักฟุตบอลส่วนมากถึงใส่รองเท้าสีชมพูทุกทีมเลยครับจากคุณสุวิทย์
1: โอ้ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟชั่นที่กำลังมาก็ได้นะ
0: ครับ
1: ค
0: ุณเอกเกิดวันเดียวกับแม่ผมเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ
1: วันนี้วันเกิดพี่เอ๋นี่นะ
0: 17
1: อ๋อ17ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี
0: ่แหมเมื่อก่อนนี้ของขวัญหลักพันอะมาถึงผมตลอดตั้งแต่ไล่ผมออกเนี่ยจุนเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนเราสลับกันหรือเปล่า
0: ผมคุณไม่ได้เป็นสลาตันจุนเหรอที่จะไล่ทุกคนออกได้บอกว่าคิดว่าคู่การน่าจะมีประตูเยอะไหมครับครึ่งแรกคิดว่ามีไหมคือกาน่าเองผมว่าคือแนวรุกเองก็ไม่ได้ดีเหมือนเก่าแล้วอ่ะคุณคิดดูดิจอแดนอายุยังติดมา
1: เออจอแดนอายุเป็นหน้าเป้าตาอ่ะตัวอื่นอ่ะคุณยังมีอย่างอองตนเซมันโยคามาดินซูเลมานายากิวิลเลียมส์ก็อาจจะยังพอหวังได้นะแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหท่านหน้าเป้าเป็นจอแดนอายุก็เหนื่อยหน่อย
0: แต่ปานามาเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราข้อมูลน้อยมาก
1: ครับผม
0: คือบางทีเนี่ยเวลามีคนมาถามเออคู่นี้จะเป็นยังไงคู่นั้นจะเป็นยังไงไม่เคยดูเขาเตะหรอกปานามาเนี่ย
1: ครับผมโอกาสดูน้อยมาก
0: กาน่าเองก็เถอะ
1: ใช่
0: ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเราก็ดูชื่อ
1: ดูบางคนน่ะที่มีโอกาสได้ดูกับทีมใหญ่ๆหรือว่าเล่นในลีกใหญ
0: ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เราก็คาดการณ์ไปตามชื่อชั้น
1: คร
0: ับฟอร์มการเล่นหลังๆดีนะที่ไม่มีคนมาทำคลิปผมคู่สเปนกับเคปเวิร์ดไม่งั้นผมก็หน้าแหก
1: เรียบร้อย
0: เย็บ
1: ครับผม

0: อ่ะโครเอเชียจอดลึกมาเสาไกลปริสิทธิ์โขกตั้งเป็นจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าโดนทางกวาดิโอเก็บได้แต่ก็เป็นอังกฤษครับที่ตัดบอลได้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมให้กับทางมาดูเก้มาดูเก้กับมันจะเข้าเขตโทษมาดูเก้ทำอะไรได้เพื่อนมาดูเก้เอาโถไอทิศมาดูเก้สุดท้ายย้อนกลับมาให้ลิสเจมเปิดเข้าไปในเขตโทษก็ไปติดที่ซันซิชลูกนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนจากมาดูเก้เป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะได้ลุ้นกว่านี้นะคุณจุดนะ
1: ครับ
0: ลิสเจมเปิดหักเข้ามาก็ไม่ถึงแฮร์รี่เคนครับไปติดที่สุตาโร่บอกอังกฤษเล่นดีกว่าบอลโลกรอบที่แล้วไหมโอ้โหนี่เพิ่งจะผ่านมาแค่35นาทีเองใจเย็นๆนะครับ
1: ครับ
0: บอกพี่จุนนี่เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูคุณ
1: อ
0: นุรักษ์บอกพี่เอกครับบอลโลกมีทีมอะไรบ้างที่เคยเข้าชิงแต่ไม่เคยเป็นแชมป์นอกจากโครเอเชียกับฮอลแลนด์โอ้เยอะแยะครับฮังการียูโกทางยูโกสลาเวียก็เคยนะครับสวีเดนด้วย
1: เคยชิงกับบราซิล
0: ใช่Atalanta, who he now plays for, he played for them for a long time, been conspicuous in European football. They won the Europa League in that season where Bayern Leverkusen
1: were up. แต่โครเอเชียก็ยังหาโอกาสจบแบบจะไม่ค่อยได้นะ
0: ครับ
1: ในช่วง35นาทีที่ผ่านมานะครับ
0: เอซิคอนซ่าครับให้เจมส์ลิสเจมส์มีเอลิสันเข้ามาช่วยแก้เพรสแต่โดนเอาบอลกลับคืนมันจะได้ครับบูสโควิดบูสโควิดให้บุทาลิน่าอาบัตูลิน่าครับขออภัยทั้งขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายโครเอเชียย้อนกลับมาได้ยิงเรียบร้อยเลยครับบัตูลิน่ายิงตีเสมอให้โครเอเชียเป็น1ประตูต่อ1ครับสุดสวยจริงๆเสียบสามเหลี่ยมเลย
1: โอ้โหมิดฟิลด์จากโคโมครับซัดลูกนี้เข้าไปครับมาร์ตินบัตูลิน่าแม่ทางพิกฟอร์ดปัดได้ก็จริงแต่ว่าปัดไม่พ้นนะครับมิดฟิลด์วัย23ปีครับประตูที่2ในนามทีมชาติชุดใหญ่ของเขาครับมาร์ตินบาตูลิน่า
0: โอ้โหบอลเนี่ยเป็นอังกฤษที่เสียบอลกลางสนามนะครับแล้วจริงๆก็จังหวะนี้เองเนี่ยก็ต้องชมทางซูชิตด้วยนะครับที่ย้อนกลับมาแล้วก็ให้กับทางบาตูลิน่ายิงหนีมือโค้งโอ้โหพิกฟอร์ดควรจะเซฟได้นักเตะจากเอเวอร์ตันลูกนี้ทำไมปัดไม่ได้
1: ก็อาจจะโดนบังอยู่ด้วยเพราะโอไลลี่ก็พยายามจะกระโดดเข้ามาขวางเดคแคลไลส์ก็พยายามจะเข้ามาขวางโอ้สุดท้ายบอลผ่านทั้งสองคนไปแล้วพิกฟอร์ดพยายามปัดไม่พ้นครับ
0: จริงๆอ่ะมองจากมุมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอลก็ไม่ได้พุ่งเนี่ยนะกล้องจับมาที่พิกฟอร์ดเลยนะครับเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็เหมือนสโตนเองก็เข้าไปเคลียร์กับทางพิกฟอร์ดด้วยอารมณ์คงคิดว่าน่าจะปัดได้
1: อ
0: ะแต่พิกฟอร์ดเองปัดได้ก็จริงแต่ว่ามัน
1: ไม่พ้น
0: ไม่พ้น
1: นาทีที่36ครับโครเอเชียตามตีเสมอครับมาร์ตินบาตูลิน่าจากทางโคโมครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็โดดเด่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นรองทางนิโก้ปาสที่ดูจะโดดเด่นที่สุดของโคโมครับในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: บาตูริน่ายิงไตเสมอให้โครเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครับเกมน่าจะสนุกขึ้นอังกฤษก็จะประมาทไม่ได้แล้วนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพวกเขาครองบอลจนเสียบอลกลางสนามแล้วสุดท้ายจังหวะที่โต้กลับเร็วของเปลี่ยนจากรับไปลุกเร็วของทางโครเอเชียก็ทำให้พวกเขาได้ประตูตีเสมอและยิงอย่างเฉียบขาดจริงๆนะครับแฮร์รี่เคนนะครับเป็นผู้เล่นคนที่2ของอังกฤษนะที่ทำประตูได้ใน3ฟุตบอลโลกนะคุณจุดนะต่อจากเซอร์เดวิดเบคแฮมนะ
1: โ
0: อเคเนี่ยทำได้ในบอลโลก2018 2022แล้วก็2020

0: 6ส่วนพี่เบคเนี่ยเป็น98 2002แล้วก็2006
1: ครับผม
0: ที่ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับของอังกฤษ
1: เล่นไปเล่นมานี่38นาทีนะครับอังกฤษกับโครเอเชียก็ถือว่าเกมผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับ
0: ส่วนสถิติของพี่โดนะหลังจบเกมที่เจอกับทางเดียคองโกเนี่ยก็เป็นเกมที่10ติดต่อกันในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เขาทำประตูไม่ได้นะครับคุณจุน
1: ก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังกับทีมชาติก็อาจจะหายไปจริงๆนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโด
0: คนอายุ40อ่ะคุณว่าเขาฝืนไหม
1: แต่คุณภาพเลยโดยรวมผมว่าก็ยังได้อยู่อ่ะจริงๆจะไปโทษเขาคนเดียวก็อาจจะยากหน่อยเพราะถามว่าจะมีตัวไหนที่ขึ้นมาชัดเจนกว่าโรนัลโดแบบชัดๆมันก็อาจจะแบบมันไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นซะทีเดียวไงกอนซาโลลามอสกับเปเช่ก็สำรอง
0: แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องมนุษย์เนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างเว้นสังขารสังขารเนี่ยฮะก็คือสปีดความแข็งแกร่งคือบางทีใจไปแหละ
1: สังขารไม่ไป
0: สังขารไม่ไป
1: ครับ
0: นะอย่างตอนเนี้ยผมใจเนี่ยอยากจะลงไปเตะจะตาย
1: แต่
0: สังขารเนี่ยมันไม่ไหวฮะ เดินขึ้นบันไดยังหอบเลยตอนเนี้ย อยากกลับไปเตะบอลก็เข่าก็ไม่ค่อยดีละไ
1: ม่
0: ขี้เกียจละอย่างคุณจุ่นเงี้ย
1: โอ้ผมก็เตะไม่ไหวแล้วเข่าไปหมดละ
0: ไม่งั้นก็จะไปล้มลุกคุกคานอยู
1: ่ก็เห็นสภาพช่วงหลังก็เลยเลิกเตะดีกว่าเล่นไปก็อายเขา
0: อ่ะก็อังกฤษครับช่วงท้ายครับ5ทีสุดท้ายได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับรูฟฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยชื่อว่าไทรออนด้านะ
1: ม
0: ี3สีนะครับก็เป็นสีที่เป็นตัวแทนจาก3ประเทศเจ้าภาพแดงก็คือแคนาดา
1: ครับ
0: เขียวก็คือเม็กซิโกน้ำเงินก็เป็นสีแทนของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองครับคือพอได้เจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดช้าในคุณจุนการโปรโมทพวกอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกมันก็เลยเงียบเป็นไปด้วยเนาะ
1: อ
0: ย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาสคอตเคนนี่แน่ว่าผมเหรอเคนโขให้อังกฤษขึ้นนำเลยครับ 2-1 ลูกเตะมุมไม่ยอมน้อยหน้าครับเดเคอร์ไลท์เปิดลูกเตะมุมให้เคนโขอังกฤษนำ 2-1
1: โอ้ประตูที่81ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับและก็มีโอกาสแฮตทริกแล้วครับแบบนี้โอ้โหมงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะเตะมุมด้านขวาโดยทางเดเคอร์ไลท์แล้วไม่มีตัวประกบเลยครับโอ้โหแล้วเคนวิ่งมาตรงแถวจุดโทษครับสะบัดลูกนี้เสียบตาข่ายครับโอ้โหทำไมแนวรับโครเอเชียปล่อยให้เคนวิ่งมาแบบนั้นแล้วมงมาโอ้โหมันทะลุช่องมาพอดีนะครับแล้วก็แทบจะเบียดเสาไกลเข้าไปครับลูกมงของแฮร์รี่เคน
0: สุดยอดเลยครับลูกโขกคือเตะมุมเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับโครเอเชียพลาดเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ยืนประกบกันไม่ดีปล่อยให้แฮร์รี่เคนเนี่ยจ่ออยู่นอกจ่ออยู่บริเวณกรอบเขตโทษแล้วก็พุ่งเข้ามาโขกจน
1: โอ้โห
0: นี่ประตูไป
1: ประตูที่10ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของแฮร์รี่เคนนะครับเท่ากับแกรี่ลีนิเกอร
0: ์บอกว่าไทยสกอร์คู่อังกฤษโครเอเชีย 3-0 ครับคือผิดไปแล้วนะฮะ 3-0 เนี่ยนะฮะบอกสอบถามฮะกรณีจุดโทษถ้ามีผู้เล่นฝ่ายลุกวิ่งเข้ากรอบเขตโทษไปก่อนแล้วคนยิงจุดโทษยิงเข้าฝ่ายรับประท้วงให้ยิงใหม่บ้างได้ไหม
1: ถ้าตามกฎยิงใหม่นะครับต้องยิงใหม่นะครับ
0: กุมารกระซิบบอกคู่นี้เสมอฮะจากเด็กรถเขียวเมื่อวานถูกหมดเลย
1: แค
0: ปดู MSL กับ USL มาหลายปีเพิ่งมาใช้กับบอลโลกแต่ผมมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นตอนเบรกพวกไทยอินจะโฆษณายับยับแม้กระทั่งลูกเตะมุมแต่ที่เราดูมาที่บ้านเราไม่เห็นมีไทยอินเนาะทำไมที่อื่นมีเหรอ
1: หมายถึงยังไงนะพี่ขออีกที
0: หมายถึงเขาบอกว่า
1: อ๋อที่ต่างประเทศมีต่างประเทศมี
0: อ๋อเหรออ
1: ่าหมายถึงเวลาช่วงไฮเดรชั่นเบรกใช่ไหมมีถ้าต่างชาติบางชาติมี
0: บ้านเราไม่มีเนาะ
1: อ
0: ้าวเอาแล้ว

0: แล้วเคนเฮดทริกปะเนี่ยนะครับ
1: อ่ะปั๊มบอลตรงกลางสนามมาไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ยังกลิดเกือบจะหลุดเหมือนกันนะครับ
0: บิ๊กจุนกับนับฟุกใครยิ่งใหญ่กว่าจัน
1: โอ
0: ้กว่ากัน
1: ต้องพี่ฟุกสิครับผม
0: ต้องจุนแฟมิลี่สิครับ
1: แฟมิลี่ช่วงนี้เขาพี่ฟุกเขาขยายชื่อแล้ว
0: เหรอ
1: เราจะเห็นฟุกแฟมิลี่ตอนนี้เขามีคำกลางมีชื่อกลางฟุกพริบไหวแฟมิลี
0: ่เหรอ
1: น่าสมาชิกหลักๆมี4คนนะฮะ
0: มดสุรเดช
1: อันนั้นคนเล็ก
0: จุนเพนกวิน
1: อันนั้นไม่เกี่ยวคนโตเนี่ยสลุดพริบไหวหรือว่าใช้พริบไหวคนรองคือพี่ฟลุกพริบไหวแล้วคนที่3ก็คือ
0: พี่หังพริบไหว
1: ต้องน้องรักพี่สิฮะวาวจรวดพริบไหว
0: เขาเป็นต้นตระกูลนี
1: ่ต้นตระกูลเลย
0: อ้าวเอาจูดเบลลิงแฮมโดนทำฟาวแล้วครับบาซาลิชครับไปทำฟาวจูดเบลลิงแฮมอังกฤษเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงพอดิบพอดีนะครับท้ายครึ่งแรกก็ยังรักษาเป็นการเป็นทีมนำอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ฟรีคิกครับโอ้โหมีอยู่ในระยะทำการด้วยคุณจุนแล้วน่าจะประมาณ30หลาพอดีครับดูจากลายย่าเป็นแถวที่5 6 5 30หลา
1: โอ้โหครับผม
0: เป๊ะปะ
1: จินตคณิต8 บวก5 บวก7 บวก12
0: คูณพอดี
1: ครับ
0: กดเครื่องคิดเลขสิครับ
1: ครับผมทด5นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมที่ดัลลัสครับ
0: เสื้อทีมชาติอังกฤษสีตัวอักษรกับเบอร์สีแดงคุ้นตาจังเลยเหมือนเสื้อเบคแฮมใส่ปีไหนเหรอครับ
1: 98เนี่ย
0: เป็นเบอร์สีแดง
1: ครับ
0: ฟรีคิกของติดนะครับยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเดี๋ยวนะใครเอ่ยเหมือนจะเป็นริสเจมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ริสเจมแล้วมาดูเอเก้ไปยืนเกะกะอะไรครับไอ้หนูออกมานี่ลูก
1: ก็อาจจะเป็นซ้ายของมาดูเอเก
0: ้ไอ้หนูอย่าไปยุ่งเขาลิสเจมยิงครับเหมือนไปติดกำแพงแต่เบลลิงแฮมเองพยายามจะฟ้องว่าไปโดนมือหรือยังไงเนี่ยครับแต่ผู้สินก็ให้เล่นต่อไปมีนักเตะคนหนึ่งครับอยากให้เขารักษาสุขภาพด้วยครับผม
1: ใครครับ
0: ลูก้านอนดึก
1: โอ้ย นอนน้อยเหรอ
0: มีนอนน้อยบิ๊กอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกพิจุนบรรยายเกาโชนักเตะเกาโชที่เล่นบอลโลกคนนี้เป็นไงบ้าง
1: อ๋อที่มีทำประตูไปแล้วออสติการ์ดของนอร์เวย์นะครับประกันหลังจากเจนัวนี่เมื่อวานก็ทำประตูได้นะอ้าววันนี้ก็มีบาตูลิน่าอีกคนนึงที่นึกได้เร็ว
0: ๆปาสลิชครับให้กวาเดโอปาจูริน่าคนทำประตูตีเสมอให้โครเอเชียนะครับสุตาโลมาที่อุสโควิชให้โอ้โหโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วโครเอเชียยังอยู่ได้ครับลูก้าโมดิชทดเจ็บครึ่งแรกใน5นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทดไปแล้วประมาณ2นาทีสุตาโลวางขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเปริซิตเอาทำบอลออกไปเองครับออกไปแล้วครับบอลออกไปริมเส้นด้านข้าง
1: พยายามจะแตะซ้ายลงมานะครับแต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างไปก่อนครับเปริซิตภาพช้าตัดมาให้ดูแฮร์รี่เคนครับโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆไม่มีตัวประกบครับจริงๆตรงนั้นก็มีตัวผู้เล่นของเคลเชียเนี่ยพยายามจะกระโดดมงเหมือนกันนะครับทางบูสโควิชแต่ว่าบอลมันมาโด่งครับเลยศีรษะเข้าไปแล้วก็ไปเข้าทางของแฮร์รี่เคนครับมาอีกแล้วครับโครเอเชียง้างไกลแล้วซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมาริโอปาซาลิชอดีตแข้งเชลซีครับนี่ก็ป จจุบันอยู่กับทางแอตแลนต้านะครับ

0: ลูกยิงของพาสลิชเองก็บอลไปไต่หลังเขามากเกินไปก็เลยออกข้างครับเซตบอลขึ้นมาจากแนวรับอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษเหลืออีกประมาณนาทีกว่าๆครับจะหมดครึ่งแรกสตานิซิชครับให้กวาดิโอโมดิชโดนตามจากข้างหน้าหลังผู้สินให้ฟาวครับลูก้าโมดิชโดนแฮร์รี่เคนไปทำฟาว
1: แฮร์รี่เคนพยายามจะเข้าไปเบียดแย่นะครับคือเจ้าตัวอาจจะมองว่าเป็นการเข้าไปเบียดเฉยๆนะผู้สินให้ฟาวกับทางโครเอเชียนะครับ
0: เปริซิชครับย้อนมากวาดิโอยอสโกกวาดิโอลูก้าโมดิชครับวงกลมกลางสนามสุตาโลให้มาที่วูสโควิชโครเอเชียขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับมาทูริน่าให้มาโอ้โหทางปาซิชวนกลับไปที่วูสโควิชวูสโควิชคือตอนนี้โครเอเชียเองขึงอ้าวแล้วตีเสมอเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้ง่ายๆครับทางโครเอเชียเป็นมูซ่าครับที่ยิงตีเสมอให้กับทางโครเอเชียคือในรับอังกฤษพลาดนิดเดียวครับจังหวะหยอดขึ้นมาข้างหน้าแล้วมีตัวโขกตั้งให้กับทางมูซ่ายิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ
1: จังหวะบอของโครเอเชียเซตกันโอ้โหแต่อาจจะต้องมาเช็คลายของเปริซิชที่เป็นคนมงชงมาให้ทางเปตามูซ่าซัดเข้าไปเนี่ยอยู่ในไลน์ออฟไซด์หรือเปล่านะครับจังหวะวิ่งขึ้นมาของทางเปริซิชครับเดี๋ยวต้องเช็คเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะพี่เอกนะก
0: ับ
1: ลายเกมรับของทางกรี
0: กน่าจะเหลื่อมนิดๆนะครับทางจังหวะที่อีวานปริสิตเนี่ยทะลุแนวรับของอังกฤษไปโขกตั้งกลับมาเนี่ยครับผู
1: ้โอ้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มไปด้วยครับน่าจะเช็คแล้วเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะครับตีเสมอได้จากทางเปตามูซ่าครับประตูที่2ของเขาในนามทีมชาติโครเอเชียนะครับในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ทำให้จบ45นาทีแรกนะครับเสมอกัน2-2นะครับอังกฤษขึ้นนำก่อน2ครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบ45นาทีแรกก็แค่เสมอนะครับได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนจุดโทษนาทีที่12มาร์ตินบาตูลิน่าตีเสมอโครเอเชียนาทีที่36หลังจากนั้นแฮร์รี่เคนมาหม่งให้อังกฤษขึ้นนำนาทีที่42นะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลานาทีที่5ครับเปตามูซ่าก็มาซัดตีเสมอให้กับโครเอเชียได้วัยรุ่นปิดซาวให้พี่หน่อยเอ้าทำไมเสียงมันยังเข้าเลย
0: เสียงในหูพี่ยังได้ยินนะ
1: เสียงหูพี่ได้ยินไม่เป็นไรใช่
2: ไ
1: ห
2: ม
1: อ๋อโอเคได้มันได้ยินในแค่หูเราเฉยๆ
0: โอเคก็จบครึ่งแรกก็เสมอไป2ประตู2เอาจริงๆจากภาพช้าที่เห็นตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะเหลื่อมมานิดๆนะครับ
1: กึ่งๆแต่บางทีมันอาจจะหลอกสายตานะครับ
0: เออนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีการเช็ค VR แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นภาพก่อนช่วงพักครึ่งเดี๋ยวยังไงน่าจะมีการตัดมาให้ดูแน่นอน
1: ครับ
0: ครับอ่ะก็เป็นประตูตีเสมอ 2-2 ของโครเอเชียในช่วงท้ายพอดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ครับ
0: ไปฟังโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาในครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกระหว่างเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับ
1: ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022

0: นชัยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศ

0: ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ Group of Deathและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Group of Death ที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
3: ์ฟัง Active Radio
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าว

0: ำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: สมทจำกัดมหาชนเป็นกิจกรรมใหญ่เลย
3: ครับผม
2: ผู้ฟังฮะต้องบอกแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan คร
3: ับ
2: ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
3: ครับ
2: เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะครับในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของท่านลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับสามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือใครที่ฟังหรือชมเราทาง YouTube และ Facebook เนี่ยมี QR Code ที่อยู่ที่จอด้านขวาสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมไปดูกติกาว่าเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไ
3: ร
2: นะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยและซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมบวชและเชียร์ทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆที่บัตร Mcot Superfan Starter 20บาทได้รับ10สิทธิ์นะฮะในการบวชหรือ10ใบ
3: ครับผม
2: นำไปบวชทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับบวชให้ทีมอะไรเป็นแชมป์โลกอะไรก็บวชไปนะครับโดยบัตรที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจ Mcot Superfan ราคาสูงที่สุดคือ500บาทเนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการโหวตทุกใบนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะรางวัลใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนนะ
3: MPV พี่เพิ่งไปถ่ายรูปคู่มาเนี่ย
2: ถูกต้องฟาริซอน MPV EV Superfan นะครับ
3: ครับ
2: ก็ใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook วันนี้น่าจะเห็นรถคันจริงแล้วผมไปถ่ายมาไปอินเสิร์ตมาให้
3: ครับผม
2: นะครับ Farizon MPV EV Superfan 1คันมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับ
3: โอ
2: ้เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อสมทที่ผมอยู่มาที่เนี่ย รางวัลนี้มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับ
3: ครับผม
2: 1รางวัล
3: โอ้โห
2: นะครับแล้วก็รางวัลที่2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนี่คันละเป็นแสนนะคุณ
3: โอ้โห
2: จักรยานไฟฟ้าเนี่ย5รางวัล
3: ไม่ธรรมดา
2: ตั๋วเครื่องบินไปกลับจากบางกอกแอร์เวย์ครับเป็นเส้นทางภายในประเทศอีก24รางวัล
3: โอ้โหเพียบ
2: และมีโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชนะอีก5รางวัล
3: ครับผม
2: พูดง่ายโกกิฟต์วอลเชอร์เนี่ยรางวัลละ10,000บาทคุณจุ่นเอาโกกิฟต์วอลเชอร์ไปซื้อทองได้ที่ห้างทองออโรราได้มูลค่า 10,000 บาท
3: ก็คือสมมุติตอนนี้สมมุติตีว่า 64,000 บาทนึงเราเอาไปกิฟต์วอลเชอร์ไปแลกมามันก็จะเหลือ 54,000
2: ถูกต้อง
3: น
2: ี่นะครับเป็นรางวัลที่4นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายคือสมัครเข้าไปดูเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะซื้อ
3: แพ็คเกจ
2: บัตรไปโหวตเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมพูดง่ายคือหมดเขต15นาทีก่อนบอลนัดชิงเตะ
3: อ๋อเหรอ
2: ไม่งั้นคุณจะไปรู้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยง่าย
3: โอเค
2: คือจริงๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องโหวตทีมชาติใดถูกแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล นะ
3: ครับ
2: โหวตไม่ถูกคุณโหวตไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเงื่อนไขหนึ่งคือนะเนื่องจากมันเป็นระบบในการโหวตเป็นแบบออนไลน์เล
3: ็กๆถูก
2: ไหม
3: พ
2: นักงานและครอบครัวของบมจ. อสมท.หมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ทำระบบโหวตให้เราหมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสซึ่งคุณจุน
3: ไม่มีนอกมีนายแน่นอน
2: ไม่มีนอกคุณจุนเป็นคนนอกเนี่ย
3: ครับผม
2: ถือว่าเป็นฟรีแลนซ
3: ์ได
2: ้เข้าร่วมได
3: ้ครับผมเดี๋ยวรีบบอกเมียเลย
2: บอกเมียเลย
3: เ
2: มียคนไหน
3: เมียคนเดียวสิครับผมมีเมียคนเดียว
2: คิดดี
3: เราอย่าเอานิสัยส่วนตัวตัวเองมาบอกคนอื่นเ
2: ซ่ดีๆกี่คน
3: คนเดียวคนเดียว
2: เอาตอนนี้เกมระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียจะกลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังกันแล้วนะครับ
3: ครับผม

0: อ่ะก็ข้อความทาง SMS 4689899ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับบอกว่าปลาสลิดเก่งยังไงก็แพ้ปลาหมอคางดำ
1: โอ้โหเห็นตอนนี้นี่โอ้โหแพ้พันง่ายดีเหลือเกิน
0: สุดยอดนะบอกผมก็อยากเตะบอลเหมือนกันครับแต่สังขารไม่ไหวดีอย่างเดียวยังไม่จั่วลมฮะคุณทั้งสองยังจั่วลมไม่ให้แต่คุณเทศ
1: ผมนี่ยังนะฮะโอ้ยังไม่รีบขนาดนั้น
0: บอกเจ้าพ่อภาคบอลเบอร์หนึ่งของไทยของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดปีนี้ของจันเอกคือได้จัดรายการคู่กับบิ๊กจุน
1: เรียกว่าเป็นบุญของผมดีกว่าที่คุณสาได้จัดกับทางบอสเอทที่เขายอมสละเวลามาที่99
0: 41สถานีมีอะไรบ้างครับพี่บอกหน่อยหมายคำว่า41สถานีเนี่ย
1: ก็มีนานา
0: หมายถึงเป็นสถานีวิทยุ
1: ครับผม
0: ที่เขามีเสากระจายสัญญาณ41สถานี
1: ครับ
0: อาจจะอยู่ที่สมมุตินะขอนแก่นแต่เวลาฟังเนี่ยออกอากาศจากเสาสัญญาณขอนแก่นแต่ครอบคลุมจังหวัดรอบๆไง
1: อ่าโอเค
0: นั่นแหละเขาเรียก1สถานีแบบนั้นนะไม่ใช่สถานีนานาอย่างนั้นไม
1: ่
0: ใช
1: ่ไม่ใช่นะฮะ
0: ไม่ใช่
1: ไม่มีสนามเป้านานาจตุจักรไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่มีไม่มี
1: ครับผม
0: ตลกใหญ
1: ่ตอนนี้เกมครึ่งหลังกลับมาออกสตาร์ทแล้วนะครับอังกฤษกับโครเอเชียนะครับครึ่งแรก 2-2 นะครับอังกฤษได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนครับจุดโทษนาทีที่12นะครับมาตูริน่าตีเสมอโครเอเชียนาที36จากนั้นแฮร์รี่เคนมามงให้กับอังกฤษขึ้นนำ 2-1 นาทีที่42นะครับก่อนที่เปตามูซ่าจะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ดูจากตรงนี้ทั้ง2ทีมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งเวลาหลัง
0: ข้อความทาง Facebook บอกว่าขอบคุณสุประชัยนะคุณเอกคุณกลับไปเล่นว่าวให้ผมดูบ่อยๆนะครับอันนี้ว่าวจริงๆนะ
1: ครับผมครับ
0: คือผมมาไปต่างจังหวัดผมก็ติดว่าวถ่ายหลังรถไว
1: ้
0: แต่ล่าสุดที่ไปที่ระยอง
1: ครับผม
0: ไม่ค่อยมีเลยนะอ้าวอังกฤษพาบอลเข้าลึกในกรอบเขตโทษแล้วยองยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ทำไมไวจังจูดเบลลิงแฮมครับยิงให้อังกฤษออกนำโครเอเชีย 3-2 แล้วยิงท่าดีใจแบบนี้เลยคุณจูด
1: โอ้โห
0: พี่จูด
1: มาครึ่งหลังแป๊บเดียวครับอังกฤษมาขึ้นนำได้อีกครั้งนึงครับจูดเบลลิงแฮมประตูที่7ในนามทีมชาติครับของดาวเตะวัย22ปีครับแม่จริงๆวันนี้เกมรับโครเอเชียก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะพี่เอกนะจังหวะอังกฤษเซตบอลจากแดนตัวเองนะครับโอ้โหและเอเลียตเนลสันตวัดขึ้นมาทางด้านขวาจูดเบลลิงแฮมพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วซัดชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมทางด้านของจูดเบลลิงแฮมเลยครับพาบอลหนีมาริโอปาซาลิชที่พยายามจะวิ่งมาแต่ไม่ทันนะครับตามความเร็วของทางเบลลิงแฮมไม่ทันและจังหวะยิงคือบอลกระเด้งพื้นแต่ว่ามันเข้ามุมพอดีครับชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปหมดสิทธิ์เซฟครับลิวาโควิช
0: แล้วท่าดีใจของจูดนี่ก็คืออย่างนี้เลย
1: ใช่ท่าหลักแกก็จะกางแขนออกไปทั้งสองข้างนะคร
0: ับ ส่วนโทมัสซูเคิลเมื่อสักครู่จะทำอย่างนี
1: ้
0: โชคเลยโช
1: คครับผมโชคแสลมนาทีที่47นะครับ2นาทีเท่านั้นจริงๆก็ต้องบอกว่ามาสักนาที30วินะประตูของจูดที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 3-2 ในครึ่งหลัง
0: อ้าวมาอีกแล้วเบลลิงแฮมยิงโอ้โหคราวนี้อัดไปตรงๆลิวาโควิชเลยนะครับบอลเนี่ยที่กลายเป็นจังหวะยิงของติเนี่ยมาจากความผิดพลาดเองในการออกบอลของลิวาโควิชนี่แหละครับ
1: โอ้โหคึกคักครับอังกฤษครึ่งหลังได้บอลมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วแตะเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษมา19แล้วยิงจังหวะนี้แต่ว่าบอลไม่ห่างตัวลิวาโควิชครับโดนปัดทิ้งออกหลังไปอังกฤษยังได้แตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับโครเอเชียก็ต้องระวังครับจังหวะแตะมุมอังกฤษนี่โดนแฮร์รี่เคนลงโทษมาแล้วนะครับในครึ่งแรก
0: อ่านะครับมีซานิชิชไปตามประกบแฮร์รี่เคนแล้วครับปล่อยไม่ได้แล้วโดนบรีฟมาแล้วเดย์แคไลท์เปิดเสา2ข่าวนี้นะเป็นโอ๊ยนิโคอะไรพี่โอ้โหไปโคกับเสาไกลนี่เนี่ยไปจับแฮร์รี่เคนเหรอโยนให้โอไรลี่โอ้โหคนเดียวเลยเห็นไหมคุณยุน
1: วันนี้นี่แหมตัวประกบของทางโครเอเชียในการรับมืออังกฤษไม่ค่อยดีครับกับจังหวะเตะมุมเปิดมาเสาไกลนะครับมงคนเดียวครับนิโก้ไรลี่แต่ว่ามุมมันอาจจะไม่เยอะด้วยครับสุดท้ายบอลก็ไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ไม่เอาแม็กควายมาเป็นแม็กควายเนี่ยมงเข้าไปแล้ว
1: โอ้อารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัว
0: อารมณ์ส่วนตัว
1: เออ

0: บอกว่าคุณประสิทธิ์นะจากใน Facebook บอกว่าพี่เอกเป็นคนใต้ใหม่นี้เห็นลงทองแดงดวงต้นชั่วโมง
1: พี่เอกนี่จริงๆมีเรียกว่ามีเชื้อสายจังหวัดอื่นด้วยไหม
0: ไม่มีเลย
1: คนกรุงเทพโดยตรงเป็นคนกรุงเทพเลย
0: เกิดที่โรงพยาบาลวชิระ
1: เป็นคนกรุงเทพแต่
0: เหมือนจริงๆผมเกิดโรงพยาบาลศิริราชเกิดที่โรงพยาบาลศิริราช
1: โอ้โหของกินเพียบแล้วผมว่าตอนนี้ของกินเยอะกว่าเดิมผมเพิ่งไปล่าสุดมา
0: น้อยกว่าเดิม
1: หรอผมไม่เคยไปไอ้ด้านหลังแล้วผมเพิ่งเห็นโอ้โหเฮ้ย
0: มาอ่ะแยกเป็น2ถ้าริมถนนเนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อน
1: อ๋อ
0: ริมถนนในท่าน้ําเนี่ยสมัยก่อนเยอะกว่า
1: ตรงที่จอดรถที่ติดกับตรงที่จอดรถวัดอ่ะพี่เอกตรงตลาดข้างในตรงนั้น
0: อ่
1: ะ
0: อันนั้นเยอะ
1: โอ
0: ้
1: โหผมไม่เคยเดินไปตรงนั้น
0: ซอยวังหลังก็จะเยอะกว่าสมัยก่อนเค้าก็ทําตลาดเพิ่มอะไรเพิ่มอ้าวทางบาทูริน่าบอกเฮ้ยจะยิงอังกฤษอยู่แล้วจะมาเดินวังหลังอะไรแล้ว
1: โอ้โหวิ่งกันโอ้โหแต่ว่าเรียกฟาวให้โครเอเชียได้นะครับบาตูลิน่าแต่ว่าแม้ว่าจะโดนนำไป 3-2 นะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้แก้ตัวเยอะในเกมนี้ครับสำหรับทางโครเอเชียและเกมรับอังกฤษเองก็ไม่ดีเช่นกันนะครับเสียง่ายเหมือนกัน
0: โครเอเชียจะได้ฟรีคิกครับระยะประมาณ36หลานะครับโมดิชหยอดเข้าไปไม่ดีเท่าไหร่ครับไปติดแฮร์รี่เคนแอลิเคนก็ลงไปช่วยเกมรับด้วยแล้วครับจูดเบลลิงแฮมให้จังหวะโต้กลับแอนโทนีกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนจ่ายไม่ถึงทางโทนี่มาดูไอเก้คือจริงถ้าเกมรุกเนี่ยอังกฤษจะมีการปรับเปลี่ยนในคุณจูนผมมองว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยคนที่ควรจะโดนก็คือแอนโทนีกอร์ดอนนี่แหละครับ
1: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะอย่างโนนี่อย่างน้อยๆเนี่ยก็เรียกจุดโทษให้ทีมได้
0: ใช่มาอีกทีนึงครับอังกฤษเดคันไรส์ไหลเข้าขวาปัดโค้งโอ้โหโดนเซฟโอ้โหเกือบเป็นประตู 4-2 ของอังกฤษครับดีว่าโควิดหน้าเหวอเลยโดนไรส์ส่อง
1: โอ้โหจริงๆทั้งทิศทางน้ำหนักนี่มาน่ากลัวนะครับปั่นไซโป้งกะให้เลี้ยวเข้าเสาไกลครับแม้แต่ดูจากเหลี่ยมตรงนี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้เข้ามุมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมของลิวาโควิชเลยครับต้องบินปัดทิ้งออกไปครับโอ้โหเพราะว่าปั่นกะไซโป้งมาของเดคลาร์สก็แรงดีเหลือเกินครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามุมมากนักนะครับ
0: โอ้โหพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของโครเอเชียเนี่ยมีปัญหาแล้วครับแนวรับโครเอเชียคือถ้าปล่อยให้เดคลาร์สหรือปล่อยให้นักเตะอังกฤษคนอื่นเนี่ยจับมีเวลาแต่งได้ปั่นอย่างนี้นี่ก็จะยุ่งเลยครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษครับขึ้นมาหมดนะครับสโตนเคนโอไรลี่คอนซาเดคาไลส์เปิดเข้ามายังติดที่เปริซิชเอาบอลลงครับทางเดคันไรส์หนีมาถึงเส้นหลังหยอดเข้ามาเปริซิชมงทิ้งเสียลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ด้านในนี่ก็มีผู้เล่นของอังกฤษอยู่หน้าป่าประตูของโครเอเชียครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงเลยครับเปริซิชมงเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนแต่อังกฤษก็ได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านขวานะครับโดยเดคันไลส์เดี๋ยวดูว่าจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าครับกับการรับมือการเล่นลูกเตะมุมเต่าคราวนี้เล่นสั้นครับอังกฤษ
0: วิสเกมไอเอเลียตแอนเดอร์สันโอ้โหเปิดแรงไปนิดแล้วครับแต่ยังแก้ได้อังกฤษโดนเสียบผู้สินให้เล่นต่อไม่ฟาวเป็นเตะจากประตูนะครับ
1: จังหวะโนนี่แต่โดนโนนี่จริงๆแล้วครับไปโดนฝ่าเท้าของโนนี่มาดูเก้ออกหลังนะครับจังหวะที่เบียดจะแย่งเล่นกับทางลูก้าโมดิช
0: บอกกูมานกระซิบมาแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เสมอเด็กรถเขียวทำงานไปฟัง99เพลิน
1: ขอบคุณครับ
0: นี่บอกว่าภาคให้จงหนักลูกไม่สวยแต่อยู่กับมันได้นะครับนั่งฟังพวกพี่จนท้องแข็งไปหมดแล้วนะฮะท้องแข็งยังดีอย่านะอย่าใจแข็ง
1: ถ้าท้องแข็งนี่ต้องไปต่อยกับอะไรนะเขาชื่ออะไรนะปีเตอร์เลยนะ
0: ปีเตอร์เดนแมน
1: โอ้โหนั่นก็ท้องแข็ง
0: อย่างคุณจุนเนี่ยไปยืนกับปีเตอร์เดนแมนน่ะคุณน่าจะอยู่ประมาณหัวเข่าเขาอ่ะ
1: อุ้ยถ้างั้นพี่เอกนักแข้งเลยนะบ้าบอจริงเหรอถ้าผมแค่หัวเข่านี่พี่ไม่ถึงนาง
0: หรอ
1: แข้งเนี่ย

0: ผมคนนะไม่ใช่หมาดัดชุนครับตรงนี้มาดูเก้ให้มาติดที่มาริโอปาซาลิชครับแล้วอังกฤษเสียลูกเตะมุมอีกแล้วอังกฤษได้ลูกเตะมุมอีกแล้ว
1: ครับผมพยายามจะตัดเข้าไปด้านในนะครับทางลิสเจมติดปาซาลิชครับพอดีไปวนแถวบางบ่อเลยติดปาซาลิชเตะมุมด้านขวาของอังกฤษครับแล้วก็เป็นเดคลายส์รับหน้าที่เหมือนเดิมครับ วันนี้เวลาได้เตะมุมน่ากลัวนะครับอังกฤษเนี่ย
0: ไม่แห่มันพอดีเลย
1: ทำไมครับ
0: มีทั้งไรซ์มีทั้งข้าวมีทั้งปลาสลิดกินเลย
1: ครับผม
0: มีแค่ไรซ์อ่ะในคันข้าว
1: โอ้ครับผมแม
0: ่พอดีนะ
1: ยอดเยี่ยมไปเลยฮะ
0: นึกได้เตะมุมครับเดคันไรซ์แซบมุมทงฝั่งขวาเปิดเข้ามาใต้โค้งก็เป็นประตูซ้ำไม่เข้าอังกฤษยังไม่ได้ประตูที่4โอ้โหรอดตายเหมือนควายควิดโครเอเชียยังโดนอีกหนึ่งลันลอกครับไม่เสียประตูครับโครเอเชีย
1: โอ้โหลิวาโควิชช่วยเอาไว้ครับจังหวะเปิดมาโอไลลี่หม่งวิถีบอลเข้ากลางประตูปัดทิ้งมากอรอนหม่งซ้ำยังปัดได้ทีแล้วบอลไต่ตัวของลิวาโควิชคอนซ่าพยายามจะเข้าไปซ้ำก็ไม่ได้ครับโอ้โหแม่ไม่ได้ประตูที่4ครับอังกฤษ
0: นี่อังกฤษหรืออาร์เซนอลครับเนี่ย
1: โอ้โหแต่วันนี้ลูกกาอากาศนิดอังกฤษเล่นงานโครเอเชียได้ดีเหลือเกินเอ้าเหมือนจะมีการเช็คบางอย่าง
0: แบกมองตูดแปงเช็คแล้วไม่มีอะไรใช่ไหม
1: โอเคเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนี่คืออะไร
1: เช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เตะไอ้คุณหิวอะฮะดูคุณหิวโหยนะมา99วันนี้ก่อนมาคุณก็ซัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแล้วเปิดมาคราวนี้เดคันไลท์ชกทิ้งออกไปก่อนครับลิวาโควิชโอ้นี่กะภาคเสร็จแล้วอิ่มอิ่มทั้งได้เงินอิ่มทั้งได้กินของฟรีเลยวะ
0: เหมือนมาดูบอล
1: โอ้แม่อ
0: ะไรจะดีกว่านั้น
1: มาดูบอลได้ตังแถมอิ่มอีกฮะสุดยอดไปเลย
0: แฮร์รี่เคนเข้าตายิงติดเซฟลิวาโควิชอีกแล้วมันยิงกันเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยลิวาโควิชปัดทิ้งออกมาอีกแล้ว
1: โอ้โหเซฟจะนิ้วกุดอยู่แล้วครับครึ่งหลังของลิวาโควิชมาเป็นพายุเลยครับอังกฤษ
0: ยัวแฮร์รี่เคนซ้ำหน้าบ่าประตูไม่เสียประตูโอ้โหโคเชียอะไรครับเนี่ยบอกอังกฤษเบาๆหน่อยลิวาโควิชโอ้ยเจ็บมือไปหมดแล้ว
1: จังหวะจะชาร์จของแฮร์รี่เคนครับแต่ว่าสตานิเซชครับช่วยเบียดเอาไว้ได้ก่อนแต่คนที่ช่วยมากกว่าคือลิวาโควิชครับโอ้โหเซฟกระจุยกระจายจริงครึ่งหลังโอ้เซฟจนเจ็บนะครับ
0: เจ็บเลยครับ
1: จังหวะยิงก่อนหน้านี้โอ้โหยังดีที่ยังล้มตัวมาปัดด้วยมือซ้ายได้ทันนะครับลูกยิงแฮร์รี่เคนและเปิดมาอีกทีนึงทางแฮร์รี่เคนจะยิงนิดหมาไปติดทางสตานิเซชขวางเอาไว้แต่ว่าจังหวะเข้าไปชาร์จของเคนนี่ก็ไปปะทะกับลิวาโควิชเปลี่ยนลูก้าโมดิชออกเลยครับเอามาดูโควาชิชลงมาเล่นแทน
0: นี่สำเนียงคุณนี่เหมือนคุณไปอาศัยอยู่ที่ซาเกร็บมาสัก 7-8 ปี
1: อ้าวเติบโตที่ซาเกร็บ
0: มาเดโอโควาชิชนี่คุณไม่เรียกโควาชิชเหมือนแฟนบอลไทยทั่วไปด้วยคุณเหมือนเกิดที่ซาเกร็บ
1: มันติดไปแล้วบางทีเราก็มันติดไปแล้วไง
0: สุดยอด
1: เดี๋ยวพอไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็ทั้งเกมเดี๋ยวโควาชิชโควาชิช
0: สุดยอด
1: เนี่ยแล้วพี่เพิ่มความกดดันให้ผมคราวนี้จะเรียกโควาชิชแต่ละทีนี่โอ้โหเกรงเลย
0: คุณจะเอาแบบเฮ้ยนี่คุณกะว่าจะเอาคุณจะล้มพี่หมวยมาฟิลี่อีกคน
1: โอ้โหไปพี่หมวยจะบ้าแล้วโอ้ยพี่หมวยเจ้าหมวยเราดีเขาเอกอุทางด้านภาษา
0: เหรอ
1: โอ้โหนี่โอ้นี่หาเรื่องไปถึงเจ้าหมวยแล
0: ้
1: ว
0: ไอ้ผมเห็นคุณเขียนบทความคุณใช้มาเฟียร่าคุณจะ
1: สู้กับมาเฟียรี
0: ่คุณจะสู้กับมาเฟียรี
1: ่หาเรื่องให้เจ้าหมวยอีกอะกับผมเนี่ยไม่เม
0: ต้องลงโควาชิชหรือโควาชิช
1: ผมจะแต่งโควาชิช
0: เอาล่ะ
1: แต่แล้วแต่พี่เองนะถ้าโควาชิชก็ได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
0: อันนี้จอร์แดนพิกฟอร์ดคุณไม่พิกฟอร์ดนะ
1: ก็แล้วแต่คนเรียกไงก็ยังไงก็ได้ผมแล้วแต่ได้หมด
0: โอเคได้ก็แฟน99ที่ยังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยากให้คึกคักกันนะครับ ไม่อยากให้เครียดเพราะว่ามันดึกอ่ะ
1: ใช่ถ้าเรื่องตึงตังอะไรไปก็โทษพี่เอกหิมสกุลนะฮะ
0: อยากให้สนุกอยาก
1: ให้สนุกเราไม่จำเป็นต้องหาศัตรูนี่ครับ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เหรอ
0: สนุกก็ต้องมีศัตรูด้วย
1: แล้วหาศัตรู

0: รุ่นใหญ่ให้ผมทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้ก็อาบิจ้าอุมาเจ๋หมวยอีกแม
1: ่นี่ดีนะเนี่ยที่อิตาลีไม่มาไม่งั้นคุณหวังจะคนป่ายาวอีกคนหนึ่ง
0: ป่ายังเจ็บช้ำอยู่เลยอิตาลีตกรอบอีก
1: แล้วไม่รู้ว่าหลบเลียแผลใจดีขึ้นหรือยังนะป่ายาว
0: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมนะครับอังกฤษยังนำ

0: ายอันตราย
1: ใช่ไหม
0: แต่เขาคงมีวิธีที่จะ
1: เตรียมตัว
0: เตรียมตัว
1: ระมัดระวังอยู่แล้ว
0: อาจจะติดป้ายก่อนเข้าสวนยางว่าห้าม
1: งูในสวนยางกับงูบนหัวพี่ไหนน่ากลัวกว่าง
0: ูบนหัวพี่ดิครับ
1: ครับผม
0: เครียดแล้วครับ
1: โอ้โหวันนี้ลูกทีมเสียง่ายครับทางสลัตโกดาลิชเฮดโค้ชของทางโครเอเชีย
0: ครับข้อความทาง YouTube บ้างบอกเอาแรดฟอร์ดมาได้แล้วคือไม่คมไงคงเห็นไม่คม
1: แล้วก็กอร์ดอนก็อาจจะเงียบๆด้วยไง
0: คุณณัฐพงศ์บอกเห็นด้วยคุณเอกครับถ้าเอาแม็กไกวร์มาเนี่ยโขกเข้าไปแล้วดูวันนี้แนวรับโครเอเชียจะมีปัญหากับการป้องกันลูก
1: กาอากาศ
0: กาอากาศนะของกิ่นนะแม็กไกวร์ The Great นี่นะคุณแฟนบอลของทางอังกฤษเนาะ
1: บ
0: อกเสียงเบามากครับเสียงไม่เข้าไมค์เสียงคุณจุนหรือเปล่าน
1: ั่นดิเดี๋ยวผมใกล้หน่อยแล้วกันขออภัยขออภัย
0: อังกฤษหลังรั่วจางเอาแม็กไกวร์ผมกลับมาทีนะครับ
1: ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะครึ่งแรกเสียค่อนข้างง่ายนะครับ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะรบกวนนิดนึงนะครับแฟนๆรายการที่ทักทายกันอยู่ทาง YouTube เนี่ยมีบอกมาว่าเสียงภาคเบาก็เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับทาง Facebook ว่ายังไงทางวิทยุว่ายังไงบ้างนะครับมาทักทายมานะสตานิซิชครับโคกเซตบอลย้อนกับหลังไปอังกฤษเองเนี่ยก็ใช้การบีบเร็วเพื่อจะเอาบอลจากโครเอเชียกลับคืนมานะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะที่แรชชี่ของแฟนแมนยูเองเอ้ยแฟนบาร์ซ่าหรือแฟนแมนยูดีแรชชี
1: ่ก็ต้องแฟนโอ้โหบอกยากบาร์ซ่าเขาไม่เอาแล้วด้วย
0: นี่คืออาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกนะคุณจุนมาเพราะว่าแรดฟอร์ดเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นเรื่องของการเล่นแบบ
1: ความขยันด้วยในการวิ่งไล่บีบอะไรเงี้ยแต่กอร์ดอนนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแข้งบาร์ซ่าแล้วนะ
0: นี่ครับยังเซตเกมขึ้นมาไม่ได้นะครับทางโครเอเชียสุตาโลครับเปิดยาวขึ้นมาติดที่ทางคอนซ่าโอ้โหอังกฤษเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะครับเกมว่านำอยู
1: ่เดอร์สไบรันครับ
0: ใครฮะ
1: นักเมกันฟุตบอล
0: โอ้โหนี่คุณไปทุกวงการเลยเหรอ คุณจะรู้จักหมดไม่ได้นะ
1: ก็ได้ยินบ้างเขาก็อยู่กับดัลลัส
0: ให้คุณจะเก่งทางไม่ได้นะคุณจุด
1: ทาง
0: ครับทางโครเอเชียได้จังหวะเปิดเกมรุกขึ้นมาบ้างริมเส้นด้านขวาสูชิดดึงเข้าซ้ายโอ้โหพี่ไม่ยิงไงคือดึงเข้าซ้ายแล้วไม่ยิงจังหวะแรกกลับไปล็อกเข้าขวาอีกทีนึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีจังหวะยิงเลยครับโครเอเชียแล้วผู้สินยังไงไม่ให้เตะมุมด้วย
1: จังหวะซูชิชจะล็อกหนีทางจอห์นสโตนแล้วซูชิชปล่อย
0: เอ้า
1: พอมองว่าน่าจะได้แต่เหมือนว่าสุดท้ายบอลอาจจะไปโดนผู้เล่นโครเอเชียออกนั่นแหละ
0: ก็โดนออกจริงๆโดนฉีดแล้วทำไมเปริซิตไม่เล่นงง
1: ก็อาจจะคิดว่า
0: เห็นโดนเข่าชัดๆ
1: ก็อาจจะคิดว่าตัวเองจะได้เตะมุมไง
0: ใช้สถานการณ์หลอกไม่บอกเล่นรอโดนสมใจแล้วครับเคน4เม็ดนะฮะแล้วก็คุณธนพงศ์บอกน้าหังแค่โคจรมาครับดูแล้วไม่น่าจะสู้บิ๊กจุ่นได้อ้าวนะฮะ
1: เดสไบอันนี่ผมดูเลิกไปฤดูกาลสุดท้ายนี่คือ2020นะครับนี่เขาก็เป็นอดีตปีกนอกของดัลลัสคาร์บอยนะ
0: ครับผมแล้วถ้าปีกบนนะฮะ
1: ปีกบนก็จะเนื้อเยอะหน่อย
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ครับผมว่าโดก็มีส่วนนะครับสำหรับโปรตุเกสเพราะมีจังหวะหนึ่งแทนที่ยิงดันจ่ายให้โดผมว่าเขาเกรงใจโดจากคุณแสงมณีนะฮะบอกว่าไมค์ห้องนี้ต้องใกล้ปากครับพอห่างออกไปแล้วไม่ได้ยินครับก็ต้องคุณจุนต้องเอาเก้าอี้มาเติมนะฮะคุณจะได้ถึงไมค์ไม่งั้นนะคุณนั่งเก้าอี้ธรรมดา

0: ได้อยู่แต่พี่เอกเห็นว่าเอาบันไดมานั่งเลยนะ
1: อืมนั่นแหละไม่งั้นคุณจะไม่ถึงไม้คุณเตี้ยไงหกสิบห้านาทีผ่านครับอังกฤษนำโครเอเชียอยู่ 3-2 ก็คู่นี้ก็ถือว่าแรกๆต้นเกมเนี่ยมันเหนื่อยนะคุณจ
2: ิ
1: ๋วแต่ไปๆมาๆก
2: ็มีไป5ประตูแล้วอ่ะ
1: กันไป5เม็ดแล้วนะครับเอาเบรกแล้วเหรอ
2: เปลี่ยนตัวนะครับโครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
1: ผู้ช่วยผู้สินเป็นผู้หญิงอ่ะ
2: โครเอเชียเอาเกมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาทางด้านของเซนเตอร์อย่างวูชโควิชออกแล้วก็เปตามูซ่ากองหน้าออกนะครับแล้วเอามาโกปาซาลิชนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของบัตเตอร์นูวิชนะครับที่ถูกส่งลงสนามไป
1: บอกเอาสอง
2: จากไฟบวกนะมาตานูวิช
1: ครับไม่หรือไม่ใช่ว่าพวกเราไปเอามือไปโดนอะไรนะ
2: เอา
1: แล้วถ้าน้องทีมงานเร่งเสียงไมค์ขึ้นให้อีกนิดนึงก็จะดีนะครับนะฮะแล้วก็บอกโคเชียก็มีปาสลิดเหมือนน้องบอกเลยครับไม่ใช่นะชื่อนักเตะก็อังกฤษเองดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนตัวนะจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็นี่โอ้โหพิกฟอร์ดโดนผักกระเด็นเลยครับครองบอลช้าไอโดนผู้เล่นโครเอเชียผลักกระเด็นเลยนะครับ
2: ของหน้าตัวสำรองนะครับอีกอร์มาตานูวิชครับที่ผลักใส่ทางพิกฟอร์ดลงไปนี่เท่ากับว่าตอนนี้นี่แหมทางด้านของอะไรเอ่ย
1: แฟนโครเอเชียแต่ละนาง
2: ดีดีใช่ไหม
1: จำจำทั้งนั้นเลยนะฮะน่ารักทุกคนเลยเอ้ามาแล้วครับอังกฤษขึ้นมาทางมาดูเอเก้แต่ว่าโดนกัวเดโอครับบังเอาไว้ตอนนี้นี่พอหลังจากที่เปลี่ยนเอากองหน้าตัวใหม่ลงมานี่มาทานูวิชเนี่ยนะครับดูคึกคักขึ้นนะครับในเกมลุกข้างหน้า
2: อย่างมาโกปาสลิชนี่ก็เป็นกองหน้าจากออร์แลนโดซิตี้นะครับนี่ถ้าว่ามีปาสลิช2คนนะในสนาม
1: มี2ตัวละ
2: มีมาริโอกับมาโกนะครับ
1: ครับ
2: แต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ
1: เหรอฮะคือตอนนี้ปาสลิช2ตัวแล้วมีไรท์มีข้าวแล้ว
2: ครับ
1: จะเฉยอยู่ทำไมล่ะครับ
2: อีกตัวนึงก็ทอดอีกตัวนึงก็เอาไปยำปาสลิช
1: ตัวนึงทอดตัวนึงยำ
2: เ
1: หร
2: อไม่เกี่ยวกันปาสลิชอย่างนี้ละกัน
1: เขาเป็นคนที่เกิดในสากเกร็ดจริงๆนะฮะสากเกร็ดปากน้ำของสากเกร็ดหยอดเข้ามาตรงกลางแฮร์รี่เคนโขกตั้งบอลถึงกอดอนยิงติดบล็อกอังกฤษนี่หายไปพักนึงแล้วมีจังหวะยิงอีกแล้วนะครับแอนโทนีกอดอนแต่ว่าจังหวะที่ยิงเนี่ยมุมมันก็แคบอยู่แล้วนะครับ
2: เอาละครับหมอแกนโรเจอร์สหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมครับจากแอสตันวิลล่ากำลังจะถูกส่งลงสนามมาก็ช่วงไฮเดรชั่นเบรกในครึ่งหลังนะครับอังกฤษจะขยับเปลี่ยนตัวบ้างแล้วนะครับโครเอเชียเปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับ
1: บอกโครเอเชียตอนนี้ไม่ใช่มี2ปานะครับพี่มี3ปลาเลยนะฮะ
2: มีปลาอะไร
1: ปลาสลิดมี2แล้วมีปลาทูลีน่าอีก1
2: ปลาทูลีน่าครับ
1: ครับแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกคู่นี้บรรยายดีกว่าพออเบ่งนะครับบอกโมโนมีคนสมัครถึงกี่ซับครับโอ้นี่ไม่ทราบเลยนะครับมีนักเตะสิงโตคำรามมาจากดินแดนด้ามขวาด้วยนะฮะจอห์นสตูนนะครับ
2: ครับผม
1: ใครคือโค้ชที่คุมบอลโลกจำนวนนัดเยอะสุดนะครับโค้ชเอเชียติดอันดับไหมเห็นแกอยู่นานแล้ว
2: โอ้โหมากสุดเลยเหรอเดี๋ยวเช็คให้แป๊บนึง
1: แล้วก็จริงๆถ้ามากสมัยที่สุดกับมากทีมเนี่ยคุณจุนน่าจะเป็นโบรามิลูติโนวิชเนาะก
2: ับ
1: หลายทีม
2: ครับผม
1: แต
2: ่นี่โอ้ภาพเพิ่งมาให้ดูออนไซด์ในครึ่งแรก
1: โอ้ขา
2: ของมูซ่าขาของเอซิคอนซ่าอยู่ต่ำสุดนะครับทำให้จังหวะที่เปริซิช มงย้อนกลับมาให้มูซาตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกไม่ออฟไซด์นะครับโอ้ภาพมาช้าจัง
1: บอกพี่จุนนี่คนโครแอตของแท้เลย
2: เรียกผมจุนโบบัน
1: มีทั้งไรซ์มีทั้งปาซาลิสแล้วก็มีทั้งเบลลิงแฮมโอ้โหหิวข้าวเลยครับเพิ่งตื่นครับพี่ชายช่วยทบทวนผู้ทำประตูให้หน่อยอ่ะคุณจุนอัปเดตให้นิดนึง
2: อังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับจุดโทษนาทีที่12นะครับหลังจากนั้นมาตินบาตูลิน่าตีเสมอให้โครเอเชียนาทีที่36แต่แฮร์รี่เคนก็มาหม่งเพิ่มนะครับนาทีที่42ให้อังกฤษขึ้นนำ 2-1 ก่อนที่เปตามูซาจะตีเสมอให้กับโครเอเชียได้ในนาทีที่5ของการทดเวลาในครึ่งแรกนะครับ ครึ่งหลังนาทีที่47ครับจูดเบลลิงแฮมมายิงแฮงกฤษขึ้นนำ 3-2 จนถึงตอนนี้ครับผม
1: มีแซวมานะฮะบอกว่าพี่หมวยเนทีฟฝรั่งเศสส่วนพี่กบเนทีฟอังกฤษครับอ้าว
2: ส่วนผมเนี่ยหน้าทีฟ
1: จริงไหมที่คุณแมวอ้วนบอกที่พี่กุล
2: อ่ะพี่กุลพี่จุนคนที่ไหนก็เนี่ย
1: พี่จุนประกาศว่าป่ายาวก็ไม่เท่าไหร่
2: ไม่เท่าไหร่ที่ไหนฟังฉายาเขาก็รู้ป๋ายาวครับผม
1: ตรงพี่จุนเขาป๋าสั้นนะฮะ คุณพรธรรมบอกทำไมต้องล้อเลียนสำเนียงใต้ด้วยครับ5555นะคุณบอกว่าแล้วทำไมไม่เอาเกฮีลงนะครับคุณสไปเดอร์แมนบอกภาคบอลให้เห็นบรรยากาศเยอะๆหน่อยนะครับไม่มีจอดู
2: ได้เลย
1: พยายามจ่อไมค์ใกล้ๆปากหน่อยครับ
2: ได้สิ
1: เสียงดังแล้วเป็นบางทีเวลาห่างไมค์ของคุณเอก
2: อ้าว
1: คุณผมเนี่ยใกล้ใหม่มากนะ
2: นั่นสิพี่เสียงเบาหรือเปล่า
1: ไม่
2: อังกฤษนิดนึงนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดคลายส์โดนถอดออกนะครับแล้วก็แอนโทนีโกดอนโดนถอดออกมีมาคัสแลชฟอร์ดมีบุคโยซาก้าที่เห็นแวบๆเมื่อกี้แล้วก็มีโนนี่มาดูเอเก้ที่โดนถอดออกนะครับเท่ากับว่าส่งมอร์แกนโรเจอร์มาคัสแลชฟอร์ดแล้วก็บุคโยซาก้าลงมาครับ
1: คุณหนึ่งซาโตบอกฟังผ่านหูเสียงดังฟังชัดเอ้าผมนึกว่าฟังผ่านจมูก
2: อุ้ยครับผมตลกจังเลย
1: แต่ว่าคุณจุ่นเนี่ยเขาเก่งทุกทางไม่ใช่นามสกุลพี่หนุ่ยเอกราชนะครับ เป็นความสามารถของบิ๊กจุ่นนะครับเสียงทางเฟซชัดเจนนะครับอ่ะก็บอกผู้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าผมเองเนี่ยผมมาใกล้ไมค์แค่ประมาณสักเวลาพูดเนี่ยไม่เกิน3นิ้ว
2: โอ้ยครับผมอะไรครับอะไร3นิ้วครับ
1: ความห่าง
2: อ๋อโอเค
1: นะฮะไม่เกิน3นิ้วเนี่ยครับบางทีปากจะติดไม้น้ำลายจะไปปนให้คนอื่นนะเดี๋ยวผมจัดเสร็จผมก็ต้องเอาทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์เช็ดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านต่อไปเพื่อความสะอาดนะฮะ 3-2 นะครับอังกฤษนำอยู่นะครับอังกฤษนำได้3ประตูจากแฮร์ริเคน2ประตูแล้วก็ชูตเบลลิงแฮมนะครับส่วนโครเอเชียได้2ประตูจากบาตูริน่าและมูซานะครับก็ตอนนี้นำอยู่ 3-2 เหลืออีกประมาณ7ตอนนี้เหลือประมาณอีก17นาที
2: ครับ
1: จะครบ90นาทีนะครับนะครับอังกฤษบุกบ้างเคนให้ชูตจูดจะแตะข้ามตรงกลางจะให้กับบูโยซาก้านะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมา
2: ผมไปดูแล้วถ้าจำนวนครั้งมากสุดนะครับไม่ใช่แมตช์นะเอาครั้งก่อนนะ6ครั้งคือคาร์ลอสอัลเบโตเปเรล่าคุณซื้อผู้พาบราซิลคว้าแชมป์ปี94นะครับก็มี82กับคูเวต86กับ UAE แล้วก็90 94กับบราซิล2006กับบราซิลแล้วก็2010กับแอฟริกาใต้ส่วนถ้านับเฉพาะเป็นจำนวนแมตช์เนี่ยคือเฮลมุตเชิร์น25นัดในการคุมทีมชาติเยอรมันตะวันตกนะครับ4ทัวร์นาเมนต
1: ์ครับเพราะตอนยุคนั้นเนี่ยเยอรมันไปลึกๆทุกแทบทุกครั้งอ่ะ
2: ใช่ก็เฮลมุตเชิร์นนี่พาเยอรมันตะวันตกแชมป์โลกปี74รองแชมป์66ที่3 70
1: ก็ประมาณ 6-7 นัดทุก3ครั้งใช่ไหมเขากี่นัดในเฮลมุตเชิร์น
2: เฮลมุตเชิร์น25นัดรวมทั้งหมด
1: มัน3สมัยเองทำไมถึง25นัดอ่ะ
2: มันมีนี่ไงพี่เอกมี
1: คุมทีมอื่นด้วยป่ะ
2: ไม่ไม่ไม่มี96มี66ถูกไหม70 74 78
1: อ๋อเมื่อกี้คุณบอกถึงแค่70
2: ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าที่ประสบความสำเร็จ
1: ครูเชียครับครองบอลอยู่มาดูกูซิชครับให้มาที่ปาซาลิชตัวแรกมี2ตัวไง
2: ครับผมเอาเป็นคนดีกว่า
1: สตานิชิชอ้าวแล้วโอ้โหเกือบจะเป็นประตูตีเสมอของทางครูเอเชียนะครับโอ้โหลูกยิงของตัวสำรองนะครับมาทานอวิช
2: ได้เซฟครับทางจอร์แดนพิกฟอร์ดได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษนะครับโอ้จังหวะพยายามหักข้อยิงเป็นมาโกปาซาลิชนะครับ
1: ปาซาลิชนะเน็ตกินเธอแล้วนะฮะนั่งนานอ้าวมาถึงอีก15นาทีสุดท้ายครับอังกฤษเองก็มีการเปลี่ยนตัวไปแล้ว3คนรั่วนะครับอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับแรดฟอร์ดลงมาแล้วบูโยซาก้าลงมาแล้วมอร์แกนโรเจอร์สลงมาแล้วนะครับส่วนคนที่ถูกเปลี่ยนออกไปเป็นแอนโทนีกอร์ดอน
2: ครับ
1: โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็เดคันไรส์ครับโคเชียได้ยิงไกลครับโอ้โหทางพิกฟอร์ดเองก็ตบบอลลงพื้นด้วยก่อนแล้วก็เอาบอลกลับมาเล่นใหม่นะครับ
2: โอ้โหยิงด้วยขวาบอมีไปฉลับจอนสโตนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปติดเซฟของจอร์แดนพิกฟอร์ด
1: หยอดมาหน้าครับคอนซ่าโดนโคเชียครับเก็บบอลได้กลางสนามออกไปทางซ้ายครับโคเชียอีวานเปอริซิชเจอกับบุคโยซาก้าโคเชียวาดิโอให้กับโคเชียเล่นกันหน้ากรอบเขตโทษของอังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวาอาเลยครับให้ปาซาลิชเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ลูกเตะมุกโอ้โหใจหายแวบเลยเสียงปี๊ดนี่ก็ไปโดนมือหรือเปล่าล้ำหน้าครับ
2: เหลืออีก13นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาครับภาพช้าตัดให้ดูจังหวะทางด้านของมาโกปาซาลิชนะครับตัวสำรองครับแต่งเข้าแถวซ้ายแล้วได้ซัดนะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวจอร์แดนพิกฟอร์ดครับยังเซฟเอาไว้ได้แล้วก็โครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับเอาทางนิโคลาวลาซิชครับดาวเตะจากโตริโน่ครับลงไปแทนทางมาโกปาซาลิชนี่ก็เคยมาเล่นอังกฤษกับเวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับนิโคลาวลาซิช
1: ก็มีการอย่างที่บอกนะครับมีการขยับเปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยก็โคเชียต้องการ1ประตูเพื่อเก็บแต้มจากเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่2ประตูต่อ3
2: ก็โปรแกรมนัดที่2ของทั้ง2ทีมเนี่ยอังกฤษจะลงเล่นกับกาน่านี่โอ้โหเล่นที่จิลเลตสเตเดียมนะครับ3ของนิวแลนด์เพทริกนะส่วนโครเอเชียเนี่ยจะเจอกับปานามาแต่ว่าโอ้โหคู่นี้จะไปเตะที่โตลอนโตแคนาดา
1: ครับผม
2: ครับ
1: บอกจุนแบ่งงานให้บางเบ่งบ้างจากแทนไทยใจพิศาจนะครับ
2: ฟังขึ้นเขาก็งานเยอะ
1: ฟังพื้นนี้มานานมากเลยสมัยแรกๆเก็บขยะไปทำงานปลายครับตรงกับเวลาทำงานจากเด็กรถเขียวให้เปรียบเทียบแฮร์รี่เคนกับอลันเชียร์เลอร์ด้วย
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอังกฤษมีเปลี่ยนจูดเบลลิงแฮมออกนะครับเอาเจสสเปนลงมาเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะ
1: แฟนรายการท่านนี้บอกว่าพี่เอกขนาดมุกปาสิทธิ์ยังเข้าทางจุดบางนาแล้วก็บอกคอปปี้เมนูลงหรือยังจะได้มีเมนูมาสั่งน้องข้าวยำ
2: ครับโตตายตายตาย
1: วิดีโอครับให้กับโควาซิชโควาซิชให้ขนานเส้นไปทางซ้ายครับเปิดเข้ามาตรงกลางครูเชีย
3: ตอนนี้เป็นอังกฤษที่ต้องลงไปแพ็คเกมรับกันนะครับคือจะด้วยบุกไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าโครเอเชียเองก็เริ่มจะเน้นเกมรุกมากขึ้นครามลิชเอิร์ดเข้ามาโอ้โหพิกฟอร์ดไม่ยอมรับครับทุบทิ้งโดนยิงสวนสิครับโอ้โหยังดีที่จังหวะโดนยิงสวนได้ออกไปนะครับซูชิช
2: เมื่อสักครู่นี้ในการเปลี่ยนวลาสติชเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่นิโคล่าวลาสติชคนเดียวนะครับอังเดคามาลิชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมานะ
3: ครับ
2: มีทางด้านของมาริโอปาซาลิชกับทางบาตูลิน่านะครับที่โดนถอดออกไปก็เปลี่ยนครบ5คนไปแล้วนะครับโครเอเชียของสลัตโกดาลิชคามาลิชนี่ก็เคยมาอยู่กับทางเลสเตอร์นะครับปัจจุบันนี้อังเดคามาลิชซัดไปน่าจะประมาณ34แล้วนะพี่เอกนะ
3: ผมเคยเจอเขานะ
2: เจอที่ไหนฮะ
3: เจอแมทีวี
2: เ
3: จอที่เลสเตอร์สิครับ
2: เป็นไงฮะ
3: ช่วงนั้นเขายังอยู
2: ่
3: ผมไม่ใช่อามีบ้านะฮะ
2: อ๋อแบบเพราะบางทีเขาแบบอาจจะหาพี่ไม่เจอได้ยินแต่เสียงไง
3: เออคุณจุน
2: พยายามชะเง้อหาเอ๊ะใครเรียก
3: เรานี่นะจุนพิบไหวนี่อังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโอ้โหตรงกลางมีแรดฟอร์ดโอ้โหสะเพ้นได้เหยียดเท้ายิงแล้วไปติดเซฟของลิเวอร์โควิชบอลอยู่กับเอลิสแอนเดอร์สันไอมาด้านซ้ายเป็นมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเอ้ยผมไม่เจอหน้าเขานานผมจำเขาไม่ได้แล้วอ่ะ
2: สำหรับแฟนแมนยูยังต้อนรับเขาไหม
3: ผมลืมเขาไปจากความทรงจำแล้ว
2: ครับผม
3: เอาละครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหโดนแยกจากเท้าเลยไอ้หนูอ้าวยังไปทำฟาวครับทางน่าจะเป็นมาแกนโรเจอร์หรือเปล่า
2: แล้วโครเอเชียเล่นเร็วเลยคร
3: ับเจมนะครับไปทำฟาวบอลกลับมาเป็นของโครเอเชียแฟนแมนยูเห็นแรดฟอร์ดได้แต่ร้องเพลงฮะ
2: ว่าก
3: ลับมาหาทำไม ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
2: พี่ว่าเขาจะยังได้อยู่กับแมนยูต่อไหมหรือว่าสุดท้ายก็คงต้องย้ายแหละ
3: ผมว่าต้องย้าย
2: อยู่กันยากนะ
3: อยู่ยากแล้ว
2: โอ้แต่ทีมอื่นจะซื้อเขาหรือเปล่าอ่ะบาร์ซ่าสุดท้ายก็ไม่ใช้ออปชั่นก็มีข่าวกับซัมเมอร์วิลนะตอนนี้แมนยู
3: ให้มาที่โคสิเชฟโครเอเชียครองบอลนี่อังกฤษเล่นเล่นไม่จะบอกว่ายังไงเล่นเหมือนรอโดนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะคุณจุนไม่ใช่ว่าท้ายๆนะมาโดน 3-3 นี่ก
2: ็แฟนอังกฤษ
3: คือเอาหยอดเข้ามาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ประตูคุณเนี่ยประตูจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทะเลทะล่าไม่นิ่งเลยครับเอาแต่ทุบอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนจนได้โกซิชโอ้โหที่พอโกซิชลงมาในเกมโคเชียดีขึ้นเยอะนะคุณจุนนะ
2: สักพักโกซิชลืมนอนตัดบอล
3: สักพัก
2: หักหน้าคนภาคเลย
3: เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในใจมันนะคืออยู่ในใจมันอ่ะมันพยายามจะนึกอย่างนี้ไงมันกะจะให้เราเสียหน้าว่าเล่นดีปุ๊บแล้วโดน
2: โ
3: อ้จิตใจมันทำด้วยอะไรวะจุนฮะเนี่ยโคซิชลองยิงแล้วเข้ามือจะได้พลิกฟอร์ดครับเบาไปหน่อย
2: แหมลูกยิงระดับปุยนุ่นเลยครับเบามากครับบดแล้วก็เบาครับโควาชิชแม้ว่าจะยิงตรงกรอบก็ตามแต่ว่าก็ติดเซฟพลิกฟอร์ดรับสบาย
3: ช่วยโทรไปบอกฟีฟ่าหน่อยได้ไหมฮะว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเวลาผมค้างอยู่ที่หน้าไลน์อัพหรือรายชื่อผู้เล่นเนี่ย
2: ไม่อัปเดตใช่ไหม
3: ไม่ใช่ไม่อัปเดตฮะเวลากดรีเฟรชเนี่ยมันเด้งกลับไปหน้าแรกแล้วหรอเลยมันไม่ยอมให้อยู่หน้าเดิ
2: ม
3: คุณแจ้งหน่อยได้ไหมฮะคุณจุนคุณโทรไปหา
2: เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งบังเบง
3: ประธานฟีฟ่าหน่อยเหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายครับริสเจมเล่นกับบูโยซาก้าบูโยซาก้าไต่เส้นให้มาเอาแล้วครับสเปนบุรุษผู้กินมอเตอร์ไซค์เป็นอาหารเอาแล้วครับอังกฤษแรดฟอร์ดจับบอลแล้วล็อกเข้าขวายิงนี่แหละครับโอ้โหเป็นประตูที่4ให้อังกฤษครับ 4-2 นี่แหละว้าวดีนักใช่ไหม 4-2 เลย
2: โอ้โหไม่รู้ว่าบาร์เซโลนาเห็นแบบนี้เสียดายหรือเปล่าครับโอ้โห มาร์คัสแรชฟอร์ดครับประตูที่19ของเขาครับกับทีมชาติอังกฤษนะครับจังหวะนี้นี่ใจเย็นด้วยนะครับล็อกก่อนนะครับเข้าขวาแล้วก็ยิงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะอังกฤษเซตบอลขึ้นมาจากแดนตัวเองนะครับริมเส้นด้านขวาครับแล้วค่อยๆลำเลียงมาแล้วก็สุดท้ายนะเป็นทางซาก้าไหลมาให้แรชฟอร์ดในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะยิงของแรชฟอร์ดก็เยือกเย็นนะครับล็อกหนีทางสตานิซิชนะครับมาเข้าเท้าขวาแล้วก็ซัดเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้โหหลังแทบหักครับโยซิฟสตานิซิชนี่กองหลังระดับบาเยิร์นมิวนิกนะ
3: ก็เป็นประตูให้อังกฤษหนีห่างโครเอเชียเป็น4-2ครับแต่ก็เป็นลูกสไตล์แบบนี้เห็นแรชฟอร์ดยิงประจำแหละคุณจูนเอียงแล้วก็มองเสาไกลแล้วก็โอ้โหนี่สิงโต3ตัว
2: โอ้โหทรีไลออนของจริง
3: ทรีไลออนนะครับกองเชียร์อังกฤษเฮฮากันสุดๆ4-2 3คะแนนเกมนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนครับแล้วก็ดร.แรชอย่างนี้เลยคุณจูนนี่สมองล้วน
2: ๆก็น่าจะเป็นประตูปิดกล่องนะครับให้กับทางด้านของอังกฤษในเกมนี้แล้วครับดูจากเวลาโอกาสที่จะกลับมามีแต้มโครเอเชียถือว่ายากนะครับอังกฤษจะเอามาร์กเกย์ลงมาครับถอดเอาจอห์นสโตนออก
3: ออกเดี๋ยวกลัวจะเจ็บซะอีกนะฮะ ออกไปพักก่อน
2: ก็ส่งมาร์กเกย์ลงมาครับทางทีมชาติอังกฤษก็อังกฤษเองนี่ก็เปลี่ยนครบโควต้าแล้วนะครับนี่คนที่5ของอังกฤษ
3: เซ็งเลยกองเชียร์โครเอเชียนั่งเซ็งเลยนะฮะข้อความบอกเสียงดังฟังชัดครับฟังที่ท้ายบ้านสมุทรปราการ
2: โอ้ยคนบ้านเดียวกัน
3: คุณแอนฟิบุรพาบอกบรรยายสนุกดีครับทั้งสองท่านนะครับ บอกพี่เอกพี่จุนอยากเปลี่ยนอาชีพภาคบอลมาตัดยางที่ปักใต้บ้างไหมช่วงหลังๆเนี่ยผมลงไปใต้แล้วก็ไปดูเรื่องสวนยางบ่อยเพราะว่าทำงาน
2: เฮ้ยคุณเป็นเจ้าของอ๋อแหมทำไมรีบจังเลยแหมกำลังจะถามว่าคุณเป็นเจ้าของสวนยางเลยเหรอ
3: ไทยอินให้ลูกค้าการยางแห่งประเทศไทยของผมนะครับเป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องของยาง
2: ผมก็ว่าเดี๋ยวจะลงไปขายที
3: ่ฮะอ๋อที่นา
2: ที่เขมรี
3: ขอบคุณมากบอกดูสดได้ทางไหนครับทางแอปโมโนแม็กนะครับ
2: ครับ
3: มีคุณอเนกพงศ์นะครับที่ถามมาดูสดได้ทางไหนก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กนะครับ คุณป่าโมดบอกช่องทางธรรมชาติมีไหม ด้วยจรรยาบรรณแล้ว
2: เขาอุตส่าห์ซื้อมาแล้วลิขสิทธิ์เราก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อย
3: ด้วยจรรยาบรรณแล้วผมขอแนะนำให้ทุกท่าน
2: ดีๆนะดีนะ
3: ก็นี่ไงผมพูดอยู่ด้วยจรรยาบรรณแล้วแนะนำให้ทุกท่านไปโหลดแอปโมโนแม็กครับ
2: โอเคดีนะ
3: เพราะว
2: ่
3: าทางอสมทเองอ่ะก็ได้ความอนุเคราะห์เรื่องของไฮลงไฮไลท์จากทางแอปพลิเคชันทางโมโนแม็กมาใช้ทางสำนักข่าวไทยด้วย
2: ครับผม
3: ขอบคุณด้วยนะครับขอบพระคุณมากถ้ามีงานเพิ่มอะไรก็เรียกได
2: ้เอ๊ฟุตบอลโลกจะไม่มีเอกฟันแมนแท้ฟุตบอลโลกได้ยังไงกัน
3: ได้ดิเขาก็พากันได้ไงเขาก็พากันได้อยู
2: ่เผื่อเขาขาดคนขาดพิธีกร
3: ขาดคนก็ไปไม่ได้ครับผู้ฟังฮะ
2: ทำไมฮะ
3: เพราะว่าผมเป็นพนักงานอสมทครับผม
2: อ๋อไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจไม่อยากไป
3: ใจอยากครับ
2: ออฟฟิศไม่ไป
3: แต่ที่นี่ไม่ไป
2: ออฟฟิศบอกถ้าไปก็อาจจะคล้ายๆกับน้องชายของพี
3: ่ก็ต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่อยากไปฮะไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมเป็นพนักงานของอสมท.ผมรักที่นี่มากเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยผมจะบอกเลย
2: ว่า
3: เบิกค่ารักษาพยาบาลต
2: ั
3: วเองได้เบิกค่าเรียนลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้อีก
2: โอ้สุดยอด
3: ผมจะไปรักที่ไหนมากกว่าที่อสมท.ไม่มีอีกแล้วครับ
2: สองเดือนที่แล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้เลย
3: ยกเว้นถ้าเขาไม่เห็นผมก็แอบไม่ได้แอบผมขออนุญาตไป
2: โอเค
3: ผู้บริหารดึกแล้วเขาไม่ฟัง
2: ครับผมมันฟังย้อนหลังได้ไม่ใช่หรอ
3: วายเอ้าเหลืออีกประมาณนาทีเดียวครับจะจบ90นาทีโอ้โหเป็นเกมที่สนุกมากวันนี้เนี่ย 6ประตูล้วน
2: ๆ
3: 4ประตูของกรีฑเนี่ยมาจากเคน2
2: ครับ
3: จูด1
2: อือ
3: แรดฟอร์ดอีก1
2: ครับ
3: ส่วนทีมตราหมักรุกเนี่ยจากเปต้ามูซ่าแล้วก็มาร์ตินบาทูริน่านะครับ
4: อู้ทด6นาที
2: 6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
3: 6นาทีนี้2ประตูโครเอเชียยังจะพอมีหวังไหมคุณจุน
2: พอเป็นไปได้แต่ถ้ามองจากโอกาส และรูปเกมเนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะยากนะ
3: บอกพี่เอกฮะช่วยฝากให้พี่จุนยืนภาคหน่อยครับอยากเห็นหน้า
2: นี่ยังไม่เห็นอีกเหร
3: อพี่เอกครับช่วยเอาไมค์พี่ไปใกล้ๆปากผอ.จุนหน่อยครับ
2: ไมค์ผมเสียงเบาเหรอ
3: ครับ
2: ว่าผมเสียงดังมาก
3: โอ้โหท่านนี้บอกพวกเราเป็นทหารริมชายแดนครับก็ยังฟังฟุตตาหูก็ฟังฟุตบอลตาก็มองศัตรูข้างบ้านโอ้โหเป็นกำลังใจ
2: เป็นกำลังใจให้พี่ทหารแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
3: ครับผมอย่างคุณจุดเนี่ยอยู่บ้านเขาเดินไม่ค่อยระวังเขาก็เหยียบกลับเข้าไปฮะ
2: กับข้าวเมีย
3: กับข้าวเมียครับผม
2: ไม่ใช่กับข้าวตัวเองด้วยกับข้าวเมียโดนตบเลยทีนี้
3: ตบนะยับเลยครับ
2: กับข้าวตัวเองยังไม่เท่าไหร
3: ่อังกฤษท้ายเกมเองก็เน้นความแน่นอนไม่ได้เล่นเสี่ยงอะไรนะครับเพราะว่าสกอร์นำห่าง2ประตูก็คิดว่าน่าจะ3คะแนนไม่น่าจะหนีไปไหนคุณจุนนะ
2: ก็น่าจะรักษาสกอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายนะครับ
3: อยู่ในช่วงทดเจ็บนะครับจะทด6ในทีนี้ผ่านมาแล้วประมาณนาทีครึ่งมีแฟนรายการถามว่าคู่ของเราเนี่ยเอกฮิมคุณจุนบิ๊กจุนจะพ่ายอีกคู่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นในสาย
2: อังกฤษนี่แหละ
3: คู่อังกฤษนี่แหละ
2: เ
3: ราก็จะตามคู่อังกฤษ
2: พี่เอกมีฉีกไปพ่ายกับคนอื่นด้วยไหม
3: ไม่มีไม่มี
2: อ๋อวิ่งงานเยอะจังเลย
3: ก็บอกว่าไม่มีไงยังบอกงานเยอะจังเลย
2: ก็หมายถึงว่าจนไม่มีเวลามาพ่ายคู่อื่นไงผมยังต้องด้วยการที่งานมันน้อย
3: แม่นะเบ่งเขา
2: เอาไปแยกพ่ายกับพี่ชิดบ้างพี่บอมบ้างไงงานนอกก็ไม่ค่อยมี
3: มันเป็นไปอย่างนั้นได้ไงวะคือผมมีคู่น้อยแต่คุณเนี่ยไปคู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วคุณยังมาบอกอีกว่าผมงานเยอะเหรอคุณจุน
2: ก็พี่มีงานประจำเยอะอยู่แล้วในฐานะของบิ๊กเอกบอสเอก
3: ครับ
2: ก็ไปภาคอะไรเยอะแยะเจ็บคอ
3: ถูกต้องบอกโคยเชียร์ขอเม็ดเดียวครับจากเด็กรถเขียว
2: โอ้แต่ดูโอกาสในครึ่งหลังไม่ค่อยจะมีนะครับอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับแบบโอ้โหอ
3: ัน
2: ตรายมาก
3: รวยไงเห็นว่าไม่อยากมา99แล้วจากคุณลิเวอร์เข้
2: าสิผมอยากมาที่นี่เสมอเพราะผมมาที่นี่ก็เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งนึง
3: กลับบ้านเก่า
2: เอากลับบ้านพอไม่ต้องกลับบ้านเก่าม
3: ีช่วงทดเจ็บที่โครเอเชียต้องการประตูเนี่ยยังไม่มีโอกาสเข้าทำเลยนะครับ
2: ครับ
3: เอาละครับเปริซิชเจอสเปนโอ้โหคาร์มาริชจะทำชิงแล้วคาร์มาริชลองยิงไปติดบล็อกโอ้โหนั่นจุกจุกจุกจะลงไม่ลงแหมลิสเจมนะครับใช่ป่าววะลิสเจมออกไปยังอยู่ยังอยู
2: ่ลิสเจมยังอยู่พี
3: ่โดนเต็มอกเลยลิสเจมครับเมื่อสักครู่นี้มีจุกส่วนอีกคนของติดที่ลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมน้อยมากครับก็คือทางโมแกนโรเจอร์นะแทบไม่ได้บอลเลยนะครับบอกพี่เอกหน้าไปทำพอดแคสต์นะครับน้ำเสียงน่าฟังมากเสียงเหมือนฟาโรในช่องรีวเลย
2: ฟาโรเหรอพี่เอกไปเล่าประวัติพวกบอลโลฟุตบอลสิ
3: ให้ผมมีเวลานอนกับเวลากินก่อนตอนนี้
2: แล้วเวลาพี่ทำผมก็จะได้ไปยิงตก
3: ฮะ
2: ไปยิงพี่ให้แบบเขาเรียกเวลายิงให้มันตกพวก Facebook พวกอะไรเงี้ย
3: เออเหรออ ื
2: ม
3: ให้ผมมี
2: ฟรี
3: คือผมมีไว้ให้ผมมีเวลาทันเข้าก่อนนี่นะกวาร์ดิโอยิงว่าไปติดบล็อกแล้วคนที่บล็อกเนี่ยแฮร์รี่เคนนะครับแล้วกี่สวนเลยสวนขานี้บอลมาอยู่กับบุโกโยซาก้าบุโกโยซาก้าให้มาที่ด็อกเตอร์แลสโอ้โหจะดึงเข้าขวาก็ไม่ได้นะครับ
2: แหมข่าวนี้นี่ดักเอาไว้ได้ครับเปตาซูชิชอ้าวแหมน่าจะตะคริวรับประทานครับแฮริเคน
3: คือจริงๆเคนเนี่ยแหละควรจะเปลี่ยนออกมาพัก
2: แหมสงสัยอยากให้ทำแฮตทริก
3: โอ้ยโดนเข้าไปที่หัวหนาวครับแฮริเคนเข้าไปช่วยบล็อก
2: ต่ำกว่านี้นิดนึงนี่โอ้โหแฮร์รี่เคนหน้าเขียวแน่นอนครับโอ้ยังดีที่เข้าแถวๆบริเวณท้องน้อยโอ
3: ้ไปโดนถ้าต่ำลงมาอีกนิดโดนเคนน้อยนะฮะ
2: โ
3: อ้โหอ้าวแดดฟอร์ดอ้าวโรเจอร์นะครับไปแย่งบอลมาได้ผู้ตัดสินให้ฟาวครับคือจริงๆแฮร์รี่เคนเองเนี่ยช่วงท้ายแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนออกมาพักเลยก็ได้นะ
2: ไปเสียงให้เจ็บให้ล้าทำไมเนาะ
3: เรียกโทรบอกทูเคิลหน่อย อะไร
2: เอ้ามาอีกแล้วอังกฤษเอเลียตแอนเดอร์สันไม่ได้แล้วครับ
3: ครับโอลี่วัตกินเองก็ยังมีหรือเปลี่ยนครบไปแล้วเนี่ย
2: เปลี่ยนครบแล้ว
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95เรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะฟังสองเพลงก็นั่งนึกอยู่นะเนื้อร้องก็คุ้นๆอยู่นะคะแต่ว่าทำนองมันก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยอ๋อก่อนจะนึกออกก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยนะเพราะว่ามีศิลปินอาจจะหลายๆท่านด้วยซ้ำไปนะเอาไปร้องใหม่เรียกว่าคัฟเวอร์ใช่ไหมคะก็เลยทำให้ไม่คุ้นขึ้นมานะคะแต่ก็เพราะไปอีกแบบนึงนะคะสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่18มิถุนายน2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะซุปเปอร์สเตชันค่ะ 5:00 น. ถึง 7:00 น. เช้ากับคุณจามรกิตตวภาคแล้วก็ดิฉันศรีวิไลสมทรงวันนี้น้องด้งจามรลาป่วย1วันนะคะน่าจะมีอาการเดี๋ยวนะเป็นไข้หวัดเหรอคะหรือยังไงลืมดูลายเหมือนกันเนาะก็ขอน้องดงขอลาป่วยหนึ่งวันวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะช่วงนี้มีคนป่วยง่ายป่วยเยอะนะคะไข้ขึ้นขอลาหนึ่งวันนะคะน้องดงบอกไม่ไหวจริงๆวันนี้เช้าวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะมีฝนมีอากาศช่วงกลางวันนี้ร้อนอบอ้าวมากเนาะนะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งก็มีฝนตกลงมาก็ปรับตัวกันไม่ค่อยทันนะคะก็ไม่ค่อยทันเลยเนื้อทำให้หลายคนก็ป่วยกันไปตามๆนะคะสำหรับคนที่บางทีแบบทำงานเยอะมากอะเนาะทำงานหนักทำงานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับคุณจาบอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเยอะนะคะกลางวันที่งานเขาเยอะมากกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกดื่นนะคะแล้วก็ต้องตื่นเช้าไหนช่วงนี้ก็จะมีฟุตบอลอีกโอ้ยน่าเห็นใจไม่น้อยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟซทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามากันเรียบร้อยแล้วพี่ปูกัญญารัตน์สวัสดีนะคะพี่แววพี่ตุ๊กกฤษมนค่ะพี่นงรักทาคมเริกนะคะพี่สุชาดาสนิทพัฒนกุลพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่อุไรจากทุ่งสงนะคะอุไรจริตงามค่ะลุงต่อยแก่แล้วพี่วัฒนศักดิ์

กินเงินพี่แขกสุทธิรัตน์ด้วยนะคะมาทักทายกันยามเช้าพี่กระโปโลค่ะพี่จิตราพี่เข็มเพชรนะคะอ๋อพี่มนุษย์พี่วันนี้พี่เปื้องนะพี่ติ๋มพี่ลมพี่นรงค์อ่อนสงวนพี่เป้าค่ะพี่เป้าสีไผ่นี่นะคะพี่วันนี้ย่าน้อยเนาะพี่นรงค์ค่ะจุ้ยทองคำพี่ชลลี่เกษตรนะคะแล้วก็พี่ทิพย์ญาติทิพย์คนสวยติดแล้วนะคะพี่สัตติธรค่ะพี่สมพงษ์ค่ะแล้วก็พี่สมพงษ์นามสกุลอะไรเมื่อยสุกเหรอคะถ้าเมื่อยมันไม่สุกนะพี่เนาะเมื่อยแล้วทุกแล้วทุกคนนามสกุลเราวิพากษ์นามสกุลคนอื่นได้ยังไงพี่สีม่วงสวัสดีนะคะผู้ใหญ่วันพี่ไผ่ค่ะคือเรื่องมาจากรู้สึกเมื่อยตัวเหมือนกันเนาะมันจะโดนฝนนะคะเดี๋ยวต้องกินยาอะไรดีทิฟฟี่ดีคอเจนได้หมดใช่ไหมแล้วก็วันนี้โดนเต็มๆนะคะฝนจะตกหนักก็เดี๋ยวไปดูจังหวัดไหนบ้างนะคะที่มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้โอ้โหเหนืออีสานตะวันออกภาคใต้เลยค่ะสรุปแล้วยังทั่วทุกภูมิภาคอยู่นะคะเอาภาคเหนือก่อนเลยค่ะ 60% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตากค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาคอีสานลงมาหน่อย 40% ของพื้นที่แต่จะหนักอยู่บางแห่งที่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลาง40% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออก40%ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่นครนายกแล้วก็3จังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกไม่รอดระยองจันทร์และตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่ที่นครพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝั่งตะวันตกก็ 40% ของพื้นที่เช่นกันบริเวณกระบี่ตรังและสตูลนะคะกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้าค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะกรุงเทพเนาะอันนี้ก็เรื่องฝนฟ้าสำหรับในวันนี้เนาะก็ต้องเตรียมรับมือนะคะสำหรับในส่วนของธรรมชาติเนาะก็ยังไม่คือว่ายังไม่เยอะเนาะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนก็ตกเป็นธรรมดาค่ะเอานี่น้องเมย์อยู่หลังไมค์เช่นเคยนะคะสายรออยู่1สาย022481366นะคะ022481366ค่ะขอ1สายหน้าไมค์ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธกระปืนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุก็มีปืนกันเนาะตชด.ก็ยิงวินมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กนักเรียนก็ไล่ยิงกันนะเด็กอายุ16-17เนี่ยนะนี่ก็มีปืนแต่ว่าที่ศาลากลางกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้ก็ไม่แปลกนะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้ปืนพกก่อเหตุยิงศัสดีภายในห้องปฏิบัติงานเลยนะคะก็ส่งผลให้ศัสดีเสียชีวิตนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประสานกับตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงรอบด้านเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะด้วยความโปร่งใสแน่นอนศักดีก็เป็นทหารเนาะแต่ว่าทำงานอยู่บนศาลากลางนะคะก็อยู่ในสังกัด
กองทัพภาคที่2ค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพภาคที่2ก็ออกแถลงการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์และขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการก็จะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะเป็นเงินพวกสาธารณกิจสงเคราะห์ของกองทัพเงินสินไหมทดแทนจากโครงการพิทักษ์พลเงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนเงินบำเหน็จตกทอดเงินค้างจ่ายเงินฝากของสมาชิกออมทรัพย์กองทัพบกตามสิทธิที่พึงจะได้รับตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆตามกฎหมายนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอ้โหก็อุกอาจเหมือนกันเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะโอ้ใครจะไปคิดนะว่าบนศาลากลางนะคะสำหรับเมื่อวานเนาะเนี่ยมันจะโอ้โหยิงกันได้เลยนะคิดดูนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องตำรวจอะเนาะตรวจสอบรายละเอียดว่าทำไมถึงโอ้โหหมกยิงกันกระหน่ำขนาดนั้นนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจกาฬสินธุ์ก็ต้องแจ้งข้อหากับมือปืนนะคะอายุก็ไม่น้อยแล้วนะคะ59 ปีผู้ก่อเหตุนี่เป็นเสมียนศศรีอำเภอนะคะร้อยตรีชินกรเวชกามาอายุ59 ปีก่อเหตุยิงศศรีจังหวัดพันเอกกรวิกานนท์มงเสาหนออายุ59 ปีเท่ากันก็เขาเรียกว่าคาห้องทำงานบนศาลากลางเลยนะคะท่ามกลางความแตกตื่นของข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่ไปติดต่อราชการนะคะหลังจากนั้นก็รอมอบตัวก็ไม่ได้หนีไปไหนเนาะนะคะเมื่อวานตำรวจก็คุมตัวร้อยตรีทินกรไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพก่อนจะคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามไปที่ผู้ก่อเหตุนะว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ไม่ตอบแต่ยอมรับว่าได้ทำจริงพร้อมยอมรับโทษกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นประมาณนี้นะคะโอ้โหก็สั้นๆที่ตำรวจตอบนะคะผู้กับสภ.เมืองกาฬสินธุ์บอกว่าร้อยตรีทินกรเนี่ยสารภาพว่าไม่พอใจที่ถูกคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปอยู่ที่อำเภอกำมะลาไสสั้นๆย้ายเหรอย้ายก็ยิงอย่างนี้เลยไม่พอใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็โดนไป3 ข้อหาเลยนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะนี่ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะสิบเอกพลากรยาแสงช่วยราชการสำนักงานศศรีจังหวัดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ทุกคนก็นั่งทำงานกันปกติเนาะซึ่งทางศศรีผู้เสียชีวิตเนี่ยศศรีจังหวัดนะพันเอกกรวิการนนท์เนี่ยก็เรียกผู้ก่อเหตุมาพูดคุยหมายถึงร้อยตรีทินกรนะคะถึงเรื่องที่มีการจะมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องการทำงานแต่ว่าทางสิบเอกพลากรบอกว่าไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเหมือนกันซึ่งจะมีคณะกรรมการมาร่วมกันสอบด้วยแต่ในขณะนั้นเนี่ยยังมาไม่ครบซึ่งขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันไม่ถึง1 นาทีสิบเอกพลากรบอกว่าตัวเองนั้นนั่งหันหลังอยู่ห่างประมาณแค่2-3 เมตรได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่ทุกคนในห้องพากันตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องกันไปก่อนตัวเองนั้นล้มวิ่งไปล้มที่โต๊ะก่อนจะลุกขึ้นมาบอกกับผู้ก่อเหตุว่าพี่พอแล้วแล้วก็บอกเตือนสติไปว่าพี่ทำแบบนี้แล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงก่อนที่ร้อยตรีทินกรจะหยุดยิงแล้วยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ส
เกี่ยวกับการรับการเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการรายงานส่งรายชื่อเหลือเพียง7คนทางกระทรวง

0: แล้วก็ที่สำคัญคืออายุ59แล้วเนาะอีกไม่นานน่าจะเกษียณแล้วนะคะแต่ก็โอ้โหนี่ค่ะต้องมารับโทษกลายเป็นผู้ต้องหาเลยค่ะอ่ะสายมาแล้วไปรับกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณวิทย์จากโคไทยเหรอคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยู่จังหวัดสุโขทัยอำเภออะไรคะพี
2: ่อำเภอรันหอยครับ
0: อำเภออะไรนะคะ
2: อำเภอบ้านด่านรันหอย
0: อ๋อบ้านด่านลานหอยสุโขทัยนะคะ
2: ค่
0: ะค่ะไม่ทราบมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวคะวันนี
2: ้คือหลานผมอะพ่อเขาก็ตายแม่เขาก็หนีไปมีใหม
0: ่
2: กำลังเรียนอยู่ม.1เป็นผู้หญิง
0: เอ้ยม.1เอง13ขวบใช่ไหมค่ะ
2: อะไรครับ
0: อยู่แล้วอยู่เขาอยู่ยังไงอะพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว
2: อยู่กับผมเป็นปู่ผมเป็นปู่อยู่กับปู่กับย่าครับ
0: ลุงวิทย์นี่คือเป็นปู่นะคะปู่กับย่าอ๋อ
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเอามาดูแล
2: พ่อเขาก็ตาย
0: ค่ะ
2: ตายไปได้หนึ่งปีแล้วพ่อเขาตายได้หนึ่งปีแล้วแม่เขาก็หนีไปมีใหม่ทีนี้ก็อยู่กับผมกำลังเรียนอยู่ม.1เป็นหลานสาวหลานผู้หญิง
0: เราเป็นเด็กดีไหมเรียนเก่งไหมคะเป็นเด็กดีไม่ดื้อเนาะ
2: รุ่นอยู่ป.5ป.6เลยเรียนได้ที่หนึ่งเขาทุกปีเลยเรียนปีเขาก็ยังเรียน
0: ค่ะ
2: ที่ต้องไปซื้อข้าวโรงเรียนกินอีกจานละ30 บาทเสียค่ารถเสียค่ารถรับส่งอีกเดือนละ600รองเท้าก็ไม่มีใส่รองเท้าดำรองเท้าขัดมันนะ
0: รองเท้าเด็กนักเรียนหญิงเนาะ
2: บางวันก็ได้ตังค์ไปบางวันก็ไม่ได้ตังค์ไปได้ตังค์ไปวันละ30 บาท
0: แล้วคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยมีอาชีพอะไรไหมคะ
2: มีอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำนาครับ
0: อ๋อทำไร่ทำนานี่แหละใช่ไหมแล้วต้องดูแลหลานกี่คนเงาคุณปู
2: ่หลานคนเดียวครับ
0: อ๋อคนเดียวนี่แหละเนาะแต่ว่ายังไงคือไม่เพียงพอหรอคะที่จะส่งดูแลหลาน
2: ไม่พอครับผมไม่มีรายได้เลยครับมีแต่คุณเบี้ยคนแก่2 คนตายาย
0: ก็1,000 กว่าบาท
2: ครับ
0: ค่ะ
2: 1,200
0: เราได้1,200เนาะแล้วได้สิทธิ์ไอ้นี้ไหมอ่ะคนละครึ่ง60โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อะค่ะ
2: ผมเองผมไม่ได้อ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อไม่ได้
2: แต่ย่าเขาได
0: ้เออย่าเขาได้คนหนึ่งก็พอได้ซื้อของใช่ไหมคะแล้วคือยังไงคะจะขอความอนุเคราะห์เหรอคะยังไงคะคุณลุงคุณปู่
2: ครับขอความช่วยเหลือขอค่ารถบ้างอะไรบ้างผมรับใครจะบริจาคก็หมายเลขบัญชี
0: โอ้บอกหมายเลขบัญชีเลยเหรอบอกอ่ะค่ะ
2: 180
0: ค่ะ
2: 9921
0: อ๋อ
2: 21582
0: 180921215 82เนาะ
2: ครับ
0: ลุงชื่ออะไรอะคะมีตัวตนจริงใช่ไหม
2: มีครับผมชื่อวิทย์ครับ
0: ลุงวิทย์นะสุโขทัยโอเค
2: เ
0: บอร์ตามที่ให้ไว้หลังไมค์แล้วเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือว่าขอความรู้เคราะห์ใครอยากจะช่วยเหลือหลานวัย13 ขวบม.1เนาะ
2: ม.1ครับ
0: ถ้าเขาจะส่งเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าได้ไหม
2: เสื้อผ้าไม่ต้องหรอกครับเสื้อผ้าพอมีครับ
0: พอมีแต่จะเอาเงินอย่างเดียวเหรอคะหรือยังไง
2: ครับช่วยเหลือค่ารถรับส่งมา
0: ช่วยเหลือค่ารถในแต่ละเดือนอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับ
0: โอ้อันนี้โรงเรียนเขาทราบไหมคุณลุงถามนิดนึงว่าโรงเรียนทราบไหมว่าน้องอยู่กับใครขาดแคลนแบบไหนยังไงคือประชัน
2: ทราบครับ
0: ทราบเหรอคะ
2: เขาเชิญ

0: ไปเมื่อ2-3 วันเนี่ย
1: โอ้โหแล้วได้ไปหรือยัง
0: ไปไปแล้ว
1: ไปแล้วแล้วก็
0: ครูว่าจะมา
1: แล้วก็
0: ครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านยังไม่มาเลยนี
1: ่ยังไม่มาใช่ไหมอ๋อค่ะ
0: มาดูฐานะมาดูอะไร
1: บ้านอะไรนี้ก็ปกติดีเนาะแต่ว่าอาจจะขาดเคลื่อนทุนทรัพย์ในการไปโรงเรียน
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วรองเท้าไม่เอาแล้วหรอคะรองเท้าเด็กเรียนหญิงอะเผื่อมีใครเขาอยากจะส่งไปให้อะ
0: รองเท้าก็มีใส่คู่เดียว
1: ใส่คู่เดียว
0: ครับ
1: ค่ะแล้วมันพอยังพอใส่ได้ใช่ไหม
0: ยังพอใส่ได้ครับ
1: ยังพอใส่ได้อยู่นะคะก็คุณลุงบอกเบอร์หน้าไมค์นิดนึงก็ได้เผื่อว่าใครจะโทรเช็คโทรหาขอเลขที่บัญชีกันส่วนตัวแล้วก็จะขอที่อยู่ด้วยเผื่อจะมีอะไรจะได้ส่งกันไปให
0: ้หมายเลขโทรศัพท์ของผมมัน0061
1: ค่ะ
0: 0613683901
1: เบอร์นี้นะ0613683901นะคะคุณลุงนะ
0: คร
1: ับ ก็เผื่อใครจะความประสงค์จะช่วยเหลือได้บ้างเนาะใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ แล้วทุกวันนี้นี่น้องนั่งรถประจำที่ของหมู่บ้านออกไปโรงเรียนใช่ไหมสาม
0: รถรับส่งทุกวันเลยครับ
1: โอ้รถรับส่งทุกวันไปกี่กิโลคะโรงเรียนจากบ้านเนี่ย
0: ไปกับประมาณ15 กิโล
1: ไปกับ15 กิโลก็ถือว่าไม่ไกลมากเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ไกลมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณครูมาเยี่ยมบ้านใช่ไหม
0: ครับเอ่ยชื่อโรงเรียนได้ครับ
1: ได้ค่ะชื่อโรงเรียนอะไรคะ
0: โรงเรียนลิทไทยพิทยาคมหลังพ่อขุนนะหลังพ่อขุนรามกำแพงเมืองเก่าอ่ะ
1: ค่ะก็ไม่ไกลจากบ้านเนาะไปกับ15 กิโลนะคะเด็กก็ไม่ได้เกเรอะไรนะใครที่มีความประสงค์จะช่วยค่ารถเนาะมีเงินอยู่เดือนละ600เหรอคะลุง
0: ครับ
1: ค่ะนะคะแต่คุณครูทราบดีใช่ไหมว่าน้องอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ฐานะยากจน
0: ทราบครับ
1: ค่ะเออแล้วลุงไม่มีบัตรไอ้นี่เหรอทั้งคู่เลยสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะทั้งปู่ทั้งย่า
0: ย่าเขามีผมไม่มี
1: ย่ามีต้องลงนะลุงนี่จะหมดเขตแล้วนะลุงได้ลงทะเบียนหรือยังอ่ะ
0: ไม่ได้ไปลงครับผมไม่ให
1: ้โอ้ยังไม่ได้ลงเหรอคะเดี๋ยวลุงรู้จักผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าให้ผู้ใหญ่บ้านลงให้ต้องลงนะ
0: ไม่ได้ลง
1: ต้องลงทั้งคู่เลยค่ะต้องลงลุงติดต่อผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเลยค่ะบอกว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หน่อยรู้จักผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่มาติดต่ออะไรเลยเหรอคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอ่ะ
0: ไม่มาครับ
1: อ้าวเดี๋ยวแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งกันยังไงอย่างงงเลยเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยวันนี้ที่18แล้วนะฮะ
0: ไม่ได้บอกให้เขาด้วยเขาไม่รู
1: ้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยมาลงให้ลุงต้องบอกนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพาลุงมีที่ดินมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรที่พอจะได้รับบัตรไหม
0: มีที่นา10 กว่าไร่
1: โอ้สิบกว่าไร่เหรอโอ้คุณสมบัติก็ถ้างั้นถ้าสิบกว่าไร่ไม่น่าจะได้เนาะ
0: คร
1: ับ แล้วของคุณย่าล่ะ
0: คุณย่าไม่มี
1: นั่นน่ะคนนั้นน่ะลงได้แต่คุณปู่น่าจะไม่ได้เงื่อนไขนี้ก็ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ลองดูไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่านี่เห็นใจมากมีหลายคนก็บอกว่าเห็นใจเนาะไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะคะคุณปู่นะคะแต่ว่าอย่าลืมให้คุณย่าลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรปักเลขที่บัญชีใครอยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์น้องก็ได้นะคะเดี๋ยวติดต่อมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกไปก็ได้นะคะติดต่อที่ลุงวิทย์หรือปู่วิทย์เนาะสุโขทัยนะคะ
0: คร
1: ับ ได้ค่ะสู้ๆนะคุณลุงคุณ

0: เห็นใจนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณครับสวัสดีครับ

ก็เห็นใจมากมากนะคะเนี่ยมีเยอะไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบคนสองคนอย่างนี้นะคะเยอะนะปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลก็คงจะต้องดูแลนะคะต้องดูแลให้ทั่วถึงเนาะฝากผู้นำท้องถิ่นนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบต.นะคะช่วยกันดูแลนะคะมียังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่เหมือนกับคุณลุงนี่แหละคุณปู่ลุงวิทย์จากสุโขทัยนะคะเบอร์นะคะใครที่อยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามเลขที่บัญชีอยากจะช่วยเหลืออาจจะแบบเล็กๆน้อยๆแบ่งปันนะคะ0613683901ค่ะ0613683901นะคะอันนี้ก็เห็นใจเนาะเพราะว่าดูแลหลานนะพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วมีแม่แต่ว่าก็ไม่รู้อยู่ไหนเนาะพ่อก็เสียชีวิตนะคะอย่างเมื่อวานก็มีโลกออนไลน์และเพจต่างๆในจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการแชร์คลิปของอันนี้เป็นเด็กชายนะคะเรียนอยู่ชั้นป.5ไปอาศัยนอนอยู่ในศาลาประชาคมบ้านเสือเท่าตำบลบ้านปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคือก็บอกว่าเป็นเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าแล้วถูกทอดทิ้งอ่ะอยู่คนเดียวเด็กป.5ก็ว่าอย่างนั้นเนาะคราวนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะคะโอ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่นะคะไปดูแบบเร่งด่วนเลยค่ะปรากฏว่ากำนันบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าเนาะพ่อเนี่ยเป็นชาวอุบลแม่เนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวเดิมทั้งคู่เนี่ยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็พาลูกทั้งสองคนเนี่ยมาทำงานในพื้นที่ตำบลป่าปอนี่แหละมาหลายปีก่อนแล้วเนาะต่อมาครอบครัวมีปัญหาจนพ่อแม่แยกทางกันแม่เนี่ยพาลูกคนเล็กไปด้วยส่วนคนโตเนี่ยน้อง11ขวบป.5เนี่ยอยู่กับพ่อเนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขทำให้พ่อประสบปัญหาชีวิตและการเงินต้องทยอยขายทรัพย์สินรวมถึงขายบ้านไปด้วยจนสุดท้ายไม่มีที่อยู่พ่อก็เลยไปอาศัยนอนตามกระต๊อบกระท่อมปลายนาของชาวบ้านแล้วก็ไปออกรับจ้างรายวันส่วนเด็กในช่วงแรกก็ไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนก่อนจะย้ายมาพักบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเห็นบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยพ่อก็มานอนด้วยนะมาอยู่แต่พอเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะเด็กเข้าไปนอนภายในศาลาพร้อมจัดหาที่นอนหมอนผ้าห่มไว้ให้กำนันก็ยืนยันว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังนะเนื่องจากชาวบ้านกับผู้นำชุมชนคอยช่วยเหลือตลอดทั้งเรื่องอาหารการกินค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนรวมถึงการดูแลความปลอดภัยเด็กเนี่ยจะไปกินข้าวกับครอบครัวกำนันแล้วก็ได้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาท30บาทแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยกำนันก็คอยมาปิดประตูศาลาให้แล้วก็มาปลุกตอนเช้าไปโรงเรียนน่ารักดีเนาะอันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามช่วยเหลือหลายรูปแบบเนาะทั้งเสนอว่าให้พ่อกับเด็กเนี่ยไปอยู่ที่บ้านสวนไหมหรือว่าประสานกับญาติในตัวอุบลที่จังหวัดอุบลมารับเด็กไปดูแลแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะคะทีนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เมื่อวานเนาะเกิดขึ้นจากว่ามีกลุ่มนักดนตรีหมอลำเนี่ยเขาเดินทางมาจัดการแสดงในพื้นที่แล้วก็มาใช้ศาลาเอกประสงค์ตรงนี้เป็นที่พักชั่วคราวเหมือนกันทีนี้มาเจอเด็กที่กำลังนอนอยู่คนเดียวในศาลาก็ปลุกขึ้นมาสอบถามแล้วก็บันทึกคลิปเอาไปโพสต์กำนันก็เลยมองว่าก็ไม่ได้โทษกลุ่มนักแสดงหมอลำนั่นหรอกเพราะว่าเขาก็พยายามจะต้องการให้สังคมรับรู้แล้วก็มาช่วยเหลือเด็กนะคือเป็นการหวังดีนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากเด็กในอยู่ในวัยเยาว์เนาะการให้ข้อมูลบางช่วงอาจจะไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เลยส่งผลให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเด็กคนนี้ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไม่มีคนดูแลทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
ทั้งชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ก็ให้ความช่วยเหลือมาต่อเนื่องนะคะก็เห็นล่าสุดนั้นทางผู้ว่าขอนแก่นและนายอำเภอบ้านไผ่สั่งการเร่งตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็พบว่าเด็กอยู่ที่ศาลาประชาคมจริงมีปัญหาครอบครัวนะครอบครัวไม่พร้อมจะดูแลนะก็เดี๋ยวจะประสานไปที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ติดตามความช่วยเหลือนะคะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นติดต่อทั้งพ่อทั้งแม่ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายยินยอมให้นำเด็กไปสู่การดูแลของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักเป็นการชั่วคราวก็ดูแลทั้งความเป็นอยู่การศึกษาและพัฒนาการอย่างเหมาะสมอันนี้ก็แน่นอนนะคะก็คือก็บอกว่าถ้าในอนาคตนะทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีความพร้อมก็ไปรับเด็กกลับไปอยู่ในความดูแลได้นะคะแต่ก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้ทอดทิ้งนะคะแต่นี้ในกรณีของเมื่อสักครู่ลุงวิทย์เนี่ยลุงวิทย์ถ้ายังฟังอยู่นะสมมุตินะคะว่าคุณปู่กั

คุณย่าลุงวิทย์กับภรรยาซึ่งเป็นคุณย่าของเด็กเนี่ยดูแลน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวเนี่ยอยู่กัน3คนเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆก็ติดต่อพม.ได้นะคะให้ไปอยู่ในความดูแลของพม.จังหวัดได้นะคะลุงวิทย์ถ้าฟังอยู่นะคือไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะมีค่ารถบ้างมีค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าค่าอะไรของเด็กเนาะลุงวิทย์ก็ต้องติดต่อให้พม.มารับเด็กไปดูแลได้แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เอาเด็กกลับมาอยู่ในครอบครัวได้อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านอำเภอก่อนผ่านจังหวัดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาพิจารณาเจ้าหน้าที่พม.นะคะมาตรวจสอบก่อนว่าความเป็นอยู่เดือดร้อนจริงไหมยังไงเลยพวกนี้นะคะหมอดูวิทย์ก็ลองดูนะถ้าเผื่อว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะติดต่อพม.จังหวัดอำเภอก่อนก็ได้ค่ะนะให้เขามาช่วยเหลือนะซึ่งก็น่าจะเป็นทางที่ดีโดยเฉพาะน้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ก็เนาะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องรับแหละนะต้องช่วยเหลือกันนะคะทีนี้จะให้คนแบบบริจาคโอนเงินอย่างเงี้ยบางทีมันก็นะบางคนก็อาจจะยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะคุณลุงก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเนาะสำหรับในเรื่องการรับบริจาคกันแบบโต้งแบบเนี้ยเนาะมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะคุณลุงต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้กรณีที่มีข่าวเรื่องของหาดฟรีดอมสักนิดหนึ่งเนาะที่ภูเก็ตนะคะปรากฏว่า2รัฐมนตรีโอ้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเลยนะคะกรณีมีผู้มีอิทธิพลลุกที่สาธารณะนะคะเห็นบอกว่าอาจจะเป็นนอมินีหรืออะไรสักอย่างนะคะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้นะคะนำแผนที่แสดงจุดต่างๆบนหาดให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนจะเดินลงหาดแล้วระหว่างทางก็พบกับแผ่นป้ายพื้นที่ตรวจยึดแต่บางจุดมีรายงานว่ามีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าได้เอกสารสิทธิ์และทำการเก็บค่าหัวนักท่องเที่ยวลงชายหาดหัวละ100บาทจริงโอ้ใครจะลงหาดนี้เนี่ยต้องเสียตังค์100รัฐมนตรีพลพีบอกว่ามาดูสถานที่จริงให้เข้าใจปัญหาเบื้องต้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานและชี้จุดว่าพื้นที่ส่วนไหนของหาดฟรีดอมเป็นพื้นที่สปก.และพื้นที่ส่วนไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้ฉะนั้นไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการออกเอกสารเป็นนท.3ให้อยู่หลังจากนี้ก็จะทำเรื่องไปที่อธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้มีการตรวจสอบอีกรอบนึงว่าออกเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็การมาอ้างว่ามีนท.3มีการเก็บค่าบริการเดินลงหาดระยะทาง300เมตรนะอีกฝั่งนึงทราบมาว่ามีเสี่ยคนนึงชื่อเสี่ยลอลิงจะเก็บค่าบริการเดินลงชายหาดเหมือนกันโอ้เก็บกันใหญ่พื้นที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของรัฐนะคะไม่สามารถทำกิจการหรือมาทำมาหากินได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนที่มีข่าวว่าพอเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยมีการยิงข่มขู่ใส่เจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้ก็เห็นบอกว่ามีการกำชับให้ฝ่ายปกครองนะดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็น่าจะเป็นการยิงข่มขู่เนาะก็รัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็สั่งให้ตรวจสอบนะคะต้องทำงานรอบคอบเนาะแล้วก็ที่ดินทั้งหมดที่กำลังสงสัยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายหมดทุกแปลงนะคะเหลือแต่พื้นที่ตรงนี้หาดฟรีดอมเนี่ยมีการอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์เป็นนอสอสามนะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรียืนยันว่าต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องอะไรที่ผิดคือผิดนะคะแล้วก็จะทำให้คนภูเก็ตอยู่ได้ด้วยคนของภูเก็ตเองไม่ต้องมีกุ้ยนี่คือรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนะไม่ต้องมีกุ้ยไม่ต้องมีอิทธิพลไม่ต้องมีมาเฟียไม่ต้องมีใครมาขูดรีดแล้วนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทำไม่ได้มาที่นี่เพื่อปิดภูเก็ตแต่มาที่นี่เพื่อต้องการทำให้ผู้ประกอบการและชาวภูเก็ตอยู่กันอย่างมีความสุขสาธุเลยนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะมันมีอีกหลายจุดนะพื้นที่ตอน

นี้ในภูเก็ตก็บอกว่าโอ้ยเนาะเมื่อวานก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะบ้านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอ่ะรู้สึกว่าคุณครูอันนี้คุณครูไปถึงบ้านถึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบมันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเพิงอ่ะหลายคนมองภาพภูเก็ตอะไรก็ต้องแบบดีงามมากสวยหรูสุดๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอครูลงพื้นที่โอ้โหไปเห็นสภาพบ้านของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตแล้วไม่น่าเชื่อนะว่าเออมันจะมีอย่างนี้อยู่เนี่ยหนักกว่ากรณีของลุงวิทย์ที่สุโขทัยด้วยนะคะอันเนี้ยยังมีบ้านอยู่มีคุณปู่มีที่ดินเป็น10ไร่เนาะแต่เด็กคนนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่เป็นเพิงอ่ะเออครูเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทนดูไม่ได้เลยกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนคนนี้นะคะเอาเล่ารายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็เป็นเด็กนักเรียนหญิงอันนี้อยู่ชั้นป.1 นะเด็กเล็กมากป.1 ก็กี่ขวบอ่ะ7ขวบเนาะพ่อแม่แยกทางเหมือนกันนะคะเด็กนั้นอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติซึ่งเนี่ยคนที่โพสต์บอกว่าใครว่าเกิดเป็นเด็กภูเก็ตแล้วมีอันสกินจนหลายคนอิจฉาเหมือนอยู่เกาะสวรรค์ใครที่มีอำนาจอยากเปลี่ยนย้ายใครก็เปลี่ยนแปลงได้อยากให้ลองแปลงชีวิตเด็กคนหนึ่งที่อยู่แค่ป.1 7ขวบแต่ชีวิตต้องผ่านการฝันร้ายกับชีวิตที่ลำเค็ญมาตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็เลยถ่ายภาพไปดูว่านี่คือบ้านของเด็กน้อยคนนี้อยู่มาแรมปีแล้วนะคะพ่อแม่แยกทางอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติคือแม่เนี่ยมาฝากยายคนนี้เลี้ยงแล้วก็หายไปเลยค่ะไปเยี่ยมบ้านแล้วพบความจริงว่าทำไมเด็กๆหลายคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับคนอื่นโอ้โหใครเห็นสภาพที่อยู่ของเด็กคนนี้นะคะต้องบอกว่าสุดเลยค่ะมันเป็นเพิงเอาผ้ายางมาคุมอ่ะแล้วก็รอบที่พักเนี่ยนะคะโอ้โหสุขอนามัยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาบอกว่าน้องเป็นเด็กดีพยายามตั้งใจเรียนโรงเรียนก็พยายามช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้มากๆนะคะสภาพลำบากจริงๆเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตแม้ว่าใครมองมาจากภายนอกจะเห็นว่าเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่รู้หรือไม่ในภูเก็ตเองยังมีเด็กๆที่ยังลำบากขาดโอกาสในเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่สภาพสังคมสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีที่พร้อมสำหรับการพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระบบนะคะก็น่าเห็นใจมากเนาะเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ทราบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ไม่รู้ทราบหรือเปล่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครูก็ต้องอันนี้น่าจะต้องแจ้งพม.นะคะให้เข้าไปดูแลเพราะว่าเดี๋ยวเด็กอยู่กับยายเนาะผู้หญิงทั้งคู่ตามลำพังเนี่ยแล้วเป็นเพิงแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วก็ไม่ปลอดภัยถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งแล้วฝากยายเอาไว้ยายก็ไม่ใช่ญาติก็ต้องส่งพม.หรือส่งศูนย์พักพิงนะคะให้ดูแลนะคะน่าจะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าการดูแลที่ดีกว่านี้นะคะต้องดูแลกันคือเนี่ยถ้าใครเจออะไรแบบนี้จริงๆก็แจ้งได้เนาะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะคะของอำเภอของพม.ของเทศบาลอะไรก็ว่ากันไปนี่จะมีอีกแน่นอนนะในปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นอยู่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ใช่เนาะในยุคปัจจุบันอันนี้ภูเก็ตเนาะเป็นเมืองสวรรค์อย่างที่เขาว่านะคะแต่ก็นั่นแหละยังมีผู้อาศัยอยู่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะฐานะยากจนนะต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะอ่ะมาปิดท้ายกันสักอีกหนึ่งข่าวเนาะสำหรับเมื่อวานนี้เรื่องของกรณียิงกระหน่ำกันทุกวันนะคะอันนี้ก็กระหน่ำเหมือนกันค่ะกรณีตำรวจสภ.นางรองบุรีรัมย์นะคะรับแจ้งเหตุว่ามียิงกันที่ร้านฟิตเนสแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนางรองพลเมืองดีช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทราบชื่อร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์ตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในพื้นที่โคราชค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละเป็นเมียตำรวจแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนคือแม่ยายนางมัณฑนาอายุ58ปีนะคะเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตขณะเกิดเหตุกล้องวงจรปิดบันทึก

ึกเสียงนะที่ตำรวจกระหน่ำยิงภรรยาและแม่ยายได้ชัดเจนเลยนะคะกล้องในอีกมุมนึงเนี่ยบันทึกภาพชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตกใจวิ่งหลบหนีคนละทิศละทางเพราะว่าเกรงจะโดนลูกหลงขณะที่ชาวบ้านและพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ล็อกตัวรองสารวัตรที่ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บจังหวะที่ตำรวจดิ้นขัดขืนนะบาดเจ็บไป2คนนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับตำรวจคนนี้มาหลายปีมีลูก2คนนะคะ5ขวบกับ9ขวบแต่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันทราบแต่เพียงว่าแยกกันอยู่มาสักพักนึงภรรยาและลูกมาอยู่กับแม่ที่นางรองส่วนตำรวจก็ยังอยู่ที่โคราชแต่ว่าตำรวจคนนี้ภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่หนองกี่บุรีรัมย์นั่นแหละนะคะทั้งคู่ยังไม่ได้หย่ากันนะแค่แยกกันอยู่น่าจะอยู่ระหว่างตกลงเรื่องของการดูแลลูกนะคะแล้วคาดว่าน่าจะมาขอเคลียร์นะเรื่องครอบครัวตกลงกันไม่ได้เลยก่อเหตุยิงภรรยาและแม่ยายจนเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะเห็นบอกว่าครอบครัวยังช็อกทำใจไม่ได้นะคะก็โอ้โหปืนโหดจริงๆนะคะเนี่ยอ่ะก็จับได้นะเมื่อวานนี้พลเมืองดีก็ต้องชื่นชมนะช่วยกันล็อกตัวได้เลยนะคะคือที่ล็อกบอกว่าเดี๋ยวกลัวจะไปทำร้ายตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ชนวนเหตุก็เป็นเรื่องครอบครัวต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเรื่องเนี่ยมีทุกวันเนาะสำหรับเรื่องแบบนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็ก

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

6:11 นกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะ45สถานีค่ะช่วงซุปเปอร์สเตชันแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเขาบอกว่าทำไมหายไปนานเลยค่ะไม่ขึ้นเลยจะกดหัวใจให้อ๋อพี่ราตรีนะคะยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะในระบบนะคะแล้วก็พี่นภาพรบอกว่าเวลาฟังรายการตอนนี้รู้สึกรำคาญมากเลยแป๊บเดียวโฆษณาแป๊บเดียวโฆษณาแบบไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ในเฟซบุ๊กเหมือนกันเวลาเราจะดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขั้นด้วยโฆษณาเนาะแต่ก็บางทีก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าคนที่คือเพจไหนที่มีคนตามเยอะๆมันจะมีโฆษณาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของเพจข่าวบ้างคนดังบ้างอะไรประมาณนี้นะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะพี่ปาแดงชัยทองเหรอคะพี่บุญเรือนค่ะไปขายขนมที่ตลาดนัดเช้าแล้วเนาะถึงตลาดแล้วเหรอคะตอนนี้เนาะขอให้ขายดีๆนะคะพี่สมเศษบอกว่าบัตรคนจนเนี่ยกี่วันรู้เรื่องถ้าทำแล้วก็เดี๋ยวเดือนไหนประกาศเดือนสิงหาใช่ไหมนะคะเขาไม่ได้เรียกบัตรคนจนแล้วนะพี่นะเขาพยายามไม่ให้เรียกเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อลุงจรูนบอกว่าจดเลขที่บัญชีได้11ตัวเหรออ๋อมันมีกี่ตัวเลขที่บัญชีก็11ถูกแล้วนี่ถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ตัวถูกแล้วเนาะลุงจรูนเอาเบอร์ลุงวิทย์ไปก็ได้ค่ะขออีกทีหนึ่ง0613683901 0613683901นะคะเลขที่บัญชีอันนี้เบอร์โทรเนาะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่านหมู่บ้านลงหมดเลยจริงๆเนี่ยเหลือนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่21แล้วเนี่ยก็อยากให้เจ้าหน้าที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะช่วยดูกันแต่ละครัวเรือนนะว่าจะต้องช่วยกันยังไงได้บ้างนะคะอย่าให้มีช่องว่างช่องโหว่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียกมาขิงกันเนาะคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะติดตามค่ะไปดูความคืบหน้าการป่วยของพี่ไก่สักนิดหนึ่งนะคะจันจวงดวงจันทร์หลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งก็เข้ารับการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดบอกว่าให้คีโมไปครบ6เข็มเรียบร้อยแล้วก็หมั่นไปฉีดยามุ่งเป้าซึ่งฉีดไปเข็มที่7ขณะนี้ยังเหลืออีก11เข็มนะคะนี่คือจันจวงดวงจันทร์นักร้องน้องสาวของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้องสาวของจำชื่อไม่ได้ที่จัดรายการอยู่กับเราอ่ะโอ้ตายแล้วพี่โอมแหมสลักจิตนะคะแล้วก็เป็นน้าสาวของน้องเพชรนะคะครอบครัวนักร้องเลยนะคะเพิ่งอัปเดตเรื่องสุขภาพผ่านโซเชียลไปไม่กี่วันนะคะสำหรับพี่ไก่จันจวงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนสมแล้วเมื่อวานนี้สาเหตุคือเป็นไข้ค่ะไข้ขึ้นตรวจพบเป็นโควิด

เอ้าเออช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่นะคะเอออย่าลืมนะเป็นโควิดเหตุเพราะว่าภูมิตกด้วยนะคะเออเธอก็โพสต์บอกว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่โรงพยาบาลไข้ขึ้นสูงเกือบ40ตรวจแล้วเป็นโควิดตอนนี้อาการไข้ลดลงแต่ยังไอและมีน้ำมูกเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่มีอะไรเลือดก็ดีไม่มีปัญหาก็ต้องรอดูว่าคืนนี้จะไข้ขึ้นอีกหรือไม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเรามาเป็นคนภูมิตกอะไรก็ติดง่ายไม่ใช่เวรกรรมอะไรโอ้โหนี่โพสต์แบบนี้นะคะก็เข้าใจในธรรมชาติเนาะก็ขอให้พี่ไก่อาการดีขึ้นได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงวงการเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะคะห่วงใยนะคะสำหรับอาการป่วยของคุณไก่นะคะโอ้โหก็ล้นหลามเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับการสู้กับมะเร็งนะคะตอนนั้นจำได้ว่าคุณไก่บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวทำสิ่งที่พี่พึ่งพุ่มพวงต้องการแกโพสต์แบบนั้นเนาะจะบอกว่ามะเร็งที่เป็นเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวหมายถึงว่าบอกคนอื่นด้วยนะที่กำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งนะคะคือผ่าตัดแล้วก็ไม่จบนะบางคนนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะในหลายๆชนิดนะทั้งคีโมมุ่งเป้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้นะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็คือถ้าทำคีโมแล้วเนี่ยผมจะร่วงอันนี้พี่ไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอให้มันร่วงหมดก็ชนะจัดการก่อนเลยนะคะจัดการตัดผมตัวเองนะแล้วก็จริงๆแล้วพี่ไก่ก็มีพี่อีกคนนะชื่อพี่จิ๋มดวงใจดวงจันทร์น่ะเขาก็ตัดผมเป็นเพื่อนน้องหลังจากที่ตัวเองผมยาวมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจกับคนรอบข้างนะคะเห็นใช้ปัตตะเลียนนะคะไถผมออกเองกับมือเลยค่ะนั่นแหละก็บอกว่ามะเร็งเหรออย่าฝันว่าฉันจะโกนเองไม่ต้องรอให้เธอร่วงคีโมแล้วเข็มที่สองผมเริ่มร่วงก็เลยโกนซะเลยนะคะพี่เพิ่งเคยบอกว่าถ้าเขาหายแล้วผมจะร่วงหมดเขาก็จะทาปากแดงๆใส่ต่างหูห่วงใหญ่ๆแล้วก็มานั่งร้องเพลงถ้านั่งไม่ได้เขาก็จะสีซอนะคะประมาณนั้นเนี่ยแกก็โพสต์แบบคนสนุกเนาะก็จริงๆเป็นมะเร็งเนี่ยระยะแรกนะคิดว่าตัดออกไปก็จะจบหมายถึงตอนผ่าตัดเนาะไม่ต้องให้คีโมไม่อะไรแต่ว่ามันดุเหมือนหนูนะอย่าไปกลัวมันต้องกลัวเรานี่ก็เลยตอนนี้เป็นลุคแบบสกินเฮดทาปากแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ไก่ติดโควิดนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะขอให้แข็งแรงนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลในเร็ววันค่ะอันนี้ก็คนในวงการลูกทุ่งของเรานะคะมาดูอันไหนอีกวันนี้บันเทิงก็เรื่องของคนดังอีกคนนึงเนาะที่เมื่อวานนี้หลายคนก็ติดตามว่าจะยังไงหลังจากที่เริ่มมีคนเห็นใจเนาะตินนิวคันทรีนะคะก็ล่าสุดนั้นคุณพี่ก๊อตจักรพันธ์ส่งข้อความถึงลูกหลานวงการลูกทุ่งว่าเชื่อว่ามีกลุ่มคนทำเป็นขบวนการเพื่อดับฝันดับอนาคตศิลปินคราวนี้พอโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตก็ถามคือว่าใครคนนี้นี่ค่ะคือแกเข้าไปรายการสดเนาะกับเรื่องราวของตินนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นทางค่ายก็ปลดล็อกแล้วนะให้กลับมาทำงานได้แล้วสำหรับวงนี้พร้อมกับตินนิวคันทรีนี่นะคะแล้วก็แต่ก็ยังต้องรอในเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจ DNA นะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอีกขั้นหนึ่งแหละนะคะคุณก๊อตจักรพันธ์ก็ส่งข้อความอย่างนี้ลูกหลานในวงการเพลงลูกทุ่งเอ้ยดูเหตุการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนเด้อมีความฝันอยากเป็นนักร้องกว่าจะทำตามฝันสำเร็จอนาคตอาจพังในพริบตาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพื้นนัดเจอแล้วโบ๊ะบะเจตนาวางแผนเป็นขั้นตอนตัวหน่อยก็เจอเป็นทีมเป็นขบวนการทำลายล้างโอ้นี่โพสต์อย่างนี้เลยบางเรื่องเอามาเล่ามาสอนได้จริงๆว่ะถ้าแนะ

นำพวกเองทุกคนให้ที่บ้านติดกล้องวงจรปิดที่ทางขึ้นบันไดในห้องนอนก็ป้องกันไว้ห้าห้าเป็นคนดีมันยากกว่าใครทักมาเตาะแตะแอะแอะอีอีอูอ๋ออะอีไอ้แกพูดอย่างนี้จริงนะพวกเองตั้งจิตให้มั่นท่องพุทโธพุทโธเข้าไว้อย่าเผลอไปท่องพุทพุทนะมึงอันนั้นนะเขาเปิดดีเทสหมดเลยนะเว้ยแล้วก็ห้าห้าอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือพี่ก๊อตนะคะแล้วก็แกปิดท้ายว่าจำไว้ใครมาขอความช่วยเหลือส่งรูปภาพตาปูดตาบวมพวกเองเช็คก่อนอย่าใจดีให้เอ๊ะไว้ก่อนนะถ้าไม่เอ๊ะอาจต้องโอ้ยอิดอายได้นะเออแล้วถ้ามันพลาดมาเมืองเอ้ยคนจุดๆฟังไม่เช็คด่าก่อน55โอ้โหพี่ก๊อตนี่คือแกโพสต์แบบดุเดือดมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายว่าระบบกล่าวหาให้พังก่อนเนี่ยนะอิดอายมาเยอะละขออนุญาตเตือนนะลูกหลานวงการลูกทุ่งของเราจากใจรุ่นใหญ่เคยดังมากแล้วกลับมาดังตอนแก่ใครที่ด่าดูถูกค่าทั้งในและนอกวงการไม่รู้ไม่เป็นไรค่าไม่ถือตอนนี้รู้แล้วนกพวกมึงเดี๋ยววันหลังมาเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักร้องน้องใหม่ให้ฟังลำเค็นและว้าวซ่ามากมากห้าห้านี่แกติดห้าห้านะคะก็อีกโพสต์หนึ่งที่ก๊อตโพสต์เป็นรูปตินตินเข้าไปหาพ่อแม่พร้อมกับสวมกอดนะคะซึ่งคุณก๊อตก็มีข้อความแฮชแท็กไว้ว่าใครไหวไปก่อนตินกลับบ้านไปกราบขอโทษพ่อแม่คนที่ทุกข์ที่สุดในวันที่ลูกถูกกล่าวหารุนแรงที่สุดค่ะนี่คือเป็นเรื่องของนักร้องหนุ่มเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็พี่ก๊อตแกเชื่อว่านี่เป็นขบวนการดับฝันของใครก็ไม่รู้อ่ะแกโพสต์ไว้ประมาณนี้นะคะบอกว่านี่น่าจะเป็นพวกขบวนการดับฝันนะเหมือนกับทำกันเป็นขบวนการอ่ะประมาณนี้นะคะก็ก็น่าเห็นใจนะคนที่แบบกำลังคือจริงๆก็ใช้เวลานะในการที่จะแบบจะสร้างคนปั้นคนเนาะในทุกวงการแหละไม่ใช่เฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งหรือวงการอะไรก็ตามนะคะพอมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แกนี่แหละแกโพสแบบเศร้าอ่ะเสียใจนะคะแล้วล่าสุดนั้นที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาจะมีกำหนดในการนัดตรวจ DNA ร่วมกันเนาะวันที่20นะคะล่าสุดนั้นทาง GMM Music ต้นสังกัดก็ส่งจดหมายประกาศเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นวันนี้พฤหัสบดีที่18เวลา16นาฬิกาโดยระบุว่าเป็นการยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสร้างความชัดเจนให้กับสังคมโดยเร็วที่สุดท่ามกลางแฟนๆที่เฝ้าจับตาผลตรวจอย่างใกล้ชิดค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนาะประมาณนี้เหรอคะจับตานะคะณจุดวันนี้นะสรุปนะไม่ใช่วันที่20 21อะไรแล้วนะคะเพราะว่าต้นสังกัดเขาเลื่อนแล้วก็เข้าใจว่านะทางฝ่ายหญิงปาริดาก็โอเคแล้วนะคะที่จะตรวจ DNA กันวันนี้16นาฬิกาแหมโอ้โหลุ้นจริงๆนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับกรณีเอาสักหน่อยหนึ่งเนาะเรื่องคุณชายอ่ะเพราะว่าชายสก็อตเขาเปิดใจกรณีที่คุณหนุ่มกรรชัยเข้ามาเป็นตัวกลางประสานความเข้าใจในคดีนะคะว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนุ่มพาชายสก็อตไปร่วมรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกับญาติก็คือคุณเต้นะพี่ลมพักดีเบื้องต้นก็หารือถึงแนวทางการประชุมการดำเนินคดีต่างๆรวมถึงการดูแลอนาคตนอกจากนี้ชายสก็อตก็เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสิงห์โดยผู้บริหารคนดังกล่าวนั้นแจ้งว่ามีการคุยกับคุณเต้แล้วขอให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ทราบแต่ขอร้องไม่ให้โพสต์เรื่องราวลงโซเชียลได้ไหมซึ่งก็ตอบกลับไปว่า

หากมีการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องราวคงไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของตนเหมือนกันทีนี้ล่าสุดที่คุณหนุ่มเขาเล่าในรายการเนี่ยก็เล่าในฐานะคนกลางนะ

กันไปคุยกันมาก็พูดถึงเรื่องคุณทรายสก็อตก็เลยถามว่าแล้วยังไงคิดว่าจะคุยกันไหมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันน่าจะคุยกันนะคุณเต้บอกว่าเขาตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็งงว่าทำไมทรายสก็อตยังไม่ติดต่อตั้งแต่ตอนแรกซึ่งก็ถามทรายบอกว่าเขากับเต้ก็ไม่เคย ไม่เจอกันแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงด้วยตอนนั้นสุดท้ายก็เลยถามทรายว่าจะเอายังไงทางเต้ก็มีความจำนงว่าอยากจะเจอนะก็จะไปรวบรวมสายอื่นๆในตระกูลที่จะมีการคุยกับทางทรายว่ามุมมองเป็นแบบไหนเขาอยากให้ทรายเนี่ยพูดกับปากเองก็ต้องบอกว่าขออภัยด้วยที่วันนั้นต้องไปนั่งอยู่ด้วยก็ลำบากใจเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องครอบครัวของตัวเองอะหมายถึงคุณหนุ่มกันชัยเนาะมันเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งคุณทรายคุณเต้บอกว่าให้นั่งอยู่เถอะจะได้ฟังไปด้วยเขาคุยกันแบบพี่น้องนะคะทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นคือคุณหนุ่มบอกว่าเข้าใจว่าทั้งสองมุมเลยสองมุมเนี่ยมีติ่งอยู่นิดเดียวคือคุณเต้ที่พูดกันเนี่ยนะคะก็คือว่าตระกูลเนี่ยพี่ลมพักดีเขามีสามสายเนาะสายหนึ่งสองสามคุณเต้อยู่สายหนึ่งคุณทรายเนี่ยอยู่สายสามพอถึงเวลาสายคุณทรายมีปัญหาปุ๊บคุณทรายไปสายตามนี้เนาะคุณทรายบอกสายที่หนึ่งคือคุณสันติคุณสันติก็คือเป็นพ่อของคุณเต้กับคุณป๊อตเท่าที่ฟังมาเนี่ยแกไม่กล้าข้ามสายไปคุยกับสายที่สามเพราะแยกกันไปคนละสายแล้วคุณสันติเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงนี่คือเหตุอีกสายหนึ่งนะแต่มุมคุณทรายเขาบอกว่าคำว่าพี่ลมพักดีมันคือสายเลือดเดียวกันทั้งหมดเขามองว่าเขาไม่ได้แบ่งสายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เลยยังมีประเด็นค้างคาใจกันอยู่ก็เลยเชื่อว่าอย่างนั้นก็เท่าที่ฟังเนาะคุณหนุ่มใช้คำว่าที่นั่งสันละแนขอโทษด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมเลยนะคะคุณเต้บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้วก็คุยกับทุกสายเองแล้วก็สายที่สองก็จะมาคุยกับคุณทรายให้คุณทรายพูดทั้งหมดเพราะบางคนอาจจะได้ยินจากฝั่งคุณแม่คุณทรายเพียงฝั่งเดียวจะได้ฟังทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้คืนความเป็นธรรมให้กับคุณทรายได้แล้วก็เชื่อว่าคุณเต้กำลังจะเริ่มดำเนินการนะคะก็คุณหนุ่มก็บอกว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะคะซึ่งก็จริงๆคุณหนุ่มก็พูดหลายรอบว่าจริงๆไม่ได้ต้องการจะไปสารแนสอใส่เกือกอะไรเลยนะไม่อยากเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ด้วยที่ขณะนี้ดูแลคุณทรายเต็มที่ตอนแรกก็คิดว่าแกมีเวลามาขึ้นศาลกับคุณทรายเหรอสุดท้ายแกมาจริงๆแล้วก็มาตลอดด้วยคุณหนุ่มบอกว่าน่ารักมากอันนี้หมายถึงว่าอาจารย์ปานเทพนะคะก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยกันแบบไหนอย่างไรนะสำหรับเรื่องของกรณีคุณทรายสก็อตนะคะข่าวว่าล่าสุดนี่คือ3นัดแล้วนะคะทั้งคุณแม่ของคุณทรายกับคุณทรายนะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ให้เผชิญหน้ากันก็ให้ทนายมาคุยกันสุดท้ายก็ยังคุยกันไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวที่เป็นข่าวอยู่เนาะก็ยังไม่ลงตัวนะยังไม่ได้คุยกันนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของกีฬาเหมือนเดิมนะคะล่าสุดเลยฟุตบอลโลกคู่ไหนรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นะคะที่เท็กซัสอังกฤษนะลงสนามพบกับโคเอเชียค่ะเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวนะเป็นยังไง3-2นะคะเดี๋ยวจากนั้นอ๋อไม่ใช่3-2 4-2นะคะอังกฤษเอาชนะโคเอเชียไป4-2คว้าไป3แต้มค่ะนัดต่อไปประเทศอังกฤษจะเจอกับกาน่านะคะกาน่าก็ตัวแทนจากแอฟริกาเนาะแล้วก็ส่วนโครเอเชียก็ไปเจอกับปานามาที่สนาม BMO Field ประเทศแคนาดาแต่ว่าอังกฤษนั้นยังคงอยู่ที่อเมริกานะคะเนี่ยค่ะเขาแยกสนามกันเนาะมี3ประเทศนี่แหละไม่สหรัฐอเมริกาก็แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะอันนี้ล่าสุดเลยนะคะนี่สำหรับเมื่อสักครู่นะคะลุ้นเหนื่อยเนาะลุ้นกันเหนื่อยมากนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอังกฤษนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะไปได้เนาะ4-2
ป.2 นะคะ

ส่วนไหนอีกโรนัลโดสักหน่อยนึงโรนัลโดนี่คือลงประเดิมในเกมที่โปรตุเกสพบกับนี่เลยค่ะคองโกรอบแบ่งกลุ่มอันนี้กลุ่มเคนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายก็ไม่สามารถทำประตูได้เนาะโรนัลโดนะคะ1ประตูต่อ1แต่คนอื่นทำคราวนี้หลังจากการแข่งขันจบนะคะก็มีคนออกมาวิจารณ์ค่ะใครคะตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสองลีวิจารณ์เลยว่าโรนัลโดเนี่ยยกตัวอย่างสถานการณ์เฉพาะในครึ่งหลังของเกมที่เขาบอกว่าจริงๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะยิงเองได้แทนที่จะปล่อยให้บอลเนี่ยไปอยู่ในเท้าของคนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมต้องทำประตูไม่ใช่คุณเพราะว่าโรนัลโดอยากทำประตูมากเกินไปอ๋อองลีวิจารณ์แบบนี้เนาะเขาจึงขวางทางส่งบอลที่ควรจะส่งไปให้กับอีกคนนึงก็คือบรูโน่เฟร์นันเดสถ้าเข้าถึงกองหลังออกไปแล้ววิ่งเข้าไปเขตโทษบรูโน่ก็คงทำประตูได้ง่ายกว่านี้ง่ายๆเลยนะคะอ๋อก็ไม่ได้สามารถทำประตูได้นะคะอ่ะก็วิจารณ์กันได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าก็อยู่ทีมเดียวกันนะเนาะเทียรี่องลีกับโรนัลโดนะคะก็เป็นวิกนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่รอบต่อไปนะคะก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเนาะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะส่วนกลับมาบ้านเรานะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงแพ้ยูเครนไป2ต่อ3เซตนะคะสำหรับในส่วนของทางยูเครนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็บอกว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันยากอยู่เนาะใช่ไหมคะเป็นความพ่ายแพ้เกมที่5ติดต่อกันในเนชั่นลีกนะคะสำหรับปีนี้โค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรก็บอกว่าเสียดายในเกมการเล่นที่ไม่สามารถจะเก็บชัยชนะได้ในส่วนที่เป็นข้อดีนะวันนี้จากสถิติที่ออกมาก็คงต้องรักษาไว้นะบางคนเสิร์ฟดีมากบางคนในเรื่องของการบล็อกแล้วก็ในการลุกกลับนะคู่ต่อสู้ก็ทำได้ดีนะคะแต่ก็เสียดายที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะคือถ้าเราได้เซตแรกรูปแบบของเกมอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าพอมาเซตที่2ที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการเบรกพอยต์การเสิร์ฟการบล็อกและการลุกกลับของฝ่ายตรงข้ามก็เลยเสียไปนะเซตที่5ได้หลุดไปเยอะเลยค่ะในเรื่องของการทำคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับปรุงโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมานั่งคุยกันนะคะในวันนี้แหละเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเล่นเกมหนักไป5เซตเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ซ้อมก็คงจะเป็นในเรื่องการฟื้นฟูนะคะนักกีฬาตัวหลัก2ถึง3คนตึงมากบางคนนี่บาดเจ็บกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องไปปรึกษากับทีมสตาฟแล้วก็ทีมกายภาพนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะเพราะว่าจะฟื้นฟูกันยังไงเนาะสำหรับในเรื่องนี้อ่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้เนี่ยเห็นโค้ชออสบอกว่ายืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะจะใช้ใครบ้างเดี๋ยวให้รอฟังว่าจะยืนยันผู้เล่น14คนเป็นใครที่บวกเข้ามาเพิ่มอีก4นะคะในส่วนของการเล่นกับเบลเกเรียการศึกษาข้อมูลว่าเล่นแบบไหนจะเอาชนะอย่างไรข้อเด่นของทีมไทยจะต้องใช้อย่างไรจะใช้ใครจุดอ่อนยังทำไม่สำเร็จต้องพยายามแก้กันตรงนี้โค้ชออสยืนยันว่าทุกคนมุ่งมั่นอยากจะชนะแต่ว่าก็ต้องควบคุมก่อนว่าเล่นแบบอยากชนะกับเล่นแบบไม่อยากแพ้มันไม่เหมือนกันนะในบางจังหวะเล่นแบบไม่อยากแพ้มันเกิดความเครียดสตาฟโค้ชและนักกีฬาก็ต้องช่วยเหลือกันและกันค่ะอ่ะส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกับประเทศบัลแกเรียดูหน้าโค้ชโอ้โหโค้ชออสเนาะเครียดอะเนาะจริงๆเลยนะคะก็น่าเห็นใจนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อเมื่อวานนี้ที่เราแพ้ไป2ต่อ3เซตนะคือมันเฉียดฉิวมากนะแต่ละเซตดูสิ23 25 25 19 26 28นี้25

12แล้วก็10กับ15นะคะในเซตที่5เซตสุดท้ายค่ะก็สู้ๆกันต่อเนาะสำหรับในวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

อ่ะมาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีไปรัสเซียเนาะตอนนี้ใช่ไหมคะไปรัสเซียอยู่ตอนนี้นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียนะคะมีอยู่2บริษัทนั่นคือCPF รัสเซียที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารสัตว์และการผลิตอาหารแล้วก็บริษัทวอลริกสปอร์ตจำกัดบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจด้านกีฬาแล้วก็เสื้อผ้าเนาะวอลริกนะเสื้อผ้ากีฬาก็ไปเหมือนกับแลกเปลี่ยนมุมมองรับฟังข้อเสนอแนะความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะนายกก็ขอบคุณภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเซียมาต่อเนื่องแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการหาโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพรัสเซียเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะคะถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศแล้วก็เป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมจะขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียรวมทั้งจะผลักดันความร่วมมือกับทางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชนไทยนะคะก็เดี๋ยวจะเชิญผู้ประกอบการไทยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกในการแสวงหาโอกาสใหม่สร้างพันธมิตรใหม่แล้วก็ขยายบทบาทของไทยในตลาดด้วยนะคะที่สำคัญคือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนนะเพื่อให้การสนับสนุนให้เป็นไปอย่างตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงได้ใช้โอกาสจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เนาะคือตอนนี้เขาบอกว่าทุกประเทศนะคะมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมธุรกิจกันอยู่นะคะคือถ้าพิจารณาทางโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นกับเอกชนไทยเนี่ยถือว่ามีคือมันใหญ่มากอะเนาะใหญ่มากจริงๆเพราะนอกจากจะเป็นตลาดที่มีประชากร150 ล้านเนาะรัสเซียเนี่ยอันนี้แหละน่าจะเป็นประตูสู่ประเทศแถบยูเรเซียก็เลยบอกว่าเนี่ยอันนี้เอกชนนะก็เลยฝากรัฐบาลว่าขอให้เดินหน้าเรื่องการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหน่อยให้มากกว่าเดิมประมาณนี้เนาะอันนี้นายกก็ยังคงอยู่ที่ประเทศรัสเซียโอ้ยนี่เลยเห็นภาพเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของ CP นะคะก็นึกถึงเลยค่ะคนนี้เลยนี่คนบ้านเราเลยนครศรีธรรมราชแล้วเป็นแฟนลูกทุ่งมหานครนะฟังรายการจากรัสเซียมาตลอดนะคะสำหรับคนนี้นะคะฟังรายการจากรัสเซียตลอดนี่เลยยืนคู่กับนายกเลยเป็นผู้บริหารของ CP นะคะเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะฟังลูกทุ่งมหานครตลอดแล้วก็มีการทักทายกันอยู่นะคะดูสิทำไมนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวค่อยนึกก่อนนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวก็เลยเยอะแยะไปหมดในสมองนะคะโอ้ยืนรอเลยวันนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยืนภาพคู่กับรัสเซียใครที่เห็นข่าวนั่นแหละนะคะมียืนประกบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะนี่นะคะคนนี้เลยนี่เป็นถือว่าเป็นผู้บริหาร CP ที่อยู่ประจำรัสเซียนะคะเป็นคนบ้านเรานี่แหละนครด้วยนะคะก็ไปดุงดังอยู่ที่นั่นทำงานเก่งเนาะก็พูดถึงครม.สักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้นายกจะอยู่รัสเซียก็สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าภายหลังจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะนายกก็เป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะก็ถูกโจมตีหลายประเด็นทางการเมืองอยู่ขณะนี้รวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ

TSAI พาสปอร์ตโครงการเรือปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลนะแล้วก็นอมินีต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเขาบอกว่ารัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีทั้งหมด14คณะแล้วก็มีส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือว่าแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากๆแม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศแล้วกว่า2เดือนนะคะก็เลยส่งผลให้ดูแล้วเหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กระทบต่อความน่าเชื่อถือนะคะแหล่งข่าวระบุว่าหัวหน้าพรรคได้กำชับให้บรรดารัฐมนตรีกับประธานกรรมธิการและส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยให้เร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายแล้วก็สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเลยโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมนี่แหล่งข่าวบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะสะท้อนต่อความต้องการของคุณอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยนั้นต้องเจอกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงที่ผ่านมานะก็หลายเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้า1ปียังไม่เข้าเป้านะตัดแน่ค่ะนี่ข่าวว่าคุณอนุทินพึ่มแล้วนะคะก็น่าจะเฝ้าติดตามเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องของการเมืองในพรรคภูมิใจไทยเองนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะส่วนเรื่องของอีกท่านหนึ่งเนาะตอนนี้ที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะเรื่องของกรณีคุณแสวงเนาะคุณแสวงบุญมีนะคะเลขาธิการกกต.นี่แหละนะคะเพราะว่าท่านพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีหัวการเลือกสว.เนาะที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็เรียกร้องว่าทำไมไม่เปิดเผยข้อมูลน่ะหลังจากเปิดการเก็บโพยในวันเลือกระดับประเทศอ่ะตามพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แล้วสิ่งที่อยู่ในสำนวนจะไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จนะคะคุณแสวงเลขากกต.บอกว่าเนี่ยตอบได้แค่นี้จริงๆตอบได้เพียงเท่านี้เพราะว่าคือนักข่าวก็พยายามถามว่าเอาแล้วคลิปที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเผยเนี่ยมันคลิปมาจากกกต.หรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าขณะนี้ระหว่างการตรวจสอบแต่มีเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหากข้อมูลเป็นของหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบแล้วข้อมูลนี้อยู่ในส่วนของการครอบครองสำนักงานหรือเปล่าแล้วก็มีการนำไปเปิดเผยได้ยังไงซึ่งอย่างบอกว่ากกต.ก็ต้องมีการพิจารณาเพราะว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบซึ่งในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่กกต.ก็ต้องตอบให้ได้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมเพราะว่าไอ้โพยที่เก็บมาเนี่ยตอนนี้รักษาอยู่ที่ไหนยังไงนะคะคุณแสวงบอกก็ตอบคือถามลอยๆไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของสำนวนเนาะอยู่ในการพิจารณาทุกเหตุการณ์ในการเลือกสว.ครั้งนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะลงมติอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกกต.ขณะแนวทางการพิจารณาว่าจะมีการพิจารณาเป็นรายกลุ่มจังหวัดหรือพิจารณารวมแล้วส่งสารในครั้งเดียวนั้นย้ำว่าเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาของกกต.ค่ะสรุปแล้วก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องกลับไปว่าไอ้ข้อมูลหลุดไอ้การเก็บโพยวันเลือกสว.เนี่ยหน่วยไหนทำหลุดต้องรับผิดชอบนะคะนี่สว.ก็เลือกมาตั้งนานแล้วเนาะการตรวจสอบการเลือกตั้งหัวสว.ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Power ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Power ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะลืมเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงของเมาส์ข่าวเล่าบันเทิงนะคะขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็หลายท่านเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วเนาะหรือบางท่านก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันพฤหัสนี้นะคะฟ้าฝนก็ครึ้มๆเนาะหลายจังหวัดเนี่ยมีแจ้งเข้ามาที่พัทลุงนะคะภูเก็ตอากาศร้อนค่ะพี่อุมาบอกนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกน้ำมันตลาดโลกลงแต่ว่าในไทยลงที50ตังเวลาขึ้นขึ้น6บาท10บาทอ๋อโอ้ยก็เป็นไปตามนั้นแหละนะคะใจเย็นๆน้ำมันลดแล้วลด100ครั้งยังไม่เท่าขึ้นยังไม่เท่าขึ้นตอนนั้นทีเดียว6บาท10บาทนะคะโอ้นี่ค่ะก็บ่นระบายได้นะคะระบายบ่นกันได้นะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะกำลังเจอปัญหาอยู่เนาะประสบปัญหาเรื่องของนี่แหละค่ะภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมขายของไม่ได้เงินเดือนไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพมีความสำคัญขอให้ขยันอดทนนะคะแล้วก็จะทำให้เราผ่านไปได้ด้วยกันนะคะมาดูปิดท้ายกันด้วยเรื่องของกรณีเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยนะคะนาทีชีวิตของผู้โดยสารเครื่องบินตกที่สหรัฐนะคะเมื่อวานสำนักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินเจ็ตนะคะตกลงบนทางด่วนค่ะในสหรัฐก็ประชาชนในพื้นที่ก็รีบออกจากรถมาทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นก็บอกว่ามีคนบนเครื่องบิน

รายด้วยกันนะคะเออแล้วไม่ได้มีรายงานชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเมียแน่ๆว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนเครื่องอยู่ภาคพื้นดินเพราะมันตกลงบนถนนบนทางด่วนน่ะเครื่องบินรุ่นนี้นะคะเครื่องบินลำนี้เดินทางออกจากสนามบินในประเทศนะคะก็คืออ๋อเป็นเม็กซิโกเนาะแล้วก็ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะคะเออแต่เห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกตลกเนาะคือประชาชนชาวบ้านนี่แหละไปช่วยกันทุบนะกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสารในเครื่องบินที่ตกบนทางด่วนโอ้โหระทึกมากเนาะอือเนี่ยมันก็มีเนาะในปัจจุบันนี้นะคะเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความคืบหน้าของกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความที่ระบุว่าเป็นพระเอาเป็นสามเณรเนาะที่วัดตำบลท่าพุทธาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนมีบาดแผลชะกันทั่วแผ่นหลังเลยเหตุเกิดเมื่อวันที่15เดือนนี้ค่ะซึ่งเวลาต่อมาทางวัดก็ออกปฏิเสธแล้วว่านั่นเป็นเพียงเหตุสามเณรทะเลาะกันชกต่อยกันเองล่าสุดเมื่อวานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปคุยกับสามเณรผู้บาดเจ็บเนาะอายุ14นะคะสามเณรรูปนี้ก็มีอาการตกใจแล้วก็มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอย่างเด่นชัดแหละสามเณรยอมรับว่าบาดแผลทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนตามที่วัดกล่าวอ้างแต่เกิดจากการถูกพระภายในวัดลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่ปลายคางแล้วเอาบุหรี่มาจี้แล้วก็เอาไม้กวาดมาตีจนหลังลายเลยแล้วก็ถามว่าเรื่องอะไรเนื่องจากสามเณรกระทำความผิดด้วยการพาผู้หญิงเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลหลังเกิดเหตุเรื่องถูกพระยังถูกพระสงฆ์ข่มขู่บังคับให้พูดโกหกเพื่อตัดตอนให้เรื่องมันจบลงภายหลังทราบความจริงเจ้าหน้าที่ก็นำตัวสามเณรเข้าพบกับเจ้าคณะอำเภอคลองถุงนะคะเพื่อรายงานข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตดำเนินการตามขั้นตอน เรื่องของการคุ้มครองเด็กและพยานก่อนจะพาสามเณรไปพบผู้ปกครองเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการรับคำร้องทุกข์พร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเอาผลของแพทย์นี่นะคะมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีแล้วก็เร่งติดตามตัวพระผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะโอ้โหก็เรียกว่าตีกันจนหลังลายเลยทีเดียวนะคะสามเณรก็เนาะเออนี่แหละค่ะอายุ14อ่ะแต่ว่าเนาะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะคุณย่าของสามเณรก็บอกว่าเนี่ยอุ้ยอุตส่าห์พาหลานมาบวชเรียนยอมรับว่าหลานน่ะดื้อแหละแล้วก็ทำผิดจริงแต่ว่าการลงโทษด้วยวิธีแบบนี้ถือว่าป่าเถื่อนเนาะทารุณกรรมกันเกินไปเกินเหตุไปไหมรับไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นหลังเกิดเรื่องครอบครัวก็ถูกข่มขู่ว่าจะเอาเรื่องหลานซ้ำอีกก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่ายังไงก็ดำเนินคดีกับพระรูปนี้ให้ถึงที่สุดค่ะก็เป็นเรื่องพระเรื่องสามเณรก็มีอย่างเนี้ยทุกวันนะคะกับข่าวสังคมบ้านเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้ตีห้ากลับมาเจอกันกับเราสองคนนะพรุ่งนี้น้องดงน่าจะหายเนาะวันนี้ป่วยหนึ่งวันนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับกลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีกับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ช่วงจอลึกอาเซียนวันนี้นะคะ 7:15 น.โดยประมาณค่ะเดี๋ยวไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียนะคะซึ่งจะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะกับทางด้านของดร.อดุลกำไรทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดวันนี้ยังคงมีข่าวสารอีกมากมายให้ติดตามกันค่ะ
1: ครับคือตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยพร้อมกับภริยาเนี่ยอยู่ที่รัสเซียนะครับแล้วก็มีภาพข่าว